0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเราให้ Active ตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
1: ก็วันนี้ครับเราจะมาออกกำลังกายกันในรูปแบบของ Weight Training
0: ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถออกกำลังกายไปพร้อมเรา2คนได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์วันนี้ก็จะง่ายๆหาได้ที่บ้านของเราเลยนะครับตั้งแต่เบาะรองหรือเขาเรียกว่าอะไรเสื่อโยคะเนาะขวดน้ำสัก2ขวดแล้วก็อย่างที่3ที่เราควรจะต้องมีในวันนี้ก็คือม้านั่งเก้าอี้หรือถ้าบ้านไหนไม่มีเราใช้ขั้นบันไดที่บ้านเราก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทุกๆคนเนี่ยไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมๆกันเนาะ
0: โอเคครับ

0: ท่านก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเด
1: ี๋
0: ยวเราเริ่มกันเลยครับโค้ชเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนโอเคท่าที่1ครับเดี๋ยวเราจะวอร์มกันก่อนในช่วง upper body นะครับอ่ะให้ทุกคนกางแขนออกนะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า Y นะแล้วก็ T เปิดมาตรงนี้แล้วก็ W ครับคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าแขนเรามันเป็นเหมือนตัวอักษรที่ผมบอกไปเลยนี่เห็นไหมมันแบบนี้ตัว Y กลับลงมาตัว T W ทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับเหมือนที่พี่จั๊บทำเลยท่านี้ทำให้สะบักเราหรือว่าหัวไหล่ของเรามันพร้อมเนาะรวมไปถึงกล้ามเนื้อของช่วงอกทำงานไปครับไปเรื่อยๆ Y เสร็จไงต่อ
1: W
0: เยี่ยมครับตัว Y ตัว T W โอเคจากนั้นครับหมุนหัวไหล่นิดนึงเมื่อกี้เราทำไปแล้วหมุนโอเคดีครับโอเคท่าต่อไปจากนั้นเราก้มตัวครับไปจับที่หัวเข่าสลับข้างครับสลับข้างโดยที่โน้มตัวลงไปด้านหลังนิดนึงสลับข้างสลับไปสลับมาการยืดแบบนี้เรียกว่าการทำไดนามิกสเตรชชิ่งนะครับทำให้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายเราจะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วก็ออกกำลังกายตลอดเวลาเห็นไหมนี่คือได้แอคทีฟจริงๆนะครับโอเคยืดไปเรื่อยๆดีครับสลับข้างเพราะฉะนั้นใครรู้สึกมันเริ่มยืดได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันเริ่มพร้อมแล้วลงไปต่ำกว่าเดิมครับลงไปลึกกว่าเดิมไปที่ปลายเท้าบ้างสลับกันประมาณนี้โอเคต่อมาครับให้ยกเข่าขึ้นมาจับแบบนี้สลับข้างเอามือประสานกันนะช้อนไปที่นะตรงหน้าแข้งของเราบริเวณหัวเข่านะครับสลับข้างสลับไปสลับมาท่านี้ไม่ต้องรีบทำค่อยๆยกยืดบริเวณต้นขาสะโพกรวมถึงอกผายไว้นะอย่าให้ห่อตัวไม่ต้องห่อตัวลงไปแบบนี้นะพยายามยืดตัวขึ้นมายืดตัวขึ้นมาโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปท่าที่1กันเลยครับพี่จ๊าบท่านี้มีชื่อว่า reverse lunge คิดภาพตามว่าเหมือนเราเก็บของนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมครับแบบนี้ถอยขาไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเราก้มเก็บของหยิบของขึ้นมาสลับขาไปเรื่อยๆครับเราจะทำแบบนี้ประมาณ30วินาทียืดตัวตรงก้มเก็บของแบบนี้สังเกตที่เข่าแล้วก็เท้าของเรานะเข่าเรากับต้นขาเราจะขนานกับพื้นแบบนี้เก็บของเหมือนเราทำกระเป๋าล่วงเฮ้ยก้มลงไปเก็บใช่ไหมครับโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: เก็บปุ๊บแบบนี้โอเคพักครับอันนี้คือท่าที่1 นะ reverse lunge ท่าต่อมาเห็นไหมตัวสเต็ปของเราถ้าใครไม่มีอย่างที่ผมบอกใช้บันไดบ้านของเรานะครับวางเข่าแบบนี้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดันตัวแบบนี้ครับดันตัวขึ้นเหมือนเราเอาตัวแนบลงไปเลยแล้วก็ดันตัวขึ้นมาท่านี้อย่างที่บอกพอเราเป็นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับ
1: เราทำช้าๆนิดนึง
0: ไม่ต้องทำเร็วส่วนในวันไหนที่เราไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบโค้ชจ๊าบเนี่ยเราค่อยเพิ่มความเร็วนิดนึงอันนี้เราทำช้าๆให้กล้ามเนื้อเราได้แอคที

0: โอ้โหแค่น้ำหนักตัวเราเมื่อยเหมือนกันนะครับโคตอส
1: โอ้โหใช้ได้เลยครับผม
0: อันนี้แปลว่าตัวเราหนักใช่ไหมฮะ
1: โอเคต่อมาอันนี้เราใช้แขนบ้างเรากลับมายังใช้อุปกรณ์ตัวเดิมท่าที่3นะครับท่าไตรเซปดิฟเนาะพยายามให้เรานั่งแบบนี้วางมือตรงสะโพกของเราพอดีจากนั้นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าท่านี้เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะพยายามเอาขาเข้ามาใกล้ๆลำตัวแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปแล้วดันขึ้นท่านี้ควรระวังคืออย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปอย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปกับต้นคอแบบนี้พยายามยืดตัวไว้นะครับพับแค่ข้อศอกแล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะแบบนี้ทำแบบนี้ประมาณ30วิประมาณนี้โอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับจบแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ช
0: โอ้รู้สึกแขนตึงมากครับ
1: กลับมาท่าที่1ใหม่ครับมาเลยรีเวิร์สลังนะเหมือนเดิมเมื่อกี้เราก้มเก็บของ
0: ใช่ครับ
1: รอบนี้เหมือนเดิมสามสองหนึ่งไปเลยนะ
0: เอ้โคตรครับระยะขานี่เราควรถอยประมาณไหนดีครับ
1: จริงๆดีมากครับถอยเนี่ยคือให้เราถอยสัก1ช่วงขาเลยประมาณเวลาเราถอยไปให้รู้สึกว่าไม่แคบจนเกินไปสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะเวลาก้าวไปเนี่ยสุดช่วงขาเนี่ยส้นเท้าจะเปิดขึ้นพอดีรวมถึงช่วงแนวเข่ากับสะโพกเนี่ยจะเป็นแนวที่รู้สึกว่าเหมือนมันตั้งฉากกับพื้นเลยแบบนี้เลยนะครับถ้าแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ต้นขาแล้วก็สะโพกมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับโค้ช
0: รู้สึกได้มากเลยครับ
1: รู้สึกได้มากขึ้นเนาะพอเราโฟกัส
0: ใช่พอโฟกัสพอมีโค้ชคอยบอกรู้สึกได้กันเลยจริง
1: ๆใช่ท่าที่2ท่าที่2มัวแต่พูดใช่ไหมมาต่อเลยนะครับท่านี้kneeling push up นะครับท่านี้เราออกแรงจากส่วนบนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงอกของเรานะครับแขนรวมถึงหัวไหล่ด้วยอย่างที่บอกนะเราดันเก้าอี้ของเราถ้าเก้าอี้สูงหน่อยไม่เป็นไรดันได้แต่พยายามให้ข้อศอกดันขึ้นมาปุ๊บลงแล้วขึ้นแบบนี้พับศอกเข้าไปแล้วพุชตัวขึ้นมาท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องเลยนะครับโค้ชรู้สึกไหม
0: รู้สึกครับ
1: ถ้าเราไม่เกรงปุ๊บหลังก็จะแอนทันทียอดเยี่ยมมากครับท่าที่3กลับมาต้นแขนอีกรอบนึงไตรเซปดิฟนะครับเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับถ้ารู้สึกว่าเริ่มฉันเริ่มทำตามได้แล้วเหยียดขาออกไปถ้ารู้สึกไม่ไหวเอาขากลับมาพร้อมนะไปครับดันขึ้นเหมือนเดิมพยายามยืดตัวไว้ยืดอกไว้อย่าให้หัวไหล่จมครับแล้วดันขึ้นพับข้อศอกให้ศอกลงไปตั้งฉากแล้วดันตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมนะถ้าไม่ไหวขยับเข้ามาใกล้ๆใช้ขาช่วยแล้วดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นถ้าไหวแล้วเหยียดแล้วดันแบบนี้ฮึบอีกนิดนึงโอเคเราจะทำแบบเดิมอีกหนึ่งรอบอันนี้คือเซตที่1ของเรา
0: อ่ะนับเป็นเซตหนึ่ง
1: ใช่นับเป็น1เซตมี3ท่าทำ3รอบ
0: โอเคครับมา
1: ไปครับ3 2 1เริ่มเลยครับรีเวิร์สลังนึกเสมอว่าเหมือนเราก้มลงไปเก็บของเอ๊ะฉันทำของหล่นนี่หยิบของขึ้นมาข้อสังเกตนึงก็คือหัวเข่าเราจะต้องไม่พับเข้าหากันนะครับเวลาเราย่อลงสังเกตนะหัวเข่าจะเป็นแนวตรงชี้ไปด้านหน้าใช่ย่อตรงๆปุ๊บถอยเท้าให้สุดช่วงขาเปิดส้นเท้าตัวตรงท่าที่สองครับโค้ชมาท่านี้ระวังนิดนึงนะสมมุติถ้ารู้สึกว่าพื้นที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ย เป็นพื้นที่ไม่เรียบเนี่ยหาผ้ามารองเข่าดีๆนะอาจจะเจ็บได้สวยมากครับโค้ชค่อยๆลงแล้วดันสำหรับท่านผู้ชมถ้ารู้สึกว่าโอ้ยดันไม่ขึ้นนะโค้ชทำไงให้เรามาแบบนี้เราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านิดเดียวแล้วก็ดันขึ้นอย่าลืมนะตัวตั้งฉากแบบนี้สิ่งที่ควรระวังคืออย่าให้เอวมันลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราเมื่อยบ่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคท่าที่2ผ่านไปแล้วแล้วกลับมาท่าที่3ท่าสุดท้ายของเซตนี้นะ
0: สู้ครับ
1: ไปครับเหมือนเดิมปึ๊บแบบนี้แบบนี้ยืดตัวยืดตัวตรงไว้ตลอดเวลายังห่อตัวนะ
0: รู้สึกว่าโอ้ยเริ่ม

0: มยแล้ว
1: ขยับขามาแต่ถ้ายังไหว
2: เหยียดขาออกไป
1: ใช่ยืดตัวปุ๊บหลังตรงพับข้อศอกแล้วเหยียดท่านี้เกรงท้องขมวดท้องตลอดเวลาปุ๊บอย่าลืมนะอย่ากั้นหายใจด้วยนะโอเคจะสังเกตว่าเรามีใช้ทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนบนก็คือ upper body มีทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงเน
3: า
1: ะก็คือช่วงอกช
3: ่
1: วงแขนของเรา
3: วิดพื้นของเรา
1: แล้วก็มีทั้ง lower body ก็คือถ้าตัว reverse lunge ประโยชน์ของมันเนี่ยมันทั้งเพิ่มการเผาผลาญรวมถึงเพิ่มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซตนี้เรามาใช้แกนกลางหรือว่าส่วนท้องของเราบ้างอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้เบาะอย่างเดียว
3: โอเค
1: ครับผม

0: เราเริ่มจากท่าเขาเรียกว่าท่าแพลงวิทเล็กๆนะโอเคพร้อมท่าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับให้วางมืออยู่ในแนวของหัวไหล่หรือทำแบบก็ได้คือวางศอกแบบนี้3 2 1ไปเลยเหยียดตัวให้ตรงนะครับแล้วยกขาขึ้นแบบนี้ครั้งที่แล้วเราแพลงไปแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมการเกร็งเนี่ยท่านี้คือสมมุติท่านี้เราโฟกัสดีๆเรารู้สึกว่าทั้งตัวได้ใช้หมดเลยเห็นไหมโค้ด
1: ใช่ครับ
0: เกร็งหมดเลยนะ
1: รู้สึกแขนสั่นมากเลยครับโค้ดต๊อก
0: โอเคครับหน้าท้องเกร็งไปหมดเลย
1: แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยกขาให้ตรงโอเคแล้วกลับมาทีนี้ท่าที่2ต่อเนื่องกันระวางเข่านะครับแนวของสะโพกแบบนี้จากนั้นยกแขนกับขาสลับข้างกันท่านี้ให้สุดท่านี้ให้เราเกร็งไปที่หลังส่วนล่างสะโพกรวมถึงสะบักของเราด้วยสลับข้างไปมายกแขนขวาเหยียดขาซ้ายนะเราสลับกันยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาหายใจออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหลังตรงโอเคท่าที่3ครับกลับมาในแพงวอลิชั่นของเรากลับมาครับเหยียดตัวขึ้นตรงๆจากนั้นเราจะโรเตชันคือการบิดแบบนี้เปิดสะโพกออกครับมือชี้ไปขึ้นบนหลังคาบ้านเราเลยกลับมาสลับข้างบิดตัวท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแต่หลักๆที่เราต้องโฟกัสคือแกนกลางของตัวเราเก่งหน้าท้องไว้เยอะๆแคมเมลเยอะๆท่านี้ใครไปทะเลนะ LS ล่อง11ใช่ไหมโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: บิดเยอะๆโอเคนี่คือเซตที่1 นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในเซตที่2ทําเหมือนเดิมกลับมาท่าแรกเซตเหมือนเดิมเมื่อกี้โค้ชจ๊ะวาง2นะเป็นไงบ้างเก่งเนาะ
2: รู้สึกได้หัวไหล่มากขึ้นด้วยครับ
0: ทางเราต่อกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลา
2: Let's go
0: โอเคเหยียดขาเยอะเยอะลองดูครับท่านผู้ชมทางบ้านครับยกขาให้สูงขึ้นนะท่านี้ท่าแพลงเนี่ยเปรียบเสมือนให้ตัวเราเหมือนกระดานเนาะการยกขาเนี่ยเป็นการลดให้ฐานที่รับแรงของเรามันน้อยลงมันทำให้การเกร็งของเราเยอะขึ้นเป็นไงบ้าง
1: เหนื่อยมากครับ
0: ดีครับสลับไปสลับมาโอเคค่อยๆวางเหมือนเดิมนะเซตตัวดีๆอย่าให้หลังเราจมแบบนี้นะท่าต่อไปยืดตัวไว้หลังตรงก้มหน้าลงนิดนึงเหยียดแขนกับขาครับคนละข้างสลับกันไปมายกขาขวาเหยียดขาซ้ายนะยกขาซ้ายเหยียดแขนขวาประมาณนี้สลับไปสลับมาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาเหยียดให้สุดเก่งค้างไว้สักนิดนึงครับโค้ชแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านฮะเก่งค้างไว้นิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันได้ใช้งานนิดนึงอ่ะแล้วค่อยๆกลับสลับไปสลับมาโอเคท่าที่3บิดเตรียมตัวนะเกรงหน้าท้องเยอะๆอย่ากั้นหายใจอ่ะเริ่มครับโรเทชันสังเกตว่าเห็นไหมแขนตั้งแต่แนวช่วงบนไล่ลงมาจนมือที่ติดกับเบาะเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันแบบนี้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ไหวนะเราสามารถวางเข่าได้

0: ใช่แล้วเปิดแบบนี้เกรงตัวสลับข้างไปตามแบบนี้นะถ้าใครไหวบิดตัวต่อเลยโอเคครับเซตที่2เรียบร้อย
1: อีก1เซตนะครับผม
0: มาอีก1รอบสุดท้าย
1: นะสะบัดแขนกันนิดนึง
0: เริ่มเกร็งนะ
1: ใช่ครับรู้สึกหน้าท้องยุบไปเลย
0: โอเคครับมาเซตที่3สุดท้ายของการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางของเราไปเริ่มครับยกขาให้สูงขึ้นงั้นเวลาเราทำอย่าให้หลังเราแอ่นนะพยายามเตะขาโดยที่เรายังเกร็งหน้าท้องแล้วก็สะโพกเราได้อยู่เป็นไงบ้าง
1: กำลังสมาธิอยู่ฮะตอนนี้สั่นไปทั้งตัวอันนี้ถูกใช่ไหมครับโพสสั่นทั้งตัว
0: ถ้าเกร็งเนี่ยคือร่างกายเราสั่นเนี่ยเป็นปกติ
1: yeah.
0: ใครไม่สั่นนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะ
1: หรืออาจจะไม่ทำอยู
0: ่โอเคอันที่สองสังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าเอาน้ำมาลดนะนี่ของจริงนะเนี่ย
1: เหนื่อยจริง
0: ๆไปครับอันที่สองครับเบิร์ดด็อกไปต่อเลยมือขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาสลับกันเหยียดสลับไปเรื่อยๆแต่ให้เราจังหวะขึ้นสูงสุดเนี่ยค้างไว้นิดนึงแล้วกลับลงมาตัวตรงดีครับก้มหน้านิดนึงไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการระวังเรื่องของกระดูกช่วงกระดูกสันหลังช่วงต้นคอของเราด้วยดีครับเหยียดให้เยอะเยอะโอเคครับท่าที่3
1: ท่าสุดท้ายครับผม
0: สุดท้ายแล้วมาบิดเยอะๆนะเพื่อ LS ของเราโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อกี้พอมาถึงเซตที่3แล้วมันเริ่มไม่ไหวใช่ไหมเราวางเข่าได้นะวางเข่าแล้วบิดเปิดออกมาสลับข้างเปิดมาแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเอ้ยฉันยังทำตามได้สบายมากลุยกันเลยครับบิดตัวไปทวิสต์เปิดหัวไหล่เปิดอกโอเคเซต2ผ่านเยี่ยมมากครับโค้ช
1: เยี่ยมได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากเลยครับหน้าท้องของเรา
0: จะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่แกนกลางลำตัวของเราอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใช้ซัพพอร์ตในบริเวณแกนกลางของเราทั้งหมดหลังส่วนล่างสะโพกมันใช้กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นการสั่นๆหรือไม่ไหวจริงๆกล้ามเนื้อมันทำงานอยู่นะแต่แค่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการฝืนของเราควรจะไม่รู้สึกว่าเราบาดเจ็บยกอย่างเช่นถ้าเราทำอยู่แล้วรู้สึกว่ามีการเจ็บแผลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อาจจะต้องพักก่อน
1: โอเคครับ
0: โอเคครับ

0: เดี๋ยวรอบนี้หรือว่าเซตนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออีกครั้งนึงโดยที่กล้ามเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็รวมถึงการทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วย
1: อ
0: ันนี้อ่ะอุปกรณ์คือขวดน้ำท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะท่าที่1ครับเริ่มจากการจับขวดน้ำแบบนี้เหมือนเราจะลีขวดน้ำสองมือแบบนี้เลยแล้วเปิดขึ้นครับโรเตชันแบบนี้อ่ะลองดูนะดูที่โค้ชจ๊าบนะโค้ชจ๊าบไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำนะเราบิดแบบนี้ครับเราบิดเปิดหัวไหล่โดยที่เราไม่ได้ยกขึ้นนะเราไม่ได้ยกขึ้นยกลงเราค้างไว้แบบนี้เราแค่จับแบบนี้แล้วยกเปิดขึ้นระดับไหล่นะเอาแค่ระดับหัวไหล่เราระดับหัวไหล่โอเคผักครับต่อมาถ้าต่อมาให้เราโน้มตัวลงไปสักประมาณ45องศาหรือก้มตัวไปเหมือนเราเก็บของตำแหน่งของขวดอยู่สักประมาณตรงนี้ช่วงเข่าเราครับจากนั้นวาดแขนออกด้านใช่ครับด้านข้างท่านี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อไหล่ส่วนหลังของเราเนี่ยได้ทำงานเนาะแบบนี้หุบศอกได้เล็กน้อยนิดนึงเพราะน้ำหนักที่เราใช้ไม่เยอะนะทำท่าทางให้ถูกเก่งไว้ตัวตรงขมิบท้องไว้ตลอดเวลาสำหรับท่านี้เหมือนเราเทน้ำเลยเนาะโอเคครับท่าต่อมาเอายืนขึ้นมานิดนึงจากนั้นท่านี้เราจะใช้ขวดน้ำเนี่ยเป็นเหมือนน้ำหนักที่เราดึงขึ้นมา
1: ได้ครับ
0: แบบนี้ครับโน้มตัวไปเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมแต่เราปิดขวดน้ำนะแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ความรู้สึกเหมือนถ้าเราจินตนาการว่าเหมือนเรา

0: ว่าเห็นเครื่องตัดหญ้าสมัยก่อนไหมครับโค้ช
1: ครับผม
0: แล้วเราสตาร์ทเครื่องครับแต่สตาร์ทเครื่อง2มืออันนี้ดึงปึ๊บอันนี้ดึงเข้าบริเวณชายโครงของเรานะขวดน้ำดึงไปที่ประมาณซี่โครงของเราหนีบศอกแล้วก็ดันศอกไปด้านหลังเยอะๆแบบนี้แล้ววางให้สุดเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงกลับมาประมาณนี้อันนี้แหละอันนี้คือท่าของมันอันนี้คือเซตที่1 นะ
1: รู้สึกหลังตรงเลยครับโค้ชอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: แสดงว่ากล้ามเนื้อทำงาน
0: ทำงานแล้วอันนี้ร่างกายทำงานกล้ามเนื้อทำงานแล้ว
1: ได้ครับ
0: กลับมาเซตที่2 นะ
1: ครับผม
0: ไปต่อครับเซตที่2เหมือนเดิมตั้งขึ้นมาท่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยหัวไหล่ของเราเนี่ยมันพร้อมนะแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือการที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรลดอาการบาดเจ็บของหัวไหล่คืออย่างเช่นคนที่มีอาการไหล่ติดเนี่ยท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของส่วนของหัวไหล่ได้อยู่ข้างในเลยเล็กๆท่านี
1: ้บิดรวมถึงอาการไหล่ก๊อกแก๊กนี่ช่วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งช่วยนะทำให้ไอตัวข้อต่อของหัวไหล่เราเนี่ยมันทำงานได้โฟลว์ขึ้นนะข้างในนะบิดโอเคอ่ะทีนี้ต่อเนื่องกันเราใช้ไหล่ส่วนหลังโน้มตัวเหมือนเดิมนะปึ๊บจากนั้นวาดแขนขึ้นครับไปดีครับท่านี้ท่านี้ไม่ต้องแบบเหยียดจนแบบไปสุดหลังขนาดนี้นะครับเราท่านผู้ชมทางบ้านระวังดีๆนะสังเกตนะอย่างโค้ชจ๊าบและผมเนี่ยจะดันขึ้นประมาณนี้แค่เสมอช่วงลำตัวแค่นี้แล้วกลับลงมาครับวาดแขนขึ้นไปแล้วก็ลงท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของหัวไหล่เราเนี่ยคือส่วนหลังเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ทำไมเราถึงต้องก้มตัวใช่ไหมเพราะกล้ามเนื้อส่วนหลังเราอยู่ตรงนั้นเนาะเวลาเรายกแขนขึ้น
1: โอเค
0: โอเคครับท่าที่3อ่ะกลับมาโน้มตัวลงเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านึกภาพตามทันไหมเนี่ยบอกยุคเลยเนี่ยดึงครับโอเคไปแบบนี้ดึงถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่เยอะใช่ไหมพยายามดึงค้างไว้นิดนึงแล้วปล่อยครับเหยียดให้สุดดึงไปที่ซี่โครงของเราแล้วปล่อยบริเวณหน้าท้องเนี่ยประมาณสะดือเราแหละตำแหน่งเนาะจะได้เห็นภาพง่ายๆโอเคดึงตรงๆแล้ววางเยี่ยมเลยโอเคสมัครเป็นไงบ้าง
1: รู้สึก
0: กล้ามเนื้อหลังโอ้เราเริ่มตึง
1: ๆไม่ไหวอะไรผึ่งได้เลยครับท่านี
0: ้ท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังน่ะยิ่งถ้าคนที่นั่งทำงานทั้งวันเนี่ยต้องบริหารเลย
1: ออฟฟิศซินโดมเป็นต้น
0: ใช่เลยครับผม
1: เซตสุดท้ายเนาะ
0: เซตสุดท้าย
1: ได้ครับผม
0: ลุยกันเลยมาเริ่มจากท่าที่1เหมือนเดิมนะโรเตชั่นบิดโอ้ท่าเป็นไงบ้างท่านี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ท่านี้ถ้าทำเราจริงถ้าโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยไหล่ด้านในนี่เรารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันนี้มันค่อนข้างเล็กแต่ว่าซับซ้อนมาก
1: และมีความสำคัญด้วย
0: สำคัญมากๆครับผมในการยกแขนต่างๆของเราแค่นี้ก็เมื่อยนะจริ ง
1: เมื่อยมากครับใครจะไปคิดว่าขวดน้ำแค่นี
0: ้ดูถูกไม่ได้นะเนี่ย
1: ไม่ได้เลย
0: โอเคท่าที่2ครับ
1: Let's go
0: Byeเหมือนเดิมเราใช้มัดเล็กแต่ว่าสำคัญในเซตสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราฟลายเขาเรียกว่าท่ารีเวิร์สฟลายรีเวิร์สฟลายเนี่ยสังเกตว่าเราต้องก้มตัว
1: ฟลายนี่คือการบินใช่ไหม
0: ใช่ครับถ้าเรายืนถ้าเรายืนแบบนี้จะรู้จะไม่รู้สึกเลยจะไปโดนมัดอื่นมากกว่าเราต้องแบบนี้ต่อครับรีเวิร์สฟลายถ้าเรายืนปุ๊บมันจะเป็นไหล่ส่วนตรงกลางที่ครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: เมื่อยเหมือนกันครับน่าแต่ดีนะผมรู้สึกดีนะ
0: ดีนะ
1: รู้สึกดีมาก
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: ไปท่าสุดท้ายครับ
0: มาครับโรเหมือนเดิมนะให้เราดึงสักประมาณตำแหน่งของขวดน้ำอยู่มันสะดือเนาะหรือว่าซี่โครงชายโครงของเราลงเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงนี่สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าขวดน้ำมันเบาไปหรือว่าเคยออกกำลังกายอยู่แล้วเราใช้น้ำหนักที่มันหนักขึ้นได้นะแกลลอนน้ำได้นะดัมเบลถ้ามีหรือเป็นกระเป๋าเดินทางไหมกระเป๋าแบบ
1: ได้ครับ
0: กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนอะกระเป๋าผ้า
1: ขอแค่มันมีน้ำหนัก
0: ใช่
1: น้ำหนักให้ชาเลนจ์
0: จริงๆแค่นี้ก็
1: เมื่อยเหมือนกันนะ
0: เมื่อยแล้วนะโอเคเมื่อกี้เราจบไปแล้ว3เซตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้ร่างกายเยอะมากเลยนะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับโค้ชเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนเลยนะครับเริ่มจากท่าที่1หัวไหล่ก่อนเลยครับพาดแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะ อีกข้างนึงกดเข้าหาลำตัวท่านี้ยืดไปเรื่อยไม่ต้องยกไหล่ขึ้นมานะโอเคพอลื่นให้รู้สึกว่าแขนเราตึงมากๆกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนข้างครับยืดเยอะโอเคครับจากนั้นอีกท่าหนึ่งคือประสานมือไปด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วยืดตัวขึ้นครับยืดอกแล้วก็หัวไหล่เชยคางขึ้นนิดนึงครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงยืดตัวขึ้นแบบนี้นะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรนอกแล้วก็หัวไหล่เรายืดนิดนึงนะครับโอเคกลับมาจากนั้นครับเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ต้นที่ข้อเท้าเรนข้อเท้ากดให้ส้นเท้าดึงมาสะโพกนะครับเปลี่ยนข้างครับประมาณนี้เปิดมือนิดนึงเพื่อให้บาลานซ์เนาะยืดตัวตรงยืดตัวขึ้นดึงส้นเท้าหาสะโพกโอเคจากนั้นต้นขาด้านหลังครับเอาขาวางลงมากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปครับถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่ามันตึงเกินไปครับจับไม่ไหวเอาจับที่ปลายที่หัวเข่าก่อนก็ได้แบบนี้โน้มตัวขาข้างนี้เหยียดขาอีกข้างนึงงอไว้แบบนี้นะครับโอเคครับอีกข้างนึงครับสลับข้างส่วนถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่ยืดเหยียดขาให้สุดนะเอามือไปแตะที่ปลายเท้าได้แบบนี้ทำให้บริเวณต้นขาด้านหลังนะครับเหยียดจนสุดโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็เรียบร้อยหมดเลยจบวันนี้มิชชั่นคอมพลีทพร้อมที่จะแอคทีฟทั้งวันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับก็รายการของเราก็จบเพียงแค่นี้ฝากให้ทุกท่านติดตามกันด้วยก็วันนี้สำหรับผมครับโค้ชต๊อด
1: ผมโค้ชจามนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามรายการ Active Morning ด้วยนะครับเวลาเดียวกันนี้ทุกเช้านะครับทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ู้หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: ขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: เจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย
4: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามารูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามารูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
1: ้นี่ขอบคุณนะ
0: ไปเอาไป
1: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
0: หายอิ่มละ
2: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟัง
4: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน

0: ไว้ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
1: นามารูปก็คือขันธ์ 5ถูกต้องไหมเจ้าคะ
2: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
3: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันธ์ 5คือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
4: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
1: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
2: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
0: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
2: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
4: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
1: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
2: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
4: เ
2: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
3: อย่างนี้นี่เอง
1: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
2: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
1: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
4: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
3: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
4: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
3: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
4: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
3: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
1: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
4: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
3: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
4: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่อาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
3: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
4: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
3: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
1: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
4: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
3: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
4: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
3: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
4: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
3: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
2: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ

0: คุณท่านนามารุมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
2: ว่าแต่ท่านนามารุข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
3: ตั้งแต่สุดขอบทะเล

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของวิธีการปลดหนี้วิธีการปลดหนี้นะครับถ้าเราเทียบง่ายๆเนี่ยมันกับเหมือนกับวิธีการรักษาโรคหรือการดูแลสุขภาพของเราให้ดีกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้การปลดหนี้หรือการรักษาสุขภาพเนี่ยมันเหมือนกันยังไงบ้างอันที่1เลยการยอมรับความจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสุขภาพไม่ดีนะครับเราต้องยอมรับความจริงแล้วอย่าไปคิดนะครับว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันไม่ได้เป็นโรคยอมรับความจริงมันง่ายกว่าในการแก้ปัญหาเป็นหนี้เหมือนกันเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าณวันนี้เราเป็นหนี้อยู่นะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปคืออะไรตรวจสุขภาพนะครับเหมือนอย่างเรายอมรับว่าเราเป็นโรคสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกเลยคือเราไปหาหมอไปตรวจสุขภาพเป็นหนี้เหมือนกันเราก็มาตรวจสุขภาพหนี้กันนะครับว่าเราเป็นหนี้มากน้อยแค่ไหนทำบัญชีหนี้สินเลยทีนี้เมื่อทำบัญชีหนี้สินนะครับทำให้หมดเลยว่าเราเป็นหนี้ก้อนไหนบ้างหนี้ไหนดอกเบี้ยแพงหนี้ไหนดอกเบี้ยต่ำอะไรต่างๆทำมาให้หมดเลยเมื่อเจอโรคหลายๆโรคนะครับคำถามเลยหมอจะรักษาโรคไหนก่อนหมอก็จะรักษาโรคที่มีความร้ายแรงต่อชีวิตหรือต่อสุขภาพเราเยอะก่อนหนี้เหมือนกันเมื่อเราตรวจภาระหนี้สินเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อเลยก็คือรีบรักษาหนี้รักษาหนี้ตัวไหนก่อนดีก็คือหนี้ตัวที่ดอกเบี้ยแพงๆนะครับรักษาหนี้ตัวนั้นก่อนอันที่สองเลยก็คือหนี้ที่แบบมันเหลือมูลหนี้อีกไม่เยอะนะครับเหลือเงินต้นอีกไม่เยอะระยะเวลาการผ่อนอีกไม่เยอะกำจัดตัวนั้นก่อนนะครับเมื่อเราจะกำจัด2ตัวนี้ได้เพื่ออะไรเพื่อลดปัญหาเหมือนกับลดโรคที่เราเป็นอยู่อันถัดมาอันที่3เลยก็คือทำอะไรวางแผนชำระหนี้ให้เป็นระบบตัวหนี้ตัวที่เหลืออยู่จะวางแผนชำระมันยังไงเหมือนสุขภาพหมอก็จะบอกเราเหมือนกันนะครับบอกว่าเอาละเมื่อรักษาตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรต้องกินยาตัวไหนบ้างทีนี้การวางแผนชำระหนี้เป็นระบบเราจะแก้ได้ยังไงบ้างอันที่1เลยทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับเพื่อจะได้ดูว่ารายจ่ายตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราตัดออกไปเลยนะครับรายจ่ายตัวไหนที่จำเป็นเรามาดูว่าจะทำยังไงที่จะผ่อนภาระการใช้จ่ายตัวนั้นให้น้อยลงได้ท่านมาดูเรื่องรายได้ดูนะครับว่าเราสามารถหารายได้เสริมตรงจุดไหนบ้างเพื่อจะเพิ่มรายได้ของเรามาในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับสิ่งถัดมาอีกข้อนึงที่ควรทำเลยก็คือเอาละมาลุยเรื่องของแก้หนี้กันจริงวิธีการแก้หนี้ที่ดีที่สุดเลยนะครับคือความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับเจ้าหนี้ไปคุยกับเจ้าหนี้โดยตรงเลยนะครับเดินไปคุยกับเขาเลยว่าเรามีความสามารถแล้วเรามีปัญหาในการชำระหนี้ยังไงบ้างทีนี้วิธีการช่วยเหลือมันมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยคือพักหนี้ต้องขอเรียนนิดนึงนะครับพักหนี้กับพักชำระหนี้สองตัวนี้คนละตัวกันนะพักหนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราหยุดทั้งการจ่ายเงินต้นและหยุดทั้งการจ่ายดอกเบี้ยนะครับและสถาบันการเงินจะไม่คิดดอกเบี้ยเราในช่วงที่เราพักหนี้อยู่ส่วนพักชำระหนี้นะครับอาจจะพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนะครับหรือลดดอกเบี้ยก็ได้นะครับพวกนี้จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการแก้หนี้ได้แต่จะแก้หนี้วิธีไหนนะครับไปคุยสถาบันการเงินปรึกษาเขานะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าช่องทางไหนที่เป็นประโยชน์กับเราหรือเหมาะสมกับการใช้จ่ายของเรามากที่สุดอันนั้นนะครับคือทางแก้หนี้ที่ดี

0: รู้หรือไม่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีการเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานในลักษณะนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็

0: หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนคนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขออรัธนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาก็ได้นั่นไงมีตรา3ดวงจริงๆด้วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหลมบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
1: ตรงไหนบ้างครับ

0: ต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกล็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกล็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
1: จริงๆนะครับ
0: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
3: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
4: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
3: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
4: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี
2: ่ยแสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
4: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
4: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
4: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
4: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้สถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
4: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
4: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
1: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมาก
3: มาก
1: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพย่ายนะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
2: be eating,
7: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย

0: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์เป็ดน้อย
4: ตอนมหัศจรรย์ธรรมชาติ

Hmm.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่านบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะในชั่วโมงที่แล้วค่ะเด็กๆเราพูดคุยถึงเรื่องการพูดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆในชั่วโมงนี้ก็ยังเกี่ยวกับยังอยู่ในเรื่องของการพูดเด็กๆคิดว่าการพูดมีความสำคัญกับเราไหมคะไหนใครคิดว่าการพูดมีความสำคัญกับเราบ้างเด็กๆยกมืออย่างมั่นใจเลยเด็กๆคิดว่าการพูดนะคะมีความสำคัญกับเราทุกคนเลยเด็กๆเอามือลงค่ะแน่นอนค่ะเด็กๆการพูดมีความสำคัญกับเรานะคะจากชั่วโมงที่แล้วถ้าเราพูดดีจะเป็นอย่างไรคะเป็นสีแก่ตัวมีคนรักมีคนชื่นชอบนะคะแต่หากเราพูดไม่ดีใช้คำพูดที่ไม่ดีกับเพื่อนเป็นอย่างไรคะ
2: ปากม
1: ีสีปีใหม่บอกว่าปากอาจจะมีสีนะคะก็คือเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่รักนะคะก็หรือว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็อาจจะเป็นได้นะคะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการพูดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะที่จะออกมาพูดวันนี้มีคนออกมาพูดหน้าห้องอีกเหมือนเช่นเคยนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะอยู่ในเรื่องของการพูดคุณครูมีนิทานดีๆมาฝากเด็กๆด้วยไหนใครอยากฟังนิทานบ้างคะเด็กๆปลายทางมีใครอยากฟังนิทานบ้างคะถ้าอยากฟังนิทานนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องแพรพูดเพราะพัทลีนิ่มนวลบ่ายอากาศดีที่สนามหญ้าเด็กๆ เริงร่ามาเล่นที่นี่ดูนั่นเครื่องเล่นโดดเด่นหลายสีน่าสนุกดีมีเพื่อนมากมายแพรชอบเหลือเกินม้าหมุนเพลินใจแต่เอ๊ะทำไมใหญ่เพื่อนเมินหนีเพราะแพรว่าเพื่อนใครช่วยเตือนทีแพรพูดอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะแพรพูดไม่เพราะเพื่อนก็สายหน้าใครจะชอบล่ะแพรว่าคนอื่นเพื่อนพากันย้ายไปเล่นม้าลื่นเด็กๆแช่มชื่นเล่นไม้ลื่นกันแพรจึงตามไปเล่นไม้ลื่นนั้นแต่พอเล่นกันไม่นานเท่าไหร่แพรพูดไม่เพราะเพื่อนไม่พอใจหยุดเล่นทันใดไม่มีใครฝืนเพื่อนต่างเปลี่ยนใจไม่เล่นไม้ลื่นปล่อยให้แพรยืนเหงาอยู่คนเดียวดูสิทำไมเพื่อนไม่แลเหลียวเหลือแพรคนเดียวโดดเดี่ยวจริงหนอไม่รู้ตัวแย่แพรพูดไม่เพราะอยากเข้าไปง้อแต่ก็ไม่กล้าแพรเศร้าเมื่อเห็นเพื่อนเล่นชิงช้าเลิกเล่นดีกว่าถ้าเพื่อนไม่สนไปหาคุณแม่หน้าแพรมองมนเล่าเรื่องทุกคนไม่สนใจแพรคุณแม่ถามไทยห่วงใยดูแลคำพูดของแพรจะต้องแก้ไขควรมองข้อดีที่มีรอบกายพูดดีจากใจไพเราะชวนฟังถ้าจะว่าใครคิดใหม่ทุกครั้งหากถูกว่าบ้างอาจนั่งน้อยใจขอบคุณคุณแม่สอนแพรคิดได้แพรไม่ว่าใครพูดไพเราะดีพูดจาอ่อนหวานทุกวันทุกที่พูดด้วยไมตรีเป็นสิ่งมีค่าแพรเป็นที่รักนับจากนั้นมาถ้อยคำวาจาพาเพื่อนสุขใจพูดคำสุภาพ คำหยาบไม่ใช้เพื่อนอยากอยู่ใกล้ไม่มีบาดหมางถ้าเราพูดเพราะใครก็ชอบฟังช่วยสร้างพลังสร้างกำลัง

0: ังใจสารสามัคคีโลกนี้สดใสเริ่มได้ง่ายๆพูดไพเราะเอ่ยจบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องอะไรคะ
1: แพรพ
0: ู
1: ดเรา
0: ะออกเสียงให้ถูกค่ะนิทานเรื่องนิทานเรื่องแพรพูดเถาะนะคะในต้นเรื่องแพรมีนิสัยอย่างไรไหนใครตอบคุณแหม่มได้บ้างในตอนต้นเรื่องใช่ไหมคะวันนี้เราจะอ่านเป็นนิทานพิเศษที่เป็นนิทานบทร้อยกลองมีใครทราบบ้างว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยแพรมีนิสัยอย่างไรทำไมเพื่อนถึงไม่มีใครอยากเล่นด้วยน้องทีทัศน์ค่ะ
2: พูดคำหยาบใส่เพื่อนครับ
0: พูดคำหยาบคายใส่เพื่อนมีอะไรอีกคะน้องเบิ้ลค่ะ
3: พูดไม่เพราะครับ
0: พูดไม่เพราะกับเพื่อนๆพอแพรพูดไม่เพราะกับเพื่อนๆเนี่ยมีใครอยากเล่นกับแพรไหมคะไม่มีใครอยากเล่นเลยเพื่อนก็เลยย้ายไปเล่นเครื่องเล่นอื่นใช่ไหมคะพอแพรตามไปเพื่อนก็ย้ายไปอีกนะคะแพรก็เลยพิจารณาตัวเองไปปรึกษาคุณแม่ใช่ไหมคะว่าแพรเนี่ยมีสิ่งอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคุณแม่บอกว่าอะไรคะแพรพูดไม่พอแล้วต้องแก้ไขอย่างไรคะต้องพูดดีๆกับเพื่อนๆใช่ไหมคะเห็นเด็กๆเห็นไหมว่าคำพูดเนี่ยมีความสำคัญกับเราถ้าเราพูดเพราะก็จะมีแต่คนรักมีคนอยากเข้าหาเราแต่ถ้าเราพูดจาไม่เพราะพูดคำหยาบชอบว่าเพื่อนจะเป็นอย่างไรคะเหมือนกับแพรที่อยู่ตอนต้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางของครูแหม่มนะคะต้องนำบทเรียนจากนิทานเรื่องแพรพูดเพราะไปใช้นะคะไปปรับวิธีการพูดใหม่นะคะจะได้มีแต่คนรักเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเรายังอยู่ในเรื่องของการพูดนะคะก็คือในเรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวคำว่าสีนี้หมายถึงสีดำสีขาวสีชมพูหรือเปล่าคะสีนี้สรอีสีสรเปลี่ยนเป็นเสียงสออ่านออกเสียงว่าสีแปลว่าอะไรเด็กๆลองดูจากเรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวถ้าพูดดีจะมีแต่อะไรกับเราคะ
1: ความด
0: ีจะมีแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะคะแก่ตัวเรานั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการพูดขอความช่วยเหลือและการพูดขอร้องในโอกาสต่างๆได้พูดขอความช่วยเหลือและพูดขอร้องในโอกาสต่างๆได้รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการพูดขอความช่วยเหลือและพูดในโอกาสต่างๆได้นะคะครูแหม่มสังเกตเด็กๆนะคะเรียกว่าที่อยู่ต้นทางเด็กๆในห้องเนี่ยบางคนเรียกว่าเวลาจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนไม่กล้าพูดเช่นบางคนไม่มีดินสอบางคนไม่มีสีแต่ไม่กล้าพูดยืมเพื่อนมีไหมคะในห้องนี้เพื่อนๆบอกว่ามีแต่ถ้าครูแหม่มเห็นเนี่ยครูแหม่มก็จะบอกกับเด็กๆนะคะให้เรียกว่าเราจะต้องกล้าพูดขอความช่วยเหลือกับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับคุณครูหรือว่ากับคนอื่นนะคะจากสถานการณ์ในชั่วโมงที่แล้วที่เด็กๆสมมุติใช่ไหมคะว่าถ้าเราไปหลงทางกับผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะต้องกล้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองนะคะซึ่งวันบทเรียนวันนี้เนี่ยเรียกว่ามีความสัมพันธ์กับเด็กๆนะคะที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องตั้งใจเรียนนะคะเอาละค่ะเด็กๆเห็นว่าคุณแม่ทำไมวันนี้มีนักเรียนมาอยู่ในโทรทัศน์ของเราด้วยคุณแม่มีสื่อดีๆนะคะมาฝากเด็กๆเด็กๆลองดูสถานการณ์นี้แล้วสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรนะคะเด็กๆ เดี๋ยวจะถามคำถามกับเด็กๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
2: เอ้ากล้ามายืนทำอะไรตรงนี้คะยังไม่กลับบ้านหรอ
4: คุณครูครับช่วยผมด้วยครับผมมารอแม่หน้าโรงเรียนนานแล้วแม่ยังไม่มารับเลยครูช่วยโทรศัพท์หาแม่ผมหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูโทรหาคุณแม่นะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณครูประจำชั้นน้องกล้านะคะตอนนี้น้องกล้ารอคุณแม่อยู่หน้าโรงเรียนคุณแม่มารับน้องกล้าหรือยังคะกำลังมานะคะเดี๋ยวคุณครูรอเป็นเพื่อนน้องกล้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่มารับนะคะ
4: ขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวคุณครูรอเป็นเพื่อนค่ะ
0: จากสื่อวิดีทัศน์นี้สถานการณ์ในเรื่องอะไรคะไหนใครพอที่จะเล่าสถานการณ์ให้คุณครูฟังได้บ้างน้องค่ะในเรื่องเป็นอย่างไรคะ
5: มีพี่ก้าคนหนึ่งครับ
0: อะไรนะคะ
5: มีคนคนหนึ่งครับรอแม่ครับ
0: มีเพื่อนของเราไปรอคุณแม่

0: โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วเจอคุณแม่ไหมคะ
1: ไม่เจอ
0: ไม่เจอทำแล้วเพื่อนคนนี้เนี่ยที่ชื่อกล้าเนี่ยน้องกล้าเนี่ยทำอย่างไรคะ
1: บอกคุณครูครับ
0: บอกคุณครูก็คือการพูดขอความช่วยเหลือจากคุณครูนั่นเองนะคะก็คือถ้าเด็กๆ

0: ฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการพูดขอความช่วยเหลือให้พูดอย่างไรให้ประทับใจผู้ฟังนะคะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ฟังนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะมีหลักการพูดอย่างไรเด็กๆต้องติดตามชมนะคะนี่เลยจากข้อความขั้นต้นเป็นการพูดในลักษณะใดคะเด็กๆตอบพร้อมกันค่ะจากลักษณะที่บอกว่าคุณครูครับช่วยโทรหาคุณแม่ให้ผมหน่อยครับเป็นการพูดอะไรคะเด็กๆพูดขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะคำถามที่2นักเรียนเคยพูดขอความช่วยเหลือหรือไม่แล้วได้รับความช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรอ่ะใครจะยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ฟังบ้างใครเคยพูดขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนจากคุณครูจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจากคนแปลกหน้ามีใครบ้างเคยพูดขอความช่วยเหลือผู้อื่นไหนใครเคยพูดขอให้เพื่อนช่วยหยิบของให้บ้างน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มเคยพูดขอความช่วยเหลือให้เพื่อนหยิบของให้ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่น้องปลื้มพูดขอความช่วยเหลือเนี่ยน้องปลื้มเคยได้รับการช่วยเหลือไหมคะพอพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนช่วยเหลือไหมคะ
1: ช่วยเหลือครับ
0: ช่วยเหลือแล้วเวลาที่น้องปลื้มพูดน้องปลื้มพูดอย่างไรคะ
1: หยิบขวดน้ำให้เราหน่อย
0: หยิบขวดน้ำให้เราหน่อยอ่ะถ้าเด็กๆได้ยินหยิบขวดน้ำให้เราหน่อยเราจะรู้ไหมคะว่าปื้มพูดกับใครเราอาจจะระบุชื่อของผู้ที่เราขอความช่วยเหลือเช่นปกรณ์ปกรณ์ช่วยหยิบขวดน้ำให้เราหน่อยได้ไหมแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆก็จะเป็นการพูดขอความช่วยเหลือที่ครบถ้วนใจความสมบูรณ์นั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งคำถามเมื่อนักเรียนได้รับความช่วยเหลือแล้วทำอย่างไรสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้น้องปื้มขอยืมให้เพื่อนหยิบขวดน้ำให้ใช่ไหมคะแล้วพอเพื่อนหยิบขวดน้ำให้เนี่ยน้องปลื้มทำอย่างไรคะ
1: ขอบคุณครับ
0: พูดขอบคุณหรือว่าขอบใจเพื่อนที่ช่วยเหลือเรานะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเมื่อได้รับความช่วยเหลือหรือการช่วยเหลือทุกครั้งแล้วนะคะอย่าลืมกล่าวคำขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเราทุกครั้งนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูการพูดขอความช่วยเหลือและการพูดขอร้องกันว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรและต้องใช้คำพูดอย่างไรให้ประทับใจผู้พูดพร้อมไหมคะเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ยแต่มีบางคนยังพูดแข่งกับครูแหม่มอยู่เลยเด็กๆต้องมีมารยาทในการฟังและการพูดด้วยนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะเด็กๆการพูดขอความช่วยเหลือและการพูดขอร้องก็คือการใช้ถ้อยคำและกิริยาที่มีท่าทางอ่อนน้อมควรที่จะมีคำว่าอะไรในประโยคที่เราพูดคะเด็กๆโปรดกรุณาช่วยเลือกใช้คำใดคำหนึ่งไม่ต้องใช้ทุกคำเช่นน้องประภัสราคะโปรดกรุณาช่วยครูแหม่มหยิบไมค์ให้หน่อยแบบนี้ได้ไหมคะก็จะเป็นการใช้คำนะคะที่มากจนเกินไปนะคะเด็กๆก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมกับคนที่เราพูดด้วยนะคะแล้วก็เลือกใช้เพียงแค่คำใดคำหนึ่งเท่านั้นนะคะนี่เลยมาดูกันว่าแต่ละคำใช้คำว่าอะไรบ้างนี่เลยการพูดขอความช่วยเหลือสถานการณ์แรกคุณครูครับกรุณาอธิบายการบ้านข้อนี้ให้ผมฟังอีกครั้งได้ไหมครับคำว่ากรุณาเราอาจจะใช้กับคนที่มีอายุมากกว่าเราคำว่าโปรดคำว่ากรุณานะคะจะใช้กับผู้ที่มีอายุมากกว่าเราอย่างเช่นข้อความนี้นะคะต่อไปข้อความที่2เด็กต้นทางและเด็กปลายทางออกเสียงพร้อมกันนะคะ1 2 3คุณป้าคะช่วยหยิบหนังสือที่อยู่บนโต๊ะให้หนูหน่อยค่ะในประโยคนี้มีคำไหนที่หมายถึงการขอความช่วยเหลือคำว่าช่วยนะคะเก่งมากๆข้อความที่3ค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเสียงพร้อมกันถ้าเด็กๆได้ยินนักเรียนคะช่วยคุณครูถือของหน่อยค่ะได้ยินแบบนี้อยากช่วยไหมคะอยากช่วยแต่ถ้าคุณแม่บอกว่านักเรียนมาถือของให้ครูสิ ชอบไหมคะแบบนี้ไม่ชอบ

0: แบบไหนเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางชอบแบบที่1หรือแบบที่2แบบที่1ตอบครูแหม่มหน่อยว่าทำไมเด็กๆถึงชอบแบบที่1เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพูดเพราะใช้คำพูดแล้วก็ท่าทางสีหน้าที่เรียกว่าอ่อนน้อมสุภาพกับผู้พูดนั่นเองนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนำไปใช้ด้วยนะคะต่อไปปลื้มจ๊ะช่วยสอนการบ้านเราหน่อยนะนี่เป็นปลื้มถ้าเป็นปลื้มปลื้มอยากช่วยไหมคะอยากช่วยแล้วถ้าอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งปลื้มมาช่วยสอนการบ้านหน่อยดิเร็วๆอยากช่วยไหมคะไม่อยากนั่นเองนะคะนี่ใส่หัวเลยนะคะไม่อยากช่วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปอ่านพร้อมกัน1 2 3ปลื้มจ๊ะช่วยสอนการบ้านเราหน่อยสิเด็กๆ เห็นแบบนี้อยากช่วยไหมคะอยากช่วยไหมคะอยากช่วยไหมคะไม่อยากเด็กๆบอกเด็กๆบางคนบอกว่าไม่อยากเพราะว่ามีบางคำที่อาจจะไม่เข้าหูเด็กๆอาจจะไม่สุภาพคำว่าอะไรคะสออิสิเหมือนกับเป็นการบังคับขู่เข็นใช่ไหมคะบอกว่าอยากขอความช่วยเหลือเขาก็ต้องพูดด้วยท่าทางคำพูดที่สุภาพไม่ใช่คำพูดที่แกมบังคับเพื่อนนะคะต่อไปนี่เลยอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3แก้วตาช่วยหั่นผักให้แม่นะแบบนี้แก้วตาอยากช่วยคุณแม่ไหมคะแก้วตาบอกว่าเจอคำพูดขอความช่วยเหลือแบบนี้อยากช่วยคุณแม่รีบไปช่วยคุณแม่ทันทีเลยนะคะอีกคำพูดเมออีกคำพูดหนึ่งถ้าคุณครูเป็นแม่น้องแก้วตาแก้วตามาช่วยหั่นผักหน่อยสิวันๆเล่นแต่โทรศัพท์อยากช่วยไหมคะไม่อยากนะคะแก้วตาใส่หัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลือกใช้คำพูดสุภาพด้วยนะคะต่อไปเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3ดาเนียเราขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมจ๊ะแบบนี้เป็นการพูดขอความช่วยเหลือไหมคะเป็นนะคะถึงแม้ว่าไม่มีคำว่าช่วยโปรดหรือกรุณาแต่ว่าในข้อความนี้ก็เป็นการพูดขอความช่วยเหลือโดยการขอยืมดินสอจากน้องดาเนียนั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยเราจะมาทำกิจกรรมพูดอย่างไรให้ประทับใจผู้ฟังโดยคุณครูจะให้เด็กๆจับคู่คนที่นั่งข้างๆกันไม่ต้องไปเลือกคู่ไกลที่ไหนนะคะช่วยกันคิดสถานการณ์การพูดขอความช่วยเหลือและการแสดงบทบาทสมมติในประโยคนั้นขอให้มีคำว่าช่วยโปรดกรุณาเลือกคำใดคำหนึ่งนะคะโดยเด็กๆยังไม่ต้องบอกสถานการณ์ยังไม่ต้องบอกสถานที่นะคะอาจจะมาแสดงแล้วก็ลองให้เพื่อนๆทายว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ไหนนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วคิดกับเพื่อนเบาๆนะคะอยากให้เพื่อนรู้ว่าเราพูดในสถานการณ์ไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำทั้งในเด็กต้นทางและเด็กปลายทางได้เลยค่ะน้องที่ไม่มีคู่นะคะน้องเจด้ามานั่งคู่กับน้องใบภูค่ะมาเลยคู่อื่นคิดไปด้วยนะคะว่าจะทำท่าทางคำพูดอย่างไรใครต้องการขอความช่วยเหลือยกมือนะคะคุยกับเพื่อนต้องใช้คำว่าอะไรเด็กๆคุยกับเพื่อนเวลาขอความช่วยเหลือจะใช้คำว่าอะไรดีคะช่วยลองคิดสถานการณ์ด้วยจะทำอย่างไรไหนไหนแล้วแอบกระซิบสิคะจะทำอะไรเอ่ยพูดนี้พูดอย่างไรเอ่ยคุยกับครูบ้างสิคะสถานการณ์ไหนเอ่ยแอบกระซิบสถานการณ์ไหนเอ่ย
1: ทีช่วยยืมสองตัวให้เราหน่อยสิ
0: แล้วทีบอกว่าอะไรคะแล้วหนูต้องพูดว่าเก่งมากค่ะเด็กๆเวลาออกมาแสดงด้านหน้าอาจจะเตรียมพร็อพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของเราเช่นยืมของอาจจะหยิบของออกมาด้วยก็ได้นะคะให้เว ไปไหมคะให้เวลาอีก5นาทีนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆออกมาด้านหน้านะขอยืมดินสอหน่อยสิใช้ได้ไหมไม่ได้ฮะมีคำว่าสิเอาใหม
1: ่เอ้ยขอยืมดินสอ
2: มีการต้องถามมาได้เล
1: ่ขอบคุณนะ
0: เด็กๆเวลาที่เราขอบคุณกับขอบใจเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีการพูดที่แตกต่างกันเช่นเราคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่าขอบใจแต่ถ้าคุยกับผู้ที่มีอายุมากกว่าอาจจะใช้คำว่าขอบคุณนะคะแล้วก็สถานการณ์อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกับเพื่อนก็ได้ใครอยากจะแสดงเป็นบทบาทคุณครูก็ได้จะแสดงเป็นบทบาทคนแปลกหน้าแม่ค้าพ่อค้าได้หมดเลยนะเด็กแสดงเป็นใครเอ่ยเป็นเพื่อนกันสถานการณ์อะไรคะ
1: เจ้านายช่วยสอนการบ้านนะ
0: ได้เลยค่ะให้เวลาอีก3 นาทีเท่านั้นโฟนมาด้วย2ตัวนะคะคนละตัวนะขอยืมไมโครโฟนกลุ่มที่1หน่อยค่ะมาหยิบไมโครโฟนตรงนี้นะคะหมดเวลาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนั่งตัวตรงค่ะไหนใครพร้อมที่จะเป็นดาราแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทาง10คู่พอไหมคะประมาณ10คู่นะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาแสดงบทบาทสมมติด้านหน้านะคะคู่แรกใครอยากออกมายกมือน้องวันใหม่กับคู่หูนะคะมาหยิบไม้ด้านนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะหยิบมาตรงนี้ค่ะไปยืนตรงกลางได้เลยนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าเพื่อนใช้สถานการณ์ใช้คำพูดขอความช่วยเหลือถูกต้องหรือไม่นะเด็กๆประเมินหนึ่งครั้งมีคนไม่เป็นผู้ฟังที่ดีไม่เป็นผู้ชมที่ดีถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเชิญดูสถานการณ์สมมุติของเพื่อนได้เลยค่ะ
3: เมย์ช่วยหยิบปากกาเมจิกให้เราหน่อยสิ
4: ได้สิ
3: ขอบคุณนะ
0: เด็กๆประมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆลองดูสถานการณ์นี้เวลาเรากล่าวพูดขอบคุณคนที่ให้ความช่วยเหลือเราคุณครูบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนเราทวนใช้คำว่าอะไรคะ
5: ขอบใจ
0: นะคะแล้วค่ะประมือให้คู่ที่หนึ่งนะคะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยยืม
6: ช่วย
0: ช่วยให้เพื่อนเนี่ยยืมสีใช่ไหมคะ
6: ช
0: ่วยหยิบปากกาเมจิกนะคะเอาละค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้คู่นี้นะคะครูต่อไปใครอยากออกมาน้องเบิ้ลกับน้องปณิดามาเลยน้องเบิ้ลกับน้องปณิดานะคะผู้ฟังดี
1: เบิ้ลขอยืมดินสอหน่อย
3: ได้สิ
1: ขอบใจนะ
0: ขอยืมดินสอหน่อยสิเป็นอย่างไรคะเบิ้ลอยากให้ยืมไหมเบิ้ลอยากให้ยืมไหมอยากให้ยืมไหมเบิ้ลบอกว่าไม่ค่อยอยากให้ยืมเลยค่ะเพราะว่ามีคำว่าอะไรคะ
5: ส
0: ี่เอาเปลี่ยนคำพูดใหม่ค่ะ
1: เบิ้ลขอยืมดินสอหน่อย
3: ได้สิ
1: ขอบใจนะ
0: แบบนี้ได้พอได้ไหมคะเด็กๆได้เก่งมากๆปรบมือให้คู่นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลย

0: เดี๋ยวดูคนที่อยากตั้งใจออกมาอ่ะสองคนนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
1: ตาลช่วยเราถือของหน่อยได้ไหม
2: ได้สิ
1: ขอใจมากๆนะ
0: ของอยู่ไหนคะเนี่ยของอยู่ไหนเอ่ยเก่งมากๆเลยปรบมือให้คู่นี้หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยอยากเห็นสถานการณ์อื่นที่แปลกตาจากการช่วยหยิบของยืมของมีสถานการณ์อื่นอีกไหมคะสองคนนี้ค่ะมาเลยค่ะเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กๆที่อยู่ต้นทางได้เลยนะคะเริ่มได้เลยค่ะ1 2 3
3: เจ้านายช่วยสอนกันวาดเราหน่อย
2: โอเคได
3: ้ขอบใจนะเจ้านาย
0: เก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ครูแมมสังเกตเห็นหลายๆคนที่ขอความช่วยเหลือเด็กๆจะพูดจบเพียงแค่ว่าขอช่วยสอนการบ้านเราหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะใส่หางเสียงถ้าเด็กๆพูดเพราะพูดมีหางเสียงหางเสียงคืออะไรใครรู้บ้างเวลาที่เราพูดสนทนาเราอาจจะมีคำพ่วงคำท้ายเช่นผู้ชายหางเสียงของผู้ชายเป็นคำว่าอะไรคะครับแล้วผู้หญิงล่ะคะค่ะแบบนี้อาจจะใส่ไปด้วยก็ได้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักแสดงของเรานะคะคู่ต่อไปน้องค่ะมาเลยเด็กๆอาจจะเติมบทสนทนานะคะเหมือนกับเรียกว่าเป็นธรรมชาติของเราเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะคะ
1: ก่อนช่วยครูถือของหน่อยได้ไหม
2: ได
1: ้ครับขอบพูดขอบคุณนะ
0: คู่นี้ผู้ที่ขอความช่วยเหลือเป็นอย่างไรคะลืมพูดบทที่พูดว่าขอบใจเวลาได้รับความช่วยเหลือนะคะคนที่เป็นคนช่วยต้องเป็นคนย้ำเตือนเพื่อนนะคะว่าให้ช่วยไม่เป็นไรนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยคู่นี้ปรบมือให้คู่นี้ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะคู่ต่อไปค่ะน้องทีทัศน์ค่ะอยากเห็นเด็กๆปลายทางจังเลยว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะในห้องคงวุ่นวายบ้างนะคะรบกวนครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะมาเลยค่ะ
4: แล้วขอยืมที่สอนหน่อยสิ
2: โอเคเอาไป
4: ขอบคุณ
0: เด็กๆลองดูคู่นี้ขออีกหนึ่งครั้งค่ะคู่นี้น้องทิทัศน์พูดว่าอะไรคะ
2: ขอบคุณ
0: เอาใหม่เริ่มตั้งแต่แรกค่ะเด็กๆลองดูคู่นี้นะคะ
4: แล้วขอยืมที่สอนหน่อยสิ
2: เอาไปสิ
4: ขอบใจนะ
2: โอเค
0: เด็กๆลองดูเราขอยืมดินสอหน่อยสิเป็นอย่างไรคะไม่ค่อยเรียกว่าใช้คำไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหัดพูดใหม่นะปรบมือให้คู่นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปขออีก2คู่ค่ะน้องค่ะมาเลยหนึ่งสองสาม
1: เธอช่วยเราถือของหน่อยได้ไหม
2: ได้สิ
1: ขอบใจนะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้คู่นี้ค่ะถ้าเป็นครูแหม่มถ้าคุณแหม่มเป็นคนขอยืมคุณครูแหม่มจะใช้เรียกเพื่อนน้องชื่ออะไรนะคะ
5: ต้นหอม
0: เราขอยืมกระเป๋าดินสอหน่อยจ้าแล้วถ้าน้องต้นหอมให้ยืมเราจะพูดว่า
5: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบใจขอบใจจ้ะใช้หางเสียงเข้าไปด้วยนะคะคู่ต่อไปค่ะมาเลยใครอยากออกมาเอ่ย1 2 3น้องค่ะมาเลยค่ะน้องเจด้ากับน้องใบพลูนะคะปรบมือให้เพื่อนน้องเจด้านี่ชั่วโมงที่แล้วเป็นนักเต้นใช่ไหมคะ

0: ันนี้จะรับบทนักแสดงนะคะเอาล่ะค่ะพร้อมกัน1 2 3
1: เกด้าช่วยครูถือของหน่อยจ้ะ
2: ได้เลยค่ะ
1: ขอบใจจ้ะ
0: เด็กๆนี่มาแปลกใหม่คุณแหม่มต้องการสิ่งที่แปลกใหม่วันนี้น้องใบพูแสดงเป็นใครคะ
1: ครูค่ะ
0: คุณครูกับ
2: นักเรียน
0: นักเรียนนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้คู่นี้ค่ะเก่งมากๆเลยสถานการณ์ต่อไปใครอยากมาแสดงกับคุณแหม่มบ้างใครอยากมาแสดงกับคุณแหม่มบ้างน้องอีฟมาค่ะสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ทำของตกน้องอีฟมาเลยค่ะน้องอีฟมาเลยน้องเกียร์ไนท์มาด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูยืมพ็อปหน่อยนะคะสมมติว่าคุณครูกำลังเดินมาวันนี้อากาศดีจังเลยค่ะสอนนักเรียนต้องสนุกมากแน่ๆเลยอุ้ยดินสอตกช่วยคุณครูหยิบดินสอหน่อยได้ไหมจ๊ะ
1: ได้ค่ะนี่ค่ะ
0: ขอบใจจ้าเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะเอาอีกไหมคะ
3: เอ
0: าอีกไหมคะเอาอีกอีกสถานการณ์หนึ่งคุณครูจะเป็นแม่ค้าขายส้มตำที่ชายหาดหัวหินไหนใครอยากมาแสดงกับคุณครูบ้างเอาคนที่ยังไม่ได้ออกมาเอาคนที่ยังไม่ได้ออกมาน้องตะวันมาค่ะสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่น้องตะวันพัดหลงกับผู้ปกครองที่มาเที่ยวชายหาดหัวหินอยากตามหาผู้ปกครองตอนนี้คุณแหม่มกำลังสับมะละกออยู่ลืมไมค์ค่ะเอาไมค์ค่ะมาเลยค่ะสับมะละกออยู่ค่ะส้มตำจ้าส้มตำ
1: คุณครูครับ
0: ผู้แสดงเป็นป้าขายส้มตำค่ะเอาไมค์สับส้มตำอยู่มาเลยค่ะ
1: ป้าครับผมหลงทางจากคุณพ่อคุณแม่ครับช่วยโทรหาคุณพ่อคุณแม่ให้ผมหน่อยครับ
0: ได้เลยจ้าเบอร์อะไรจ้า
1: 0969987936ครับ
0: ได้เลยจ้าประมือให้ตะวันเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่ก็คือตัวอย่างสถานการณ์นะคะที่เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะช่วยกันคิดแล้วก็ใช้บทสนทนานะคะการพูดขอความช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะใครคิดว่าตัวเองเนี่ยพูดขอความช่วยเหลือได้ประทับใจผู้ฟังบ้างเด็กๆทุกคนเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคุณครูก็ประเมินให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่าผ่านการพูดนะคะการพูดขอความช่วยเหลือได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่7เรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะคะนี่เลยใบงานจะเป็นสถานการณ์ต่างๆให้เด็กๆลองคิดบทสนทนาหรือพูดขอความช่วยเหลือเช่นสถานการณ์แรกหากนักเรียนมาโรงเรียนแล้วรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรไหนใครจะสมมุติบ้างว่าจะพูดกับใครใครจะยกตัวอย่างบทสนทนาบ้างคะน้องค่ะน้องเกียร์ไนท์น้องเกียร์ไนท์จะพูดกับใครและใช้คำพูดอย่างไรคะ
1: คุณครูครับผมปวดหัวครับช่วยพาผมไปห้องพยาบาลหน่อยครับ
0: เก่งมากประมือให้น้องเกียร์ไนท์ค่ะน้องเกียร์ไนท์บอกว่าจะพูดกับคุณครูโดยใช้คำพูดที่ว่าคุณครูครับผมรู้สึกปวดหัวหรือว่าวิธีการเขียนคำว่าปวดหัวในภาษาเขียนเนี่ยเราจะใช้คำว่าปวดศีรษะคุณครูครับผมปวดศีรษะรบกวนคุณครูช่วยพาผมไปห้องพยาบาลหน่อยได้ไหมครับแบบนี้นะคะสถานการณ์ที่2หากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรจะขอความช่วยเหลือกับใครดีคะเพื่อนใช้คำพูดว่าอย่างไรดีน้องณัฐารินีค่ะน้องณัฐารินีจะใช้คำพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรคะ
1: นี่เธอเราขอดูหนังสือด้วยได้ไหม
0: นี่เธอเราขอดูหนังสือด้วยได้ไหมเป็นคำพูดที่สุภาพไหมคะเด็กๆไม่ค่อยคนพูดเนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ค่อยไม่อยากให้ยืมหรือว่าปฏิเสธความช่วยเหลือเปลี่ยนคำพูดใหม่ลองใช้คำพูดใหม่ค่ะเดี๋ยวคุณครูให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งนะคะทีนี้

0: ช้คำพูดที่สุภาพอ่อนหวานกับเพื่อนค่ะ
1: เราขอดูหนังสือด้วยได้ไหม
0: อาจจะพูดว่าปกรณ์เราขอดูหนังสือด้วยได้ไหมจ๊ะแบบนี้นะคะเด็กๆส่วนสถานการณ์ที่3หากนักเรียนต้องการให้ชุมชนของนักเรียนสะอาดน่าอยู่นักเรียนจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรหรือว่าพูดกับคนในชุมชนว่าอย่างไรอยากให้สะอาดก็คืออาจจะแบบว่าช่วยกันอะไรคะรักษาความสะอาดหรือว่าช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังเพื่อชุมชนของเราจะได้สะอาดแบบนี้นะคะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย116นะคะทำได้เลยเด็กๆมีตัวอย่างอยู่ที่หน้า115เด็กๆลองศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองได้เลยนะคะเขียนเลยสถานการณ์แรกหากรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรพูดกับเพื่อนได้ไหมคะอาจจะอันดับแรกถ้าไม่มีคุณครูอยู่ในห้องนะคะเด็กๆก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนว่าเรารู้สึกไม่สบายเลยเธอช่วยพาเราไปห้องพยาบาลหน่อยได้ไหมแบบนี้นะคะเขียนได้หมดเลยแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ว่าต้องใช้ถ้อยคำที่เรียกว่าสุภาพนะคะแล้วก็พูดในเชิงขอความช่วยเหลือไม่ใช่เชิงบังคับเช่นวันใหม่เราปวดหัวช่วยพาไปห้องพยาบาลได้ไหมได้ปะแบบนี้อยากช่วยไหมคะไม่อยากช่วยนะคะเด็กๆลงมือเขียนได้เลยน้องเนี่ยคือ1เส้นค่ะ1เส้นเขียนข้างบนอันนี้ไม่ใช่เส้นบรรทัดนะคะถูกต้องแบบนี้นะคะไม่งั้นมันจะตัวใหญ่ไปนะคะนั่งตรงค่ะทำงานนั่งตัวตรงๆนั่งอยู่ในโต๊ะของตัวเองถ้าเด็กๆคิดไม่ออกปรึกษากับเพื่อนที่เป็นคู่ของเราได้เลยนะคะสถานการณ์ที่2หากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรฮะน้องตะวันช่วยคุณแม่หน่อยได้ไหมเราจะพูดว่าอย่างไรดีคะเหตุการณ์ที่2ไม่ได้นำหนังสือมาจะพูดอย่างไรกับเพื่อนดีเอ่ยใช้ไม้ได้เลยค่ะ
2: เธอฉันขอดูสมุดเธอฉันขอดูสมุดหน่อยได้ไหม
0: ครับได้ไหมจ๊ะอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะถ้าคุณครูบอกว่ากล้าไม่ได้เอาหนังสือมายืมดูด้วยดิอยากให้ยืมไหมคะไม่อยากนะคะ

เดี๋ยวขอตัวแทน2คู่ได้ไหมคะคู่ที่1ทั้งเด็กต้นทางและเด็กปลายทางออกมาแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับสถานการณ์ที่1คือถ้าเด็กๆรู้สึกไม่สบายมาโรงเรียนแล้วไม่รู้สึกไม่สบายนะคะจะพูดกับใครว่าอย่างไรโดยการออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าห้องโดยใช้บทสนทนาหรือคำพูดประโยคที่เด็กๆ เขียนลงในแบบฝึกหัด นะคะแล้วก็สถานการณ์ที่2หากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรในห้องนี้ใครอยากเป็นตัวแทนสถานการณ์แรกบ้างน้องปลื้มเอาคนที่ยังไม่ได้ออกมานะคะน้องปลื้มกับเรมมี่เป็นสถานการณ์แรกนะคะใครอยากเป็นสถานการณ์ที่2ออกมายังคะออกมาแล้วขอให้เพื่อนคนอื่นบ้างนะคะใครยังไม่ออกมาบ้างสตางช่วยสตางกับน้องชื่ออะไรนะคะน้องมอสกับน้องสตางช่วยเป็นนักแสดงบทบาทสมมุติสถานการณ์ที่2ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ครูกำลังพูดขอความช่วยเหลืออยู่นะเนี่ยนักเรียนช่วยเป็นนักแสดงเป็นดาราแสดงบทบาทสมมุติในเหตุการณ์ที่2ได้ไหมคะได้ครับเก่งมากเลยนะคะเต็มตัวไว้นะคะเดี๋ยวจะให้ออกมานะห้องพยาบาลถูกต้องค่ะพยาบาลเขียนแบบนี้เลยบออารอบานค่ะรอลิงนะคุณครูให้เวลาอีก5นาทีนะคะเด็กๆ5นาทีนะคะ

0: ูหน่อยนะข้อที่2คำว่าจ้าจ้าในบทสนทนาจะต้องมีวรรณยุกต์ด้วยนะคะไม้ตรีนะคะจ้าจ้าช่วยชออวยช่วยสะกดคำว่าช่วยค่ะตัวสะกดต้องเป็นตัวอะไรคะยอยักษ์ค่ะเก่งมากน้องนัทธาดีไวค่ะแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะนะคะเด็กๆคำว่านะคะคำว่าคะมีวรรณยุกต์ไหมลูก
1: ไม
0: ่มีนะคะเดี๋ยวลบวรรณยุกต์นะเธอเราขอดูหนังสือด้วยไหมจ๊ะด้วยคำว่าอะไรหายไปได้อารมณ์ออกใหม่นะคะเก่งมากมีเพื่อนทำเสร็จแล้วทั้ง3สถานการณ์นะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเร่งมือเลยนะคะ

0: ใครจะเป็นคนพูดขอความช่วยเหลือคะมอสโอเคเด็กๆหมดเวลาวางดินสอค่ะประมือให้ตัวเองประมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งร้องเฮเฮ
1: เฮ
0: เฮมาดูสถานการณ์แรกอย่างรวดเร็วเมื่อนักเรียนรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรออกมาได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะออกมาแสดงบทบาทสมมุติด้วยนะมาเลยเด็กๆประมือให้เพื่อนค่ะผู้ฟังที่ดีต้องฟังเพื่อนด้วยนะคะ1 2 3
2: เบมี่เรารู้สึกปวดหัวพาเราไปห้องพยาบาลหน่อยได้ไหม
3: ได้จ้ะ
0: พูดขอความช่วยเหลือเมื่อพูดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเพื่อนช่วยเหลือแล้วเราต้องทำอย่างไรคะ
2: ขอบใจนะ
0: เก่งมากๆประมือให้คู่นี้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปสถานการณ์ที่2ค่ะนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรออกมาได้เลยค่ะมาเลยไม่เป็นไรค่ะเอาถือคนละตัวเลยค่ะเดี๋ยวประมือให้นักแสดงคู่ที่2ค่ะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการยืมหนังสือนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
4: นี่สตางค์เราขอยืมหนังสือดูด้วยได้ไหม
3: ใช่จ้ะ
4: ขอบใจนะ
0: เด็กๆครูไม่ได้ยินเพื่อนเลยเด็กๆเงียบนะคะนักแสดงพูดเสียงดังๆนะคะขออีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3
4: นี่สตางค์เราขอยืมหนังสือดูด้วยไหม
3: ได้จ้ะขอบคุณ
4: ขอบใจนะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้คู่นี้นะคะหยิบไมค์เข้าไปได้

0: เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมาดูนะคะสถานการณ์ของเราสถานการณ์ที่3นะคะสถานการณ์ที่3หากนักเรียนต้องการให้ชุมชนของนักเรียนสะอาดน่าอยู่นักเรียนจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ครูดูของน้องธนพรน้องธนพรบอกคุณแม่หน่อยค่ะจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรคะ
1: ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะคะ
0: ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆประมือให้น้องธนพรค่ะมาดูสถานการณ์ของคุณครูนี่เฉลยกิจกรรมของเราหากรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรตัวอย่างสถานการณ์ของคุณแม่ก็คือคุณครูคะหนูรู้สึกปวดศีรษะช่วยพาหนูไปห้องพยาบาลได้ไหมคะนะคะนี่ก็คือประโยคการพูดขอความช่วยเหลือนะคะต่อไปหากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรนี่เลยปลายฝนเราไม่ได้นำหนังสือเรียนมาเราขอดูกับเธอได้ไหมจ๊ะแบบนี้นะคะไพเราะไหมคะไพเราะสนองหูมากเลยนะคะและข้อสุดท้ายหากต้องการให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่นักเรียนจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรคุณครูก็จะเขียนว่าขอความกรุณาทิ้งขยะให้ลงถังและโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อชุมชนของพวกเรานั่นเองนะคะกิจกรรมต่อไปให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดภายใน3วินาทีเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางดูสถานการณ์และบทสนทนาบทบาทสมมุติของครูแม่มว่าเด็กๆอยากช่วยหรือไม่ช่วยถ้าเด็กๆอยากช่วยให้เด็กๆทำอย่างไรดีให้เด็กๆกดไลค์ช่วยค่ะช่วยครับลองทำสิ
2: ช่วยค
0: ่
2: ะช่วย
0: แต่ถ้าคำพูดเนี่ยไม่สุภาพไม่เหมาะสมที่จะช่วยเราสามารถปฏิเสธได้โดยการทำ
2: ไม
0: ่
2: ช่วย
0: ไม่ช่วยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูสถานการณ์แรกเป็นเรื่องของการพูดดีเป็นสีแก่ตัวใช่ไหมคะในเรื่องของความช่วยเหลือนะมาดูการสถานการณ์แรกกิจกรรมช่วยหรือไม่การดาจ๊ะฉันทำดินสอตกหล่นลงไปใต้เก้าอี้ของเธอช่วยเก็บให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะให้ช่วยเก็บให้ฉันหน่อยนะจ๊ะช่วยหรือไม่ช่วย1 2 3
2: ช่วย
0: ช่วยเพราะว่าอะไรมีใครบอกคุณแหม่มได้บ้างเพราะว่าอะไรคะ
2: พ
0: ี่
2: เราพ
0: ู
2: ดมี
0: ผู้มีหางเสียงผู้จับไพเราะมั้ยคะ
2: ไพเราะ
0: ไพเราะนะคะต่อไปนี่ต้นน้ำมาช่วยลบกระดานสิมัวแต่เล่นอยู่ได้ช่วยหรือไม่ช่วยคะ
2: ไม
0: ่
2: ช
0: ่
2: วย
0: ไม่ช่วยต่อไปน้องๆคะกรุณาปิดไฟและพัดลมหลังออกจากห้องด้วยนะคะ
2: ช่วย
0: ช่วยปฏิบัติตามนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปสมใจไปหยิบไม้กวาดมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ถึงไม่ช่วยคะพูดไม่มีหางเสียงแล้วใช้คำพูดสุภาพไหมคะไม่สุภาพไม่เหมาะกับการพูดขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะต่อไปคนไข้ครับโปรดงดใช้โทรศัพท์นะครับจะปฏิบัติตามไหมคะขอความช่วยเหลือแบบนี้ช่วยหรือไม่ช่วยคะจะปฏิบัติตามไหมปฏิบัติตามกดไลค์เลยค่ะจะปฏิบัติตามนะคะต่อไปบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของขอบคุณเป็นขอโทษได้นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่9เรื่องขอบคุณเป็นขอโทษได้ใบงานที่9เรื่องขอบคุณเป็นขอโทษได้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนในเรื่องของพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะคะพอเวลามีคนพูดเพราะๆกับเราเรารู้สึกอย่างไรคะชอบหรือไม่ชอบ
2: ชอบ
0: ชอบหรือไม่ชอบคะไหนใครชอบคนที่พูดเพราะๆกับเด็กๆบ้างเอามือลงค่ะแล้วพี่เด็กๆปลายทางหรือเด็กๆต้นทางคนไหนชอบคนที่พูดจาไม่เพราะไม่สุภาพกับเราบ้างคะก็คงไม่มีใครที่จะชอบคนที่พูดจาไม่ไพเราะไม่สุภาพกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องใช้คำพูดที่เรียกว่าสุภาพอ่อนน้อมกับผู้ที่ฟังผู้ที่เราพูดด้วยนะคะจะได้เป็นสีแก่ตัวเราเป็นสิริมงคลจะได้มีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูนะคะวันนี้นะคะครูแหม่มขอฝากเด็กๆไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้

0: แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คน อาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีครับหวังว่าคงสบายดีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยดาเนียลูก
1: จุดปัญหาการบวกและจุดปัญหาการลบการลบ2ขั้นตอน
0: โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนใช่ไหมครับซึ่งเราเรียนไปในตอนแรกเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันนะในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนในตอนที่2นะครับเป้าหมายการเรียนรู้อย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนได้นะแก้ปัญหาได้ให้เหตุผลได้นะอย่างเช่นเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาเราต้องให้เหตุผลได้ว่าเพราะอะไรเราถึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ในลักษณะนั้นนะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อธิบายได้บอกขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาได้นะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับในส่วนของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนกันก่อนนะคุณครูเดินทางไปที่ร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างขายมากมายเลยนะมาดูอย่างแรกก่อนนะครับปากกานะปากการาคาด้ามละ25บาทมีอะไรอีกนะอ๋อมีอะไรครับ
2: ส
0: ีเมจิกใช่ไหมสีเมจิกราคาเท่าไหร่เอ่ย
2: 40
0: ราคา40บาทนะสีเทียนละลูกครับราคา35บาทมีอะไรอีกนะโอ้มีกระเป๋าดินสอด้วยราคาเท่าไหร่ครับ
2: 60
0: บาทมีปากกาเน้นข้อความราคาด้ามละ
2: 40
0: บาทนะแล้วอันนี้อะไรลูกภาพนี้ภาพนี
2: ้
0: อ
2: ๋
0: อเป็นกล่องดินสอใช่ไหมเอ่ยราคาเท่าไหร่ครับราคา55บาทและสุดท้ายเลยนั่นก็คือสีไม้นั่นเองนะครับสีไม้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: 150
0: ราคา150บาทโอ้มีกี่อย่างลูกขายในร้านนี
2: ้7อย
0: ่
2: าง
0: นะมีทั้งหมด7อย่างเลยใช่ไหมครับคุณครูถามว่าถ้านิดหน่อยนะนิดหน่อยจะไปซื้อร้านนี้เขาซื้ออะไรบ้างนะครับสถานการณ์แรกนิดหน่อยซื้อปากกา1ด้ามสีไม้1กล่องและกระเป๋าดินสอ1ใบนิดหน่อยซื้อของทั้งหมดกี่บาทนิดหน่อยซื้ออะไรบ้างครับเนี่ยใครตอบครูได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ
1: ์ซื้อปากกา1ด้าม
0: ซื้อปากกา
1: ซื้อสีไม้1กล่องซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋าดินสอ1ใบครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะโจทย์ถามว่านิดหน่อยทำไมซื้อของทั้งหมดกี่บาทใช่ไหมมาดูราคากันก่อนเมื่อสักครู่นี้ปากการาคาด้ามละ25บาทใช่ไหมอ๋อสีไม้ราคา150บาทใช่ไหมครับและสุดท้ายกระเป๋าดินสอราคาเท่าไหร่ครับ
2: 60
0: บาทเด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยได้ไหมถ้าเราจะช่วยนิดหน่อยคิดเราช่วยเป็นเครื่องคิดเลขให้นิดหน่อยได้ไหมว่านิดหน่อยจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทให้เด็กๆ เขียนประโยคสัญลักษณ์ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาให้ครูดูหน่อยว่าถ้าเราจะหาว่านิดหน่อยต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทหรือซื้อของทั้งหมดกี่บาทจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรลงมือเลยครับประโยคสัญลักษณ์นะกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยและตามมาด้วยกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4ก่อนเพื่อนเลยกลุ่มที่4ได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรลูกตอบคุณครูหน่อย
1: 25บวก150บวก60ครับ
0: เท่ากับจำนวนใดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนไหมกลุ่มที่1ได้

0: กลุ่มที่4ไหมเหมือนนะกลุ่มที่2แล้วลูกกลุ่มที่3กลุ่มที่5กลุ่มที่5เหมือนไหมกลุ่มที่5ไม่เหมือนกลุ่มที่5ได้ว่าอย่างไรลูกบอกคุณครูหน่อย
1: 150บวก1บวก60บวก25
0: อ๋อเพื่อ นำราคาของ4ไม้ใช่ไหมบวกกับราคาของกระเป๋าดินสอแล้วก็บวกกับราคาของปากกานะเราอาจจะบวกจำนวนใดก่อนก็ได้นะครับก็สามารถเขียนได้ในลักษณะนั้นได้เช่นกันอ่ะปรบมือให้ทุกคนเลยและปลายทางล่ะครับได้เหมือนกันไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนควรจะได้นั่นก็คือ25บวกด้วย150บวก60เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะเอว่าแต่ผลบวกนั้นเท่ากับเท่าใดเด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ผลบวกเท่าไหร่ครับช่วยกันคิดเลยได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะกลุ่มใดได้คำตอบแล้วบ้างเอ่ยกลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มใดได้คำตอบอีกกลุ่มที่3ได้คำตอบแล้วนะกลุ่มที่1ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันดีกว่านะจากประโยคสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้25บวกด้วย150บวกด้วย60เท่ากับจำนวนใดนั่นก็คือเท่าไหร่235นั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงสามารถตอบได้ว่านิดหน่อยซื้อของทั้งหมด235บาทนั่นเองนะเพราะว่า25บวก150บวก60เท่ากับ235นั่นเองนะครับกลุ่มใดถูกต้องบ้างยกมือต้องนะ2กลุ่มนะครับเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะครับสถานการณ์ที่2นะต้นซื้อกล่องดินสอ1กล่องใช่ไหมครับและปากกาเน้นข้อความ2ด้ามต้นซื้อของทั้งหมดกี่บาทต้นเขาซื้ออะไรบ้างธนพรลูกต้นก็ซื้ออะไรบ้างครับ
1: ซื้อกล่องดินเด็ดกล่องดินสอปากกา
0: ปากกาและปากกาเน้นข้อความนะครับปากกาเน้นข้อความนะปากกาเน้นข้อความกี่ด้ามเอ่ย
1: 2ด้าม
0: 2ด้ามเอาประมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์แน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องมาดูราคาก่อนใช่ไหมว่าอ๋อกล่องดินสอราคาเท่าไหร่นะครับกล่องดินสอราคาเท่าไหร่เอ่ย55บาทนะครับปากกาเน้นข้อความราคาด้ามละ40บาทจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาว่าต้นซื้อของทั้งหมดกี่บาทได้อย่างไรเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์สิครับกลุ่มที่2เสร็จแล้วแต่ตรวจสอบอีก1ครั้งนะกลุ่มที่3ตรวจสอบอีก1ครั้งปากกาเน้นข้อความกี่ด้าม2ด้ามนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่1เรียบร้อยเขาซื้อปากกาเน้นข้อความ2ด้ามนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อย

0: กลุ่มที่2เรียบร้อยและกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้เสร็จก่อนเพื่อนบอกเพื่อนหน่อยว่าได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรวันใหม่ลูก
1: 55บวก40บวก40
0: 55บวก40บวก40เอ๊ะทำไมล่ะลูกทำไมเราถึงได้ประโยค

0: พราะเขาถามหาอะไรเอ่ย
1: ต้นซื้อของทั้งหมดกี่บาท
0: แสดงว่าต้องเอานำอะไรมาบวกกัน
1: 55บวก40บวก40
0: นั่นคือนำราคาของแต่ละอย่างมาบวกกันใช่ไหมครับกลุ่มอื่นแล้วลูกปลายทางล่ะครับได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ยกลุ่มอีก4กลุ่มได้ประโยคสัญลักษณ์เหมือนเพื่อนไหมมีใครแตกต่างไหมลูกมีใครแตกต่างไหมไม่มีนะแล้วปลายทางล่ะครับได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ยเรามาดูกันนะประโยคสัญลักษณ์ที่ควรจะได้นั่นก็คือ55บวก40บวก40เท่ากับจำนวนใดคำตอบคือเท่าไหร่ครับ
2: 100
0: เท่าไหร่เอ่ยช่วยคิดในใจได้เลยจำนวนไม่มากทีทัศน์ลูกได้เท่าไหร่ยกมืออย่างรวดเร็วเลย
3: 145ครับ
0: เท่าไหร่นะ
3: 145ครับ
0: 145ยังไม่ใช่นะเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน
4: 135ครับ
0: 135เป็นใครได้135บ้างยกมือใครได้คำตอบอื่นยกมือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคำตอบก็คือต้นซื้อของทั้งหมด135บาทนั่นเองนะนักเรียนคิดยังไงลูกเราก็นำอาจารย์นำ55บวกด้วย40ใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับได้95 95บวก40ได้135หรือเราอาจจะนำ40บวก40ก่อนได้ไหม
5: ได
0: ้ได้40บวก40ได้80แล้วนำ80บวกด้วย55ได้ไหม
5: ได
0: ้ได้เช่นกันนะครับก็จะเท่ากับ135นั่นเองฉะนั้นเราจึงได้ว่าต้นซื้อของทั้งหมด135บาทนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปให้เด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยนะรอบนี้เป็นใครเอ่ยรอบนี้เป็นใครอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับรอบนี้มีจำนวนเงินของคนซื้อด้วยนะนั่นคือพี่พลอยใช่ไหมครับพี่พลอยมีเงินเท่าไหร่นะอ๋อพี่พลอยมีเงิน200บาทใช่ไหมซื้ออะไรบ้างครับเปมี่พี่พลอยซื้ออะไรบ้าง
4: สีเทียน2กล่องค่ะ
0: ซื้อสีเทียน2กล่องนั่นเองนะครับมาดูนะสีเทียนนะครับราคา35บาทนะต่อ1กล่องใช่ไหมแล้วเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรเพื่อหาว่าพี่พลอยเหลือเงินกี่บาทเด็กๆลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาสิครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับเขียนออกมาแล้วชูจะดูว่ากลุ่มใดเสร็จก่อนปลายทางนะครับชูขึ้นเลยนะถ้าเราคิดออกเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะดูว่ามีใครเขียนแตกต่างจากเพื่อนบ้างไหมนะเดี๋ยวจะดูว่ามีคนเขียนแตกต่างบ้างไหมนะกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้ได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรบอกเพื่อนให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
4: 200ลบ35ลบ35ครับ
0: 200ลบด้วย35ลบด้วย35เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมกลุ่มอื่นแล้วลูกใครเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างจากเพื่อนมีไหมใครเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างบ้างครับกลุ่มที่1เหมือนกลุ่มที่5ไหมเหมือนกันกลุ่มที่2แล้วลูกเหมือนกลุ่มที่3กลุ่มที่4มาดูประโยคสัญลักษณ์และปลายทางแล้วครับเหมือนเพื่อนๆต้นทางไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะประโยคสัญลักษณ์นะครับของครูคือ200ลบด้วยวงเล็บเปิด35บวกด้วย35วงเล็บปิดเท่ากับจำนวนใดหรือ200ลบด้วย35ลบด้วย35เท่ากับจำนวนใดนั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยแต่เด็กๆสังเกตว่าคุณครูเขียนได้อีกหนึ่งลักษณะใช่ไหม

0: ไหมว่าอะไรเอ่ย200ลบด้วยผลบวกหรือผลรวมของราคาของอะไรสีเทียนจำนวน2กล่องนั่นเองเราอาจจะนำราคาของสีเทียน2กล่องมารวมกันก่อนได้ไหมเวลาเราจะจ่ายเงินได้ใช่ไหมครับและเราก็นำจำนวนเงินนั้นลบด้วยราคาของสีเทียนจำนวน2กล่องนั่นเองนะครับหรือเราอาจจะลบด้วยราคาของสีเทียนทีละกล่องได้ไหมได้เช่นกันนะครับก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ออกมาในลักษณะนี้นะอาจจะได้ทั้ง2แบบและปลายทางละครับได้แบบคุณครูไม่เอ่ยหวังว่าคงได้นะแต่ผลบวกแต่ผลบวกในนี้จะได้เท่าไหร่และเมื่อเราหาผลลบออกมาเราจะได้เท่าไหร่ในประโยคสัญลักษณ์นี้นะในประโยคสัญลักษณ์แรกที่ครูนำเสนอนี้นะครับหรือถ้าเราจะหาผลลบนะครับของ200ลบด้วย35ลบด้วย35เท่ากับจำนวนใดนะเราจะหาคำตอบได้เท่าไหร่เด็กๆลองช่วยกันคิดสิครับช่วยกันคิดสิได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากกลุ่มที่4ลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอกลุ่มที่1นะตรวจสอบอีก1ครั้งกลุ่มที่4นะตรวจสอบอีก1ครั้งกลุ่มที่1กลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่4เสร็จยังปลายทางแล้วครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคำตอบก็คือ130นั่นเองปรบมือตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับ130นะหาได้ยังไงลูกถ้าจากประโยคสัญลักษณ์แรกเราจะหาได้ยังไงเราประโยคสัญลักษณ์แรกเราจะนำ200ลบด้วย35ได้ไหมต้องหาอะไรหาผลรวมของราคาของสีเทียนก่อนใช่ไหมต้องนำ35บวกด้วย35ก่อนใช่ไหมครับดำเนินการในวงเล็บก่อนนะบวกในวงเล็บก่อนได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่เริ่ม35บวก35เท่ากับ
1: 70ครับ
0: เยี่ยมมากได้70นั่นเองนะครับได้70นะแล้วนำ200ลบด้วย70ก็จะเหลือเท่าไหร่ลูก130หรืออีกวิธีการหนึ่งนั่นก็คือนำ200ลบด้วย35ก่อนใช่ไหมครับดำเนินการจากซ้ายไปขวา200ลบด้วย35แล้วเท่าไหร่ลูกแล้วเท่าไหร่165ใช่ไหมนะตรงนี้ได้165นะแล้วนำ165ลบด้วย35ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับก็จะเหลือ130นั่นเองฉะนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าพี่พลอยเหลือเงินกี่บาทลูก130บาทนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะรอบนี้ไม่ใช่พี่พลอยแล้วโอ้ยมีหลายคนมาช้อปปิ้งร้านนี้เลยใช่ไหมครับนะมาเลือกซื้อร้านนี้เยอะเลยนะครับรอบนี้เป็นใครอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณพ่อมีเงิน100บาทซื้อสีเมจิก1กล่องกระเป๋าดินสอ1ใบคุณพ่อเหลือเงินกี่บาทเอ๊ะคุณพ่อมีเงินกี่บาทนะวันใหม่ลูกคุณพ่อมีเงินกี่บาท
1: คุณพ่อมีเงิน100บาทค่ะ
0: คุณพ่อมีเงิน100บาทใช่ไหมแล้วคุณพ่อเลือกซื้ออะไรบ้าง if คุณพ่อเลือกซื้ออะไรบ้างครับ
2: กระเป๋าดินสอ1ใบค่ะ
0: และ

0: ซื้ออะไรอีก
1: ซีเมจิกค่ะ
0: ซีเมจิกนั้นกี่กล่องเยี่ยมมากอ่ะประมืออีฟหน่อยเยี่ยมมากนะมาดูกันนะสีเมจิกราคา40บาทใช่ไหมครับและกระเป๋าดินสอราคาเท่าไหร่ลูกกระเป๋าดินสอราคาเท่าไหร่60บาทถ้าเราต้องการเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาว่าพ่อเหลือเงินกี่บาททั้งต้นทางและปลายทางจะเขียนได้อย่างไรลงมือเขียนประโยคสัญลักษณ์ครับร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือรวมพลังกันนะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้น่าจะเป็นอะไรกลมที่3เสร็จเรียบร้อยนะกลมที่4เรียบร้อยกลมที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่2แล้วลูกกลุ่มที่2เสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่2เรียบร้อยนะครับอ่ะกลุ่มที่3เสร็จก่อนเพื่อนบอกเพื่อนซิว่าเราได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรลูกบอกเพื่อนหน่อย
2: 100ลบ40ลบ10เท่ากับ
0: 100ลบด้วย
3: 40ลบด้วย60เท่ากับจำนวนใด
0: 100ลบด้วย40ลบด้วย60เท่ากับจำนวนใดกลุ่มอื่นใครที่ได้แตกต่างจากเพื่อนมีไหมกลุ่มที่1ลูกได้แตกต่างได้ว่าอย่างไร
4: 100ลบด้วย60ลบด้วย40เท่ากับจำนวนใด
0: ลบด้วย60ก่อนใช่ไหมครับลบด้วยราคากระเป๋าก่อนนะหรือมีใครเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบอื่นไหมปลายทางแล้วครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถูกต้องไหมนะประโยคสัญลักษณ์ที่ควรจะได้นั่นคือ100ลบด้วยวงเล็บเปิด40บวกด้วย60วงเล็บปิดเท่ากับจำนวนใดนะครับนั่นก็คือนำจำนวนเงินทั้งหมดลบด้วยผลบวกของราคาของทั้ง2อย่างนี้นั่นก็คือราคาของสีเมจิกรวมกับกระเป๋าดินสอก่อนนั่นเองนะครับแล้วนำ100ลบด้วยผลบวกของราคา2อย่างนี้นะหรืออาจจะได้ว่านำ100ลบด้วย40ลบด้วย60เท่ากับจำนวนใดหรืออาจจะคิดแบบเพื่อนนั่นก็คือ100ลบด้วย60ก่อนแล้วค่อยลบด้วย40เท่ากับจำนวนใดก็ได้เช่นกันนะสามารถคิดได้หลากหลายวิธีการเลยใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าในการเรียนคณิตศาสตร์โจทย์1ข้อคิดได้หลากหลายไหมคิดได้หลากหลายแต่เป้าหมายหรือคำตอบที่ได้จะเท่ากันไหมลูกเท่ากันเหมือนกันเลยนะครับถ้าเราหาออกมาว่ามีค่าเท่าใดเด็กๆคิดว่าเราจะได้คำตอบเป็นเท่าใดลองช่วยกันคิดในแต่ละกลุ่มว่าได้คำตอบเท่าไหร่ครับเขียนออกมาเลยทั้งต้นทางและปลายทางครับลงมือครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยปลายทางเร่งมือนะมีกลุ่มที่เสร็จแล้วนะกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มอื่นเดี๋ยวครูจะถามวิธีคิดว่าคิดอย่างไรถึงรวดเร็วขนาดนี้กลุ่มที่5นะเหมือนจะคิดแค่3วินาทีตอบเลยรวดเร็วมากคุณครูจะถามวิธีการหน่อยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไหนชูให้ครูดูหน่อยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่5ลูกได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
5: 0ครับ
0: 0เราคิดยังไงเห็นเราคิดแป๊บเดียวชูเลย
5: เอา40มาบวกกับ60ก่อนครับ
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
5: 100ครับ
0: อ๋อแล้วนํา100ลบด้วย100ใช่มั้ยก็จะเท่ากับ
5: 0ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากไหนวิทย์กลุ่มอื่นแล้วลูกได้คำตอบเท่าไหร่ กลุ่มที่3ได้คำตอบ0กลุ่มที่4กลุ่มที่2กลุ่มที่1แสดงว่าทุกกลุ่มได้0หมดเลยแล้วปลายทางล่ะครับได้0หรือเปล่าแสดงว่าคุณพ่อเหลือเงิน0บาทหรือไม่เหลือเงินเลยใช่ไหมเหลือเงิน0บาทนะยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูโจทย์แบบอื่นกันบ้างนะคุณครูไม่เลือกที่จะช้อปปิ้งในร้านขายเครื่องเขียนและครูมาร้านเลือกกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าเป็นกระเป๋าเดินทางเนาะมีกระเป๋าแบบใดบ้างนะกระเป๋าแบบ A นะครับราคาเท่าไหร่ครับ150บาทใช่ไหมมีกระเป๋าแบบใดอีกนะกระเป๋าแบบ B ราคาเท่าไหร่ครับ440บาท440บาทมีกระเป๋าแบบใดอีกนะกระเป๋าแบบใดครับกระเป๋าแบบ C ราคาเท่าไหร่เอ่ย225บาทนะครับกระเป๋าแบบใดต่อกระเป๋าแบบ D ใช่ไหมราคาเท่าไหร่ครับ350บาทนะครับไปดูต่อนะกระเป๋าราคาเท่าไหร่อีกกระเป๋าราคา520บาทเป็นแบบใดลูกโอ้แบบ E โอ้ราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะแบบ E นะกระเป๋าแบบใดต่อครับ กระเป๋าแบบ F ราคาเท่าไหร่ครับ ราคา320บาทนะกระเป๋าแบบ G ราคาเท่าไหร่ลูก275บาทและกระเป๋าแบบ H ราคาเท่าไหร่ครับ435บาทนั่นเองโอ้มีกระเป๋ากี่แบบให้เลือกเนี่ยลูกกี่แบบทั้งหมดมีทั้งหมด8แบบเลยนะใครชอบแบบไหนบ้างใครชอบแบบ A ใครชอบแบบ B ใครชอบแบบ C ใครชอบแบบ D ใครชอบแบบ E ใครชอบแบบ F ใครชอบแบบ Gใครชอบแบบ H ว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณแม่พาเด็กๆนะทั้ง3คนไปเลือกซื้อกระเป๋านะครับนะมาดูนะพาใครไปบ้างอ่านโจทย์พร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณแม่พาหนุ่ยหนิงและน้ำไปซื้อกระเป๋าโดยหนุ่ยเลือกแบบ A หนิงเลือกแบบ C และน้ำเลือกแบบ D คุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทนะเด็กๆถ้าเด็กๆเป็นหนุ่ยหนิงและน้ำนะแล้วก็คุณแม่พาไปคิดว่าคุณแม่จะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะเด็กๆดูนะจากโจทย์ใช่ไหมครับโจทย์ถามอะไรใครตอบเป็นครูได้บ้างเอ่ยชัยพฤกษ์ลูกโจทย์ถามอะไรครับ
6: คุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาท
0: คุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทถูกต้องนะครับเอาประมือชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะแล้วโจทย์บอกอะไรทีทัศน์ลูกทีทัศน์โจทย์บอกอะไรครับ
6: คุณแม่พาหนุ่ยและหนิงและน้ำไปซื้อกระเป๋าโดยหนุ่ยเลือกแบบ A หนิงเลือกแบบ C และน้ำเลือกแบบ D
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้ทีทัศน์หน่อยนะจากที่เพื่อนบอกเลยนะครับนั่นก็คือคุณแม่พาหนุ่ยหนิงและน้ำไปซื้อกระเป๋าโดยหนุ่ยเลือกแบบ A หนิงเลือกแบบ C และน้ำเลือกแบบ D นะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะครับเอ๊ะแล้วกระเป๋าที่หนิงและน้ำเลือกราคาใบละเท่าไหร่นะใครจะตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างลูกเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าอ๋อหนุ่ยเลือกแบบ A ใช่ไหมราคา150บาทหนิงเลือกแบบใดจำได้ไหม
7: C
0: หนิงเลือกแบบ C นะราคา225บาทใช่ไหมเอ่ยและน้ำละลูกเลือกแบบใบทดสอบความจำเลือกแบบดีนั่นเองนะครับราคา350บาทแสดงว่าอ๋อ3คนนี้นะเลือกแบบ A แบบ C แบบ D ใช่ไหมครับแล้วเด็กๆคิดว่าจากที่โจทย์ถามนี้นะจากที่โจทย์ถามนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาให้คุณครูดูหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเขียนคำตอบได้อย่างไรเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมมีรูปให้ดูนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้อย่างไรเพื่อหาว่าคุณแม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วตามมาด้วยกลุ่มที่4กลุ่มที่3อย่าลืมเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมนะเท่ากับเท่าใดเนี่ยกลุ่มที่2กลุ่มที่1อ้าวมีได้หลากหลายรูปแบบเลยนะประโยคสัญลักษณ์บางกลุ่มก็มีประโยคสัญลักษณ์การลบบางกลุ่มก็มีประโยคสัญลักษณ์การบวกกลุ่มที่เสร็จก่อนกลุ่มที่5ได้ประโยคสัญลักษณ์ใดลูกกลุ่มที่5ได้ประโยคสัญลักษณ์ใด
7: 150 150บวก120บวก225บวก350เท่ากับจำนวนใด
0: มีกลุ่มที่แตกต่างไหมกลุ่มที่1ทำไมถึงเลือกเป็นการลบลูกกลุ่มที่1ประโยคสัญลักษณ์ของเราคืออะไรกลุ่มที่1
7: 150ลบด้วย225ลบด้วย150
0: คิดว่าตัวเองต้องแก้ไขไหม
7: ต้องแก้ไข
0: ต้องแก้ไขเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทใช่ไหมนั่นหมายความว่าต้องนำราคาของกระเป๋าแต่ละใบมาทำไมกันบวกกันนั่นเองใช่ไหมเอ่ยแสดงว่าเราจะหาคำตอบได้โดยอะไรครับปลายทางอ๋อใช้การบวกนั่นเองนั่นก็คือนำ150บวก225บวกด้วย350นะครับหรือเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ในลักษณะนี้นั่นคือ150บวก225บวก350เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะเด็กๆช่วยครูคิดหน่อยได้ไหมว่าผลบวกที่ได้เท่ากับจำนวนใดทั้งต้นทางและปลายทางลองหาผลบวกให้ครูดูหน่อยครับว่าได้เท่ากับเท่าใดเอ๊ะได้คำตอบเท่าใดนะได้เท่าไหร่กลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะและปลายทางแล้วครับได้ผลบวกหรือยังเอ่ยกลุ่มที่40เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่2นะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1ได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่เอ่ย
7: 725
0: 725กลุ่มที่2แล้วได้คำตอบเท่าไหร่
7: 7 675
0: 675กลุ่มที่3

0: 675ครับ
1: กลุ่มที่4
2: 675ครับ
1: กลุ่มที่5
3: 675ครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันนะเราหาผลบวกใช่ไหมโดยอาจจะดำเนินการบวกไปตามลำดับนั่นคือนำ150บวกด้วย225บวกด้วย350ใช่ไหมครับหรือเราอาจจะทำไมนำ150บวก350ก่อนซึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่500ใช่ไหมแล้วนำ500บวกกับ225นั่นก็คือได้เท่าไหร่ลองคิดไว้ในใจนะดูว่าคำตอบของตัวเองน่าจะถูกต้องหรือไม่นะคุณครูก็มีกระดาษทดมาเหมือนกันนะคุณครูตั้งบวก3จำนวนเลยนะในลักษณะนี้นะครับ0หน่วยบวก5หน่วยบวก0หน่วยได้กี่หน่วยครับได้5หน่วยนะใครตั้งบวกในลักษณะนี้บ้างฮะกลุ่มที่1นะแสดงว่ายังใช้ความรู้ที่ครูสอนไปนะครับต่อมาบวกในหลัก10ใช่ไหมบวกจำนวนในหลัก10 50บวก20บวก50ได้ได้กี่10 12 10นั่นเองนั่นคือ100กับ20เขียน2ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100นะ100บวก200บวก300ได้กี่ร้อย600ใช่ไหมทดอีก100เป็น700แสดงว่าคำตอบของเราที่ได้นั่นก็คือ725นั่นเองเอาปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะหรือเราอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนั่นก็คืออาจจะทำไมนำ150มาบวกกับ350ก่อนใช่ไหมครับจะได้เท่ากับ500แล้วนำ500บวกกับ225ก็จะเท่ากับเยี่ยมมาก725นะครับฉะนั้นคำตอบที่ได้คือ725บาทนั่นเองแล้วคุณครูถามว่า725เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบคุณครูได้บ้างดูโจทย์เมื่อสักครู่นี้คิดว่า725เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมลูกใครตอบคุณครูได้บ้างว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมใครตอบคุณครูได้บ้างช่วยกันตรวจสอบเกียร์ไหนลูก
0: สมเหตุสมผลครับ
1: สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรเอ่ย
0: 700ใกล้เคียง700
1: เพราะว่าอะไร
0: 725ใกล้เคียงกับ700ครับ
1: แล้วยังไงต่อเอ่ย
0: แล้ว225ใกล้เคียงกับ200ครับ
1: 225ใกล้เคียง200แล้วยังไงต่อครับ
0: แล้ว350ใกล้เคียงกับ400ค่ะ
1: 400แล้วยังไงต่ออีก
0: และ100และ150ใกล้เคียงกับ200ครับ
1: 150ใกล้เคียงเท่าไหร
0: ่200ครับ
1: 200แสดงว่ารวมกันได้เท่าไหร่นะลูกแสดงว่าต้องใกล้เคียงถึง800เลยใช่ไหม
0: ใช่
1: แสดงว่าเราจะใช้วิธีการตรวจสอบโดยการใกล้เคียงไม่ได้แล้วมีวิธีการอื่นไหมมีวิธีการอื่นไหมช่วยเพื่อนหน่อยลูกน่าจะใช้วิธีการใดลูกเราอาจจะดูใช่ไหมว่าอ๋อ150มากกว่าอะไรมากกว่า100ใช่ไหม225มากกว่าอะไรมากกว่า200 350แล้วลูกมากกว่าอะไรมากกว่า300แสดงว่าคำตอบที่ได้ควรมากกว่าอะไรควรมากกว่าอะไรควรมากกว่าอะไรลูกควรมากกว่า600ถูกไหมนะควรมากกว่า600แล้วคำตอบของเรามากกว่า600ไหมมากกว่า600และถ้าเราตรวจสอบอีกในลักษณะหนึ่งนั่นก็คือ150ถึง200ไหมไม่ถึงน้อยกว่า200ใช่ไหมครับ225ล่ะน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า300ใช่ไหมและ350ล่ะน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า400แสดงว่าคำตอบของเราจะต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ก็ต้องน้อยกว่า200บวกเท่าไหร่200บวก300บวก400ซึ่งจะต้องน้อยกว่า900นั่นเองซึ่งคำตอบของเราน้อยกว่า900ไหมน้อยกว่านะครับ ฉะนั้นจะได้ว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะดูอีกหนึ่งครั้ง150มากกว่า100 225มากกว่า200และ350มากกว่า300ดังนั้นคำตอบควรมากกว่า100บวกด้วย200บวกด้วย300เท่ากับ600นะหรืออีกลักษณะหนึ่งนั่นคือ150น้อยกว่า200 225น้อยกว่า300และ350น้อยกว่า400ฉะนั้นคำตอบที่ได้ควรน้อยกว่า900นั่นเองนะครับพบว่า725มากกว่า600แต่น้อยกว่า900จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะหัดตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำตอบที่ควรสรุปนั่นก็คือคุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทลูก725บาทนะครับมาดูนะรอบนี้ไม่ใช่คุณแม่แล้วเป็นคุณอะไรนะลูกเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันนะครับคุณตามีเงิน 1,000 บาทต้องการซื้อกระเป๋าไปฝากหลานฝาแฝดคนละใบโดยเลือกแบบ E เหมือนกันเอ๊ะแบบ E ราคาเท่าไหร่เนี่ยลูก
2: 520
1: บาทเด็กๆคิดว่าคุณตาจะซื้อกระเป๋าได้หรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบคุณครูได้บ้างว่าคุณตาจะซื้อกระเป๋าได้หรือไม่เพราะเหตุใดคุณครูคุณตามีหลานฝาแฝดไหมจะซื้อใบเดียวก็ไม่ได้ต้องซื้อให้คนละใบและต้องซื้อทำไมเขาเลือกซื้อเหมือนกันด้วยใช่ไหมเพื่อความเท่าเทียมเนาะทำยังไงลูกคุณตาจะซื้อได้ไหม
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ได้ไหมดเนียลูกได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้เพราะอะไรลูกเงินพอไหม
4: ไม่พอค่ะ
1: เงินไม่เพียงพอเราทราบได้ไงว่าเงินไม่เพียงพอลูกเราคิดยังไงเราคิดยังไงใครตอบได้บ้างเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน
5: ราคาเหมือน
1: ราคาแบบ E เท่าไหร
5: ่520ครับและ
1: ซื้อ2ใช่ไหม
5: ใช่ครับ500บวก500ได้ 1,000 ครับทีนี้มันไม่ได้ครับเงินไม่เพียงพอครับ
1: 520บวก520ได้เท่าไหร
5: ่40ครับ
1: 520บวก520ได้เท่าไหร่ครับ
5: 1,040 ครับ
1: ได้ 1,040 ใช่ไหมแล้วเงินของคุณตามีเท่าไหร่ลูก
5: 1,000
1: โอ้คุณตามีเงินแค่ 1,000 บาทแต่อยากเลือกซื้อแบบ E ได้ไหมไม่ได้น่าสงสารคุณตาจังเลยเนาะไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าแบบ E จำนวน2ใบมีราคารวม520บวกด้วย520ซึ่งเท่ากับ1,040บาทใช่ไหมซึ่งมากกว่าเงินที่คุณตามีนะครับฉะนั้นจึงเลือกซื้อไม่ได้เอ๊ะแล้วคุณตาจะทำยังไงดีลูกฮะปลื้มลูกปลื้มถ้าปลื้มเป็นคุณตาปลื้มจะทำยังไง
4: เลือกซื้อแบบอื่นครับ
1: เลือกซื้อแบบอื่นที่ทำไมที่เงินพอใช่ไหม
4: คร
1: ับ อ๋อเลือกซื้อแบบอื่นเนาะแล้วจะเลือกซื้อแบบใดดีล่ะถ้าคุณตามีเงินเพียง 1,000 บาทนะคุณตาควรเลือกกระเป๋าแบบใดให้หลานฝาแฝดวันใหม่ลูกวันใหม่วันใหม่วันใหม่คิดว่าจะเลือกแบบใดให้หลานฝาแฝดดีหลานฝาแฝดแสดงว่ามีกี่คน
2: 2
1: ฮะกี่คน2คนนะต้องเข้าใจตรงกันนะ
2: ABC
1: เลือกแบบใดกับแบบใดดี
2: ดีค่ะ
1: แบบดีกับแบบ
2: กับ
1: หรือ เหมือนกัน2ใบเลย
2: เหมือนกัน2ใบเลยค่ะ
1: ทำไมถึงเลือกกันเหมือนกัน2ใบ
2: เพราะว่ามีหลานสาว2คนและราคามันน้อยกว่าเงินที่คุณตามีค่ะก็จะได้เงินทอน
1: เยี่ยมมากนะเพราะว่าเมื่อนำราคามารวมกันแล้วน้อยกว่าใช่ไหมเงินที่คุณตามีแสดงว่าคุณตาก็จะซื้อได้ใช่ไหมถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยลูกแบบดี2ใบเลยใช่ไหมหรือแบบดีกับแบบอะไรนะ แบบดีกับแบบดีเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมสองใบใช่ไหมครับอ่ะเยี่ยมมากนะถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วเราจะเขียนได้ว่ายังไงวันใหม่ออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยว่าคุณตาจะเหลือเงินกี่บาทถ้าเลือกแบบดีคุณตาจะเหลือเงินไหมเหลือเงินไหมวันใหม
6: ่
1: เหลืออ่ะเขียนได้ว่ายังไงต้องเป็น350อะไรเอ่ยอ่ะลองเขียนดูก่อนนะถูกต้องไหมจะดูว่าเงินคุณตาเหลือกี่บาทถูกต้องไหมใครจะมาเพิ่มเติมให้เพื่อนได้บ้างไหมมาช่วยวันใหม่มาช่วยวันใหม่เขียนเพิ่มหน่อยมาช่วยวันใหม่เขียนเพิ่มหน่อยว่าคุณตาจะเหลือเงินกี่บาทจะเขียนยังไงดีเขียนไหนมาลูกต้องนำอะไรต้องนำอะไรต้องนำ 1,000 ลบด้วยผลบวกนี้ใช่ไหมอ่ะเขียนเพิ่มเติมให้เพื่อนหน่อยอ่ะ 1,000 เขียนตรงนี้เขียนข้างหน้าเพื่อนเลยอ่ะ 1,000 ลบด้วยลบด้วยอ่ะผลบวกแสดงว่าต้องใส่อะไรเนี่ยวงอะไรอ่ะวงเล็บเยี่ยมมากใส่วงเล็บนะกับวงเล็บถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมเดี๋ยวครูขอเขียนเครื่องหมายตรงนี้นิดนึงนะให้ชัดเจนว่าเป็นเครื่องหมายอะไรนะเพื่อนปลายทางเขาจะได้เห็นชัดเจนด้วยนะครับถูกต้องยังลูกถูกต้องแล้วนะครับเอาปรบมือให้เกียร์ไหนหน่อยแล้ววันใหม่ด้วยนะร่วมด้วยช่วยกันนะแสดงว่าถ้าเราจะหาว่าอ๋อเงินคุณตาจะเหลือกี่บาทก็ต้องนำ 1,000 ลบด้วยผลบวกนี้นะครับซึ่งจะเหลือเท่าไหร่ลูกใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างจะเหลือเท่าไหร่1,000ลบด้วยผลบวกของ350กับ350ปลื้มลูกเหลือเท่าไหร่ถ้าคุณตาเลือกแบบดี2ใบ
3: เหลือ300ครับ
1: เหลือ
3: 300
1: เยี่ยมมากครับประมือให้ปลื้มหน่อยปลื้มคิดยังไงลูกคิดไวมากเลย
3: เอา350มาบวกกันก่อนครับ
1: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 700ครับ
1: เยี่ยมมากและนํา 1,000 ลบด้วย700เหลือ
3: 300คร
1: ับ เก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้ปลื้มหน่อยอีก1ครั้งนะเยี่ยมมากอ่ะและถ้าไม่เลือกแบบดีเลือกแบบอื่นได้ไหมอ่ะใครจะเลือกแบบใดได้บ้างทีทัศน์ลูกจะเลือกแบบใด
7: แบบ F F
1: เลือกแบบเลือกแบบ F ใช่มั้ยถ้าเลือกแบบ F คุณตามีเงินเพียงพอมั้ยเพียงพอไหมทีทัศน์เพียงพอใช่ไหมครับถ้าเลือกแบบ F เลือกกี่ใบ2ใบใช่ไหมอ๋อเพราะว่าฝาแฝดคนที่จะให้ของที่ทำไมอ๋อคนที่จะให้ของที่เหมือนกันใช่ไหมและถ้าให้ไม่เหมือนกันได้ไหมอ่ะได้นะได้นะถ้าฝาแฝดไม่น้อยใจใช่ไหมครับก็อาจจะให้ของที่เหมือนกันเนาะถ้าเลือกแบบ Fคุณตาจะเหลือเงินกี่บาทลูกใครออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาเงินที่คุณตาเหลือได้บ้างใครออกมาเขียนได้บ้างฮะใครออกมาเขียนได้บ้างถ้าเลือกแบบ F คุณตามีเงิน 1,000 เนี่ยและเลือกแบบ F 2ใบเขียนได้ว่ายังไงต้องนำอะไร 1,000 ลบด้วยอะไรลูก 1,000 ลบด้วยลบด้วยอะไรครับวงเล็บเปิดเก่งมากเลยวงเล็บเปิดอะไร320อะไรเอ่ยบวกด้วย320วงเล็บปิดเท่ากับจำนวนใดนั่นเองใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ลูกเหลือเงินเท่าไหร่ใครตอบคุณครูได้บ้างเท่าไหร่ครับเหลือเงินเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่เอ่ยอะปลื้มลูกปลื้มรถเร็วมาก
3: 360ครับ
1: 360รถเร็วมากคิดอย่างไร
3: 320มาบวกกับ320
1: 320บวก320ได้เท่าไหร่เอ่ย
3: ได้640ครับ640ครับ
1: 640ใช่ไหมคุณครูขออนุญาตเขียนตรงนี้นะได้640ใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อเอ่ยนำ 1,000 ลบด้วยอะไรเอ่ย
3: 640ครับ
1: 1,000 ลบด้วย640เหลือ
3: 360ครับ
1: 360เก่งมากนะครับเยี่ยมมากนะและเราสามารถเลือกซื้อแบบอื่นได้ไหมได้เช่นกันนะครับและปลายทางล่ะครับถ้าคุณตามีเงินเพียง 1,000 บาทจะเลือกซื้อกระเป๋าแบบใดให้หลานฝาแฝดถึงจะมีเงินเพียงพอและจะเหลือเงินกี่บาทนะลองคิดดูนะครับลองคิดดูนะเด็กๆจะเห็นว่าอาจจะเลือกแบบอื่นที่ทำไมคุณตามีเงินเพียงพอที่จะซื้อใช่ไหมครับและลองคิดดูว่าเอ๊ะน่าจะเหลือเงินกี่บาทนะครับให้ลองคิดในใจนะลองคิดในใจดูนะถ้าเป็นคุณตาจะเลือกซื้อแบบใดนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนะครับสรุปกันสักเล็กน้อยจากที่เรานะได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับเราได้อะไรบ้างการแก้โจทย์ปัญหาเราเรียนกันมาหลายชั่วโมงแล้วตอบพร้อมกันให้เสียงดังฟังชัดว่าขั้นตอนแรกเราทำอะไรครับเก่งมากทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมแล้วเราทำอะไรต่อครับวางแผนในการแก้ปัญหานะเก่งมากหาคำตอบแล้วยังไงต่อโหสุดยอดเลยอัปประเมินตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.24 นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับให้นักเรียนนะปลายทางนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.24 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบนะรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.24 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะลูกนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพจากครั้งที่ผ่านๆมานักเรียนจะเห็นว่าคุณครูมีโจทย์ให้ใช่ไหมครับและให้นักเรียนใช้ขั้นตอนกระบวนการในการแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบออกมาแต่ในครั้งหน้าเด็กๆจะได้เป็นคนสร้างโจทย์ปัญหาเองนะมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.25 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: แล้วถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนปลายทางสวัสดีคุณครูปลายทางทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีหรือครูแนนในรายวิชาสังคมศึกษาเหมือนเดิมเลยนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องต่อมานะคะนั่นก็คือมารยาทในการกล่าวซึ่งในชั่วโมงที่แล้วครูแนนสอนเด็กๆในเรื่องของมารยาทเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับมารยาทการไหว้นั่นเองนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะการไหว้ของเรามีกี่ระดับคะตอบพร้อมกันให้ครูแนนชื่นใจหน่อยค่ะถูกต้องนะคะการไหว้ของเราจะมีด้วยกัน3ระดับนั่นเองระดับที่1คือการไหว้พระระดับที่2คือไหว้ผู้ใหญ่ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ผู้มีพระคุณนั่นเองนะคะและระดับที่3คือการไหว้การไหว้เพื่อนๆบุคคลที่มีอายุน้อยกว่าเราเล็กน้อยนั่นเองนะคะในใครที่ปฏิบัติได้ถูกต้องในชีวิตประจำวันเลยยกมือขึ้นหน่อยค่ะใครปฏิบัติได้ถูกต้องเลยเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ซึ่งในการไหว้ทักทายกันนะคะเราก็จะยกมือไหว้ทักทายเมื่อเรามาพบเจอกันนะคะเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยเมื่อเจอกันยิ้มและยกมือไหว้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะถือว่าเป็นเสน่ห์ของคนไทยมากๆเลยแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของมารยาทการกราบหลังจากที่เราเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ไปแล้วเราก็จะสามารถบอกหลักการและกราบได้อย่างถูกต้องนั่นเองการกราบคุณแนนเชื่อว่านักเรียนทุกคนเคยปฏิบัติแน่นอนจริงไหมคะ
1: จริง
2: ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันครูแนนเชื่อว่านักเรียนเคยปฏิบัติเราจะกราบเมื่อตอนสถานการณ์ใดคะ
1: กราบ
2: พระกราบอะไรคะกราบใครกราบบุคคลใดอีกบ้าง
1: กราบ
2: ปู่ย่าตายายกราบผู้ใหญ่ใช่ไหมคะกราบพระกราบคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่การกราบแต่ละบุคคลนั้นเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเลยนักเรียนปลายทางเราคิดว่าเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนั่นเองนะคะซึ่งการกราบของเราแต่ละบุคคลนะคะก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมารับชมวิดีทัศน์การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นักเรียนเคยได้ยินคำว่ากราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ไหมคะไม่เคยเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยไหมคะซึ่งคำนี้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวใช่ไหมคะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เราจะใช้ในโอกาสใดหรือกับบุคคลใดเดี๋ยวเราจะมารับชมวิดีทัศน์ไปพร้อมๆกันซึ่งในวิดีทัศน์นี้จะไม่มีเสียงแต่ให้นักเรียนได้สังเกตในลักษณะของการปฏิบัติว่าการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์นั้นกราบอย่างไรและนักเรียนคิดว่ากราบบุคคลใดนะคะเดี๋ยวเราจะมารับชมกันนั่นเองค่ะ

0: ค่ะขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นั้นเราได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์แล้วเห็นอะไรคะเห็นการกราบกราบกี่ครั้งคะเมื่อสักครู่นี้4ครั้งเลยเหรอคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเมื่อสักครู่นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างกราบกี่ครั้งและลักษณะของมือนั้นเป็นอย่างไรกราบกี่ครั้งนะคะ3ครั้งลักษณะของมือนั้นแบหรือไม่แบคะ
1: ไม
0: ่แบไม่แบใช่ไหมคะไหนใครมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะแบมือหรือไม่แบมือคะเมื่อสักครู่แบมือนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะหลังจากที่เราได้รับชมไปแล้วจากการกราบเมื่อสักครู่นี้ใช้กับบุคคลใดคะใช้กับบุคคลใดคะน้องวันใหม่ค่ะใช้กับบุคคลใดเอ่ยคุณแอมขอคำตอบจากน้องวันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะใช้การกราบเมื่อสักครู่คือการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์ใช้กราบบุคคลใดคะ
2: พระค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องนะคะเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นในเรื่องของการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์ที่เราเรียกว่ากราบพระนั่นเองนะคะมาดูเลยค่ะการกราบของเราจะมีอยู่2รูปแบบนะคะที่คุณแอนยกตัวอย่างมาในวันนี้ก็คือการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์และก็การกราบผู้ใหญ่นั่นเองค่ะ

0: ค่ะซึ่งนักเรียนคิดว่าทั้งสองรูปแบบนี้มีความแตกต่างกันไหมคะ
1: แตก
0: ต่างกันแน่นอนนะคะซึ่งในที่นี้นะคะถ้าหากนักเรียนปลายทางมีเพื่อนที่นับถือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์นะคะสามารถดูและเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆได้แต่ในเรื่องของการปฏิบัตินักเรียนยังไม่ต้องปฏิบัตินะคะเนื่องด้วยหลักของศาสนาแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะครูแนนรบกวนเพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคริสต์อาจจะช่วยคุณครูในการดูเพื่อนๆในการปฏิบัติได้นั่นเองนะคะมาดูเลยค่ะการกราบพระเราจะเรียกว่าการกราบแบบเบญจคปดิษฐ์นั่นเองนะคะเราจะกราบ3ครั้งแบมือเมื่อสักครู่กราบกี่ครั้งนะคะ
1: 3
0: ครั้งแล้วก็แบมือนั่นเองแล้วหน้าผากแตะกับอะไรคะแตะกับพื้นนั่นเองมือก็แตะพื้นนะคะแนบชิดกับพื้นและมือนี้ห่างกันมากไหมคะมือทั้งสองข้างเวลาที่เรากราบลงแบมือแล้วห่างกันมากไหมคะไม่เราห่างกันพอประมาณเพื่อให้หน้าผากของเราสามารถเจริญกับพื้นได้นั่นเองนะคะต่อมาการกราบผู้ใหญ่เป็นการกราบผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากกว่ากราบ1ครั้งไม่แบมือมีข้อแตกต่างกันไหมคะระหว่างการกราบพระแล้วก็กราบผู้ใหญ่มีข้อแตกต่างกันไหมคะ
1: ต่าง
0: ครูเนนขอให้น้องเจ้านายใช่ไหมคะอ๋อน้องเกียร์ไนท์ค่ะน้องเกียร์ไนท์การกราบทั้ง2อย่างนี้มีความแตกต่างกันไหมคะ
2: ม
0: ีอย่างไรลูก
2: แบมือกับไม่แบมือครับ
0: การกราบอะไรที่แบมือคะ
2: พระครับ
0: การกราบพระแบมือกราบกี่ครั้งคะ
2: 3ครั้ง
0: ครับ3ครั้งต่อมากราบผู้ใหญ่เป็นอย่างไรคะ
2: ไม่แบมือครับ
0: ไม่แบมือกราบกี่ครั้งคะ
2: 1ครับ
0: 1ครั้งปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนั่นนะคะถูกต้องเลยลักษณะที่แตกต่างกันนะคะกราบพระเราจะกราบ3ครั้งแบมือส่วนกราบผู้ใหญ่นั้นกราบเพียงแค่1ครั้งแบมือไหมคะ
1: ไม่แบมือ
0: นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูในการในเรื่องของการปฏิบัติการกราบแบบเบญจคปฏิทินเวลาที่เราไปวัดหรือเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนั่นเองนะคะเราก็จะมีการปฏิบัติในเรื่องของการกราบพระสวดมนต์ไหว้พระเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นเองมาดูเลยค่ะท่าเตรียมของเรานะคะการกราบพระจะมีอยู่ด้วยกัน3จังหวะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าอัญชลีวันทาอภิวาทไหมคะ
1: เ
0: คยได้ยินนักเรียนปลายทางล่ะคะครูแนนคิดว่านักเรียนเคยแน่นอนเพราะเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดพระเราก็จะไหว้พระอัญชลีวันทาอภิวาทถ้านักเรียนได้ไปทำบุญนะคะครูแนนคิดว่าทุกคนเคยทำแน่นอนมาที่ท่าเตรียมค่ะผู้ชายนั่งคุกเข่าในท่าเทพบุตรในห้องนี้ใครเป็นเทพบุตรยกมือขึ้นเลยนะคะเทพบุตรของเราจะนั่งนะคะคุกเข่าแล้วปลายเท้าตั้งนะคะตั้งในลักษณะตั้งขึ้นปลายเท้าของเรานะคะส่วนผู้หญิงค่ะนั่งคุกเข่าในท่าเทพธิดาผู้หญิงนั้นปลายเท้าของเราจะแนบราบไปกับพื้นส่วนผู้ชายเป็นยังไงลูกปลายเท้าตั้งขึ้นนั่นเองไหนคุณแนนขอดูผู้ชายหน่อยค่ะไหนเราลองนั่งท่าเทพบุตรให้คุณแนนดูหน่อยสิคะใครเป็นเทพบุตรบ้างปลายเท้าของเราจะตั้งกับพื้นนะคะซึ่งในท่านี้ผู้ชายค่อนข้างที่จะนั่งลำบากนิดนึงแต่ก็ใช้เวลาไม่นานนั่นเองนะคะโอเคค่ะเทพบุตรของเรานั่งท่าตามสบายได้ค่ะต่อมาค่ะผู้หญิงเตรียมตัวเลยค่ะผู้หญิงนั่งท่าอะไรนะคะเทพธิดานะคะเท ทพธิดาของเราง่ายนิดเดียวเลยนั่งคุกเข่าและปลายเท้าของเราราบไปกับพื้นค่ะเทพธิดาของเราปฏิบัติค่ะลองดูสิคะไหนใครทำได้ไหนใครทำไม่ได้ลูกมีไหมคะมีไหมเอ่ยมีใครทำไม่ได้บ้างไหมคะปลายเท้าของเราจะราบไปกับพื้นเราจะนั่งลงบน

นะคะเพราะว่าเทพธิดานี้นั่งสบายกว่าเทพพบุตรต่อมาค่ะจังหวะที่1ค่ะเราเรียกว่าอัญชลีอัญชลีเราจะประนมมือขึ้นผู้ชายคะคุณแนนขอให้นั่งท่าเทพบุตรอีกรอบค่ะท่าเตรียมนะคะนั่งท่าเทพบุตรและต่อมาจังหวะที่1คืออัญชลีคือการประนมมือขึ้นมาไว้ที่อกของเราระหว่างอกของเรานะคะประนมมือนิ้วแนบชิดและแขนไม่กางออกนะคะลูกเราจะไม่ทำแบบนี้แขนเราจะแนบชิดกับลำตัวประนมมือนี่คือจังหวะที่1เราเรียกว่าอัญชลีเก่งมากค่ะต่อมาค่ะจังหวัดที่2วันทาคือการไหว้พระยกมือที่ประนมขึ้นให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จรดที่หน้าผากพร้อมกับก้มศีรษะลงไหว้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าวันทานี้เราก็จะคล้อมตัวลงในลักษณะของการไหว้พระนิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ตรงไหนลูกอยู่ระหว่างคิ้วลองปฏิบัติสิคะวันทาวันทาค้อมตัวลงค่ะยังไม่ต้องกราบลงนะคะวันทาวันทาคุณแนนขอสองท่านี้ใหม่ค่ะเอามือวางไว้ที่หน้าตักของเราเอามือวางไว้ที่หน้าตักของเรานะคะเดี๋ยวเตรียมตัวตัวเองวันนี้นักเรียนน่ารักมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางเขาฝึกไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางของเราด้วยนะคะฝึกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยท่าเตรียมนะคะอัญชลีวันทาเก่งมากเลยค่ะเอามือวางไว้ที่หน้าตักของเรานะคะต่อมานะคะจะเป็นจังหวะที่3คืออภิวาทนั่นเองอภิวาทคือการอะไรคะการกราบนั่นเองนะคะจังหวะที่3เราจะกราบลงไปนั่นเองนะคะโดยมือทั้ง2คว่ำลงกับพื้นก้มให้หน้าผากจะลดพื้นผู้ชายวางแขนราบกับพื้นให้ศอกต่อกับเข่าซึ่งผู้ชายกับผู้หญิงจะไม่เหมือนกันนะลูกถ้าเวลาที่เรากราบลงไปแล้วผู้ชายศอกจะต่อกับเข่าส่วนผู้หญิงค่ะผู้หญิงวางแขนราบกับพื้นเหมือนกันให้ศอกคล่อมเข่านั่นเองนะคะดูลักษณะของชายและหญิงแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันไหมคะแตกต่างนั่นเองนะคะทีนี้ครูแนนจะขอดูผู้ชายก่อนนะคะผู้หญิงนั่งท่าสบายสบายก่อนนะคะนั่งท่าสบายก่อนทีนี้ผู้ชายค่ะนั่งท่าเทพบุตรอัญชลีวันทาอภิวาทมือเราจะไม่ห่างมากนะคะอัญชลีมือเราจะห่างกันเล็กน้อยวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทซึ่งมีคนที่ทำถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องนะคะคุณแนนขอตัวอย่างจากน้องเกียร์ไนท์ค่ะเชิญเลยลูกเพื่อนๆนั่งท่าตามสบายได้นะลูกนั่งลงเลยลูกอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทเก่งมากอัญชลีวันทาอภิวาทผู้ชายคะผู้ชายเห็นไหมหนูก้มลงก่อนลูกเกียร์ไนท์ก้มลงก่อนผู้ชายเห็นไหมลูกเกียร์ไนท์เกียร์ไนท์ลุกขึ้นก่อนลูกทีนี้หันไปด้านโน้นอัญชลีวันทาอภิวาทผู้ชายเห็นไหมคะว่าศอกจะอะไรคะศอกจะต่อกับเข่าถ้าทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกถ้าทำแบบนี้จะเป็นของ

0: ้หญิงโอเคค่ะปรบมือให้เกียร์ไนท์หน่อยลูกเก่งมากนะคะต่อไปค่ะครูแนนจะขอดูผู้หญิงผู้ชายนะคะผู้ชายนั่งให้เรียบร้อยครูแนนจะขอดูผู้หญิงนะคะผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาค่ะท่าเตรียมนะคะคือนั่งท่าเทพธิดาอัญชลีวันทาอภิวาทเก่งมากค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาททีนี้3ครั้งแล้วเราก็เงยหน้าขึ้นมาค่ะเก่งมากเลยค่ะผู้หญิงทำสวยมากๆเลยนะคะผู้ชายจากการที่คุณแนนได้ดูเมื่อสักครู่นี้ผู้ชายบางคนศอกนะคะจะทำเหมือนผู้หญิงเลยถูกหรือผิดคะ
1: ผ
0: ิดนั่นเองศอกของผู้ชายจะแตกต่างจากผู้หญิงคือผู้ชายจะใช้ศอกต่อกับเข่าของเราเหมือนเกียร์ไนท์ขึ้นมาทำเป็นตัวอย่างให้เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเก่งมากๆเลยโดยที่หน้าผากของเรามือทั้งสองข้างกางออกแบบนี้ไหมคะ
1: ไม่
0: แล้วก็ปิดอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่
0: มือทั้งสองข้างเวลาที่เรากราบลงคว่ำลงเราจะต้องให้ห่างกันเล็กน้อยพอประมาณนั่นเองพอให้หน้าผากจะหลุดกับพื้นนั่นเองนะคะทีนี้ปฏิบัติได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ตอนนี้ครูแนนจะให้เวลานักเรียนในการฝึกปฏิบัติในเรื่องของการกราบเบญจคัปปดิษฐ์นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะคะครูแนนจะให้เวลานักเรียนในการฝึกปฏิบัติค่ะครูแนนจะดูแถวนี้ก่อนเพื่อนๆลองฝึกปฏิบัติลองทำสิชื่อโอเคลองทำให้ครูแนนดูใหม่สิอัญชลีวันทาโอเคนโมก็ทำถูกต้องนะคะต่อมาค่ะไหนสอบต้องแบบนี้ลูกชึบชึบอย่างนี้นะคะโอเคโอเคค่ะไหนลองทำให้คุณแอนดูสิคะอัญชลีวันทาอภิวาทโอเคดีมากค่ะเอาอีกรอบหนึ่งอัญชลีวันทาอภิวาทดีโอเคสองคนนี้ทำสวยแล้วกัปตันกัปตันทำให้คุณแนนดูซิกัปตันค่อนข้างจะทำลำบากใช่ไหมคะเอาใหม่เหรอไม่เป็นไรอัญชลีวันทาอภิวาทโอเคโอเคไม่เป็นไรคุณแนนเข้าใจมันทำยากเข่าบวมทำได้ไหมทำได้เนาะโอเคทำให้คุณแนนดูหน่อยลูกอัญชลีวันทาอภิวาทโอเคสอบผู้หญิงที่นี้ไหนผู้หญิงคะปฏิบัติได้ไหมแถวนี้นะคะคุณแนนจะดูแถวนี้พร้อมกันคุณแนนจะดูแถวนี้พร้อมกันนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทโอเคแถวนี้สวยมากเลยเก่งมากเลยค่ะนั่งพักตามสบายได้ทีนี้แถวนี้ค่ะแถวนี้คุณแอนจะดูพร้อมกันนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทโอเคเงยหน้าขึ้นค่ะลูกเก่งมากแถวนี้ก็สวยผู้หญิงทำสวยทุกคนเลย ต่อมาค่ะแถวนี้นะคะอัญชลีวันทาอภิวาเก่งมากเลยค่ะโอ้โหผู้หญิงทำได้สวยงามมากนักเรียนคะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
2: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
2: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดีคะเด็กดีคะเด็กดีคะโอ้โหเด็กดีของเรานะคะคุณเอ็นขอชื่นชมเด็กดีของเราทุกคนเลยนะคะเนื่องจากเด็กดีของเราปฏิบัติในเรื่องของการกราบเบญจคประดิษฐ์หรือการกราบพระได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะฝึกปฏิบัติในเรื่องของการกราบพระได้หรือไม่เพราะการกราบพระเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนนั่นเองนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปวัดไปทำบุญหรือเวลาที่เราร่วมในงานพิธีทางศาสนาที่โรงเรียนในสถานที่ต่างๆนั่นเองนะคะเราก็จะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นเองนะคะคุณแนนจะขอดูตัวอย่างนะคะจากแถวที่1ค่ะผู้ชายแถวที่1เชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะ5คนนี้ทั้งหมดเลยนะคะนั่งลงค่ะพร้อมไหมคะเพื่อนๆคะที่อยู่ด้านในช่วยคุณแนนในการดูเพื่อนๆได้ไหมคะได้ว่าเพื่อนของเราทำได้ถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะคะค่ะพอแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าเตรียมนะคะถ้าเตรียมของเรามือวางไว้ตรงไหนของเราคะตรงตักของเราต่อมาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทเงยหน้าขึ้นเลยค่ะเพื่อนทำได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งด้านในเลยค่ะลูกต่อมาแถวที่2ค่ะแถวที่2เดี๋ยวเราค่อยไปพร้อมกับเพื่อนผู้หญิงมาเลยผู้ชาย4คนมาเลยห่างกันเล็กน้อยค่ะลูกห่างกันเล็กน้อยนะคะค่ะนั่งลงค่ะถ้าเตรียมยังไงคะถ้าเตรียมของเราผู้ชายนั่งท่าอะไรนะคะ
3: เทพบุตร
0: นั่นเองนักเรียนปลายทางช่วยตรวจสอบดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆของเราทำถูกต้องหรือไม่ค่ะท่าเตรียมนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทเงยหน้าขึ้นได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งอาจจะมีบางคนที่ยังศอกยังเป็นยังไงคะยังคล่อมเข่าอยู่นั่นเองเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกไปนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเชิญเลยต่อมาค่ะผู้หญิงนะคะผู้หญิงแถวแรกเลยค่ะลุกขึ้นมาพร้อมเพื่อนเลยลูกเดินมาเลยลูกเดินมาเลยนั่งลงค่ะนั่งลงได้เลยขยับถอยลงไปอีกนิดนึงค่ะลูกให้เรากราบลงได้ถ้าเตรียมของเราผู้หญิงนั่งท่าอะไรคะ ผู้หญิงนั่งท่าอะไรคะเทพธิดานั่นเองค่ะท่าเตรียมอัญชลีวันทาอภิวาทหน้าผากของเราอัญชลีหน้าผากของเราจะต้องอะไรลูกแนบชิดกับพื้นนั่นเองนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทเงยหน้าขึ้นเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองเชิญเข้าที่ได้เลยค่ะเหลืออีก2แถวนั่นเองนะคะแถวต่อมาเชิญค่ะเชิญเลยเชิญเลยนั่งลงเลยค่ะนั่งลงเลยนั่งลงแล้วก็ถอยห่างเล็กน้อยขยับมานี่อีกเลยลูกโอเคค่ะผู้หญิงนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยเพราะบางทีเราใส่กระโปรงใช่ไหมคะผู้หญิงต้องนั่งให้เรียบร้อยเก็บกระโปรงให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองค่ะท่าเตรียมของเราท่าอะไรคะท่าเตรียมของเราท่าอะไรคะเทพธิดาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทเงยหน้าขึ้นเลยค่ะเก่งมากๆเลยเพื่อนทำถูกไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะมีความนอบน้อมทำได้ถูกต้องมากเลยเชิญเข้าที่ได้เลยค่ะเชิญเข้าที่ได้เลยค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายลูกแถวสุดท้ายเลยเพื่อนๆคะเดี๋ยวช่วยคุณแนนดูด้วยนะคะเพื่อนที่อยู่ข้างในห่างกันเล็กน้อยลูกไม่ต้องชิดกันมากโอเคค่ะนั่งลงเลยนั่งลงได้เลยนะคะท่าเตรียมท่าเทพธิดานะคะปลายเท้าของเราราบไปกับพื้นอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทน้องแก้วตาไม่ต้องมือไม่ต้องห่างกันมากค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทเงยหน้าขึ้นค่ะน้องแก้วตามือห่างกันมากเกินไปนะคะไหนน้องวันใหม่ลองทำอีกทีค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทถูกต้องค่ะห่างประมาณนี้พอนะคะไม่ต้องห่างกันมากนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเชิญเข้าที่เลยเด็กดีครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะจากการที่เราได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองนะคะในเรื่องของการกราบพระการกราบเบญจคประดิษฐ์นั่นเองนะคะต่อมาจะเป็นการกราบผู้ใหญ่การกราบผู้ใหญ่นะคะมีข้อแตกต่างกันคือกราบแบบไหนคะ
3: ไม่แบมือ
0: ซึ่งเมื่อสักครู่เรากราบแบบเบญจคประดิษฐ์เดี๋ยวคุณแนนทำให้ดูสัก1รอบนะคะการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์ให้นักเรียนดูข้อที่แตกต่างกันอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาต่อมาค่ะการกราบผู้ใหญ่ชายและผู้หญิงจะนั่งเหมือนกันจะนั่งท่าเดียวกันคือ
3: นั่งพับเพียบแล้วเก็บปลายเท้าลองปฏิบัติสิคะ ผู้ชายน้องเกียร์ไหนคะนั่งพับเพียบนั่งข้างใดข้างหนึ่งที่เราถนัดได้เลยค่ะพับเพียบชายและหญิงเวลาที่เรากราบผู้ใหญ่กราบครูบาอาจารย์เราจะนั่งท่าเดียวกันคือนั่งแบบไหนคะพับเพียบนั่นเองนะคะต่อมาเก็บปลายเท้าให้ดีๆต่อมาค่ะเราจะไหว้เราจะกราบลงโดยทอดมือทั้งสองข้างลงไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูครูแนนก่อนแล้วค่อยปฏิบัติเข้าใจไหมคะให้สังเกตครูแนนก่อนทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันเวลาจะเก็บมือขึ้นมาเราให้ใช้มือประสานกันแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะเวลาที่เรากราบผู้ใหญ่กราบกี่ครั้งคะกราบ1ครั้งไม่แบมือนั่นเองนะคะดูอีก1รอบค่ะผู้หญิงด้านหลังเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะเห็นนะคะนักเรียนปลายทางลองสังเกตดูนะคะว่าการกราบพระและก็การกราบผู้ใหญ่นั้นเราจะใช้ไม่เหมือนกันและข้อปฏิบัตินั้นไม่เหมือนกันเลยนะคะดูการกราบผู้ใหญ่อีก1รอบค่ะทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันค่ะนักเรียนเงยหน้าขึ้นก่อนนะคะครูแนนจะปฏิบัติแบบถูกและแบบผิดให้ดูนะคะครั้งแรกให้นักเรียนสังเกตดูว่าครูแนนทำแบบไหนถูกครูแนนทำแบบไหนผิดนะคะแบบที่1ต่อมาแบบที่2แบบที่1หรือครั้งที่1นะคะครั้งที่1และครั้งที่2ครั้งไหนที่ครูแนนทำผิดคะ1ไหนใครบอกว่าครั้งที่1ผิดเพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าอันนี้มันไป
3: ครูแนนใช้นิ้วหัวแม่มือกระดกขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะครั้งแรกครูแนนลองทำดูคือกราบลงไปพร้อมกันนะคะทอดมือทั้งสองข้างลงไปพร้อมกันแต่ครูแนนกระดกนิ้วขึ้นมาเพื่อรับกับตรงหน้าผากผิดไหมคะผิดซึ่งการกราบผู้ใหญ่นั้นเราจะไม่กระดกนิ้วขึ้นมานะคะเราจะกราบลงไปโดยไม่กระดกแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้ากระดกนิ้วขึ้นมารับกับหน้าผากผิดไหมคะผิดนั่นเองดูไม่สวยงามนั่นเองนะคะส่วนแบบครั้งที่2ที่ครูแนนปฏิบัติถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆเลยแสดงว่านักเรียนสังเกตเป็นคนช่างสังเกตและรู้วิธีการปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองนะคะครูแนนจะดูไปทีละแถวตอนนี้นะคะให้นักเรียนปลายทางของเราค่ะลองฝึกการไหว้การกราบแบบผู้ใหญ่นะคะการกราบผู้ใหญ่ลองฝึกได้เลยนะคะและดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยค่ะแรกค่ะแถวแรกกราบผู้ใหญ่ค่ะนั่งพับเพียบแถวแรกเตรียมก่อนนะคะเงยหน้าขึ้นค่ะแถวแรกเตรียมนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าให้ดีๆ1 2 3กราบน้องน้องกูลน้องมอสและน้องเกียร์ไนท์เงยหน้าขึ้นค่ะเงยหน้าขึ้นลูกน้องกูลน้องกูลคะการกราบผู้ใหญ่ของเราแบมือไหมคะแบมไหมลูกไม่แบมือนะคะครูแนนขอตัวอย่างจากน้องเกียร์ไนท์น้องเกียร์ไนท์เรามาทำให้เพื่อนดูหน่อยลูกเกียร์ไนท์นั่งลงนั่งพับเพียบลูกถอยลงไปอีกนิดนึงลูกถอยลงไปอีกนิดนึงค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเคยทีนี้ ได้ที่แล้วกราบ

0: เกียร์นายเดี๋ยวนะลูกชึบโอเคแบบนี้นะคะกราบมาอีกรอบนึงค่ะ1 2 3โอเคเก่งมากๆเลยค่ะน้องทำได้ถูกต้องและสวยงามมากคุณเอ็มขออีก1รอบค่ะ1 2 3เอามือขึ้นเลยลูกเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องเกียร์ไนท์หน่อยลูกเก่งมากๆนะคะแล้วก็น้องมอสเชิญเลยลูกน้องมอสคุณเห็นน้องมอสกราบสวยเหมือนกันถ้าเตรียมนะคะเตรียมเลยนั่งดีๆค่ะลูกชึบโอเคพับเพียบดีๆกราบ1 2 3ค่ะขึ้นได้เลยค่ะเก่งมากครูแนนขออีก1รอบค่ะ1 2 3เก่งมากเลยค่ะเชิญนั่งปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากๆเลยนะคะครูแนนขอดูแถวแรกนะคะ2รอบค่ะถ้าเตรียมถ้าเตรียมของเรานั่งพับเพียบให้สวยงามนะคะให้เรียบร้อย1 2 3กราบถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะมือของเรานะคะเราจะทอดมือคล่อมที่ขาข้างเดียวนั่นเองนะคะถ้าคุณแนนทำแบบนี้ถูกไหมลูกเดี๋ยวคุณแนนทำให้ดูอีกรอบหนึ่งถ้าคุณแนนทำแบบนี้ถูกไหมคะคุณแนนเอาแขนของคุณแนนคล่อมทั้งสองเข่าถูกไหมคะไม่ถูกเราจะต้องใช้แขนคล่อมข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองค่ะแถวที่หนึ่งคุณแนนขอดูอีกหนึ่งรอบค่ะ1 2 3เก่งมากนะคะแบบนี้เลยต่อมาแถวที่สองค่ะแถวที่สองน้องผู้หญิงทำเหมือนเด็กเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเราปฏิบัติเหมือนกันเลยให้ดูเพื่อนๆช่วยคุณแนนด้วย1 2 3กราบมือขึ้นค่ะแถวนี้ทำได้ถูกต้องต่อมาค่ะแถวที่3ถ้าเตรียมนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าให้ดีค่ะ1 2 3กราบเพื่อนกราบแล้วลูก1 2 3กราบอีกรอบนึงค่ะ1 2 3กราบเก่งมากๆค่ะไงนะขึ้นต่อมาค่ะแถวที่แถวนี้แล้วก็แถวสุดท้ายค่ะกราบพร้อมกันนะคะถ้าเตรียมค่ะนั่งพับเพียบดีๆ1 2 3กราบใบพลูลูกใบพลูคล่อมคล่อมที่เข่าด้านใดด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกคล่อมที่เข่าด้านใดนั่นหนึ่งไหนลองกราบลงสิลูกใช่ค่ะคล่อมที่เข่าด้านใดด้านหนึ่งคุณแอนขอดูอีกรอบค่ะสองแถวนี้เงยหน้าขึ้นได้เลยหนึ่งสองสามกราบยังไม่ได้นะคะคร่อมที่เข่าด้านใดด้านหนึ่งคร่อมตรงเข่าด้านใดด้านหนึ่งลูกโอเคคุณแอนขอดูอีกหนึ่งรอบค่ะยังไม่ได้เงยหน้าขึ้น1 2 3กราบคร่อมเข่าด้านเดียวนะคะยังมีเพื่อนทำยังไม่ถูกคุณแนนขออีกรอบนึงค่ะเริ่มจะดีแล้วลูกเริ่มจะดีแล้วไม่เป็นไรค่ะฝึกได้1 2 3กราบโอเคเรียบร้อยเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กดีเด็กดีอยู่ไหนคะเด็กดีเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน เด็กดีนั่งสบายๆได้เลยค่ะแต่นั่งให้เรียบร้อยนะคะนั่งให้สุภาพด้วยนะคะทีนี้ครูแนนขอตัวแทนออกมาสรุปให้ครูแนนได้ไหมคะว่าการไหว้ทั้งสองอย่างนี้การกราบพระและก็การกราบผู้ใหญ่นั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะคะครูแนนขอน้องเกียร์ไนท์ค่ะเชิญข้างหน้าได้เลยลูกน้องเกียร์ไนท์คะการกราบพระมีหลักการในการปฏิบัติอย่างไรคะ
1: ต้องแบมือครับ
0: แบมือและยังไงอีกคะ
1: ต้องนั่งเทพพบุตร
0: ผู้ชายนั่งท่าเทพพบุตร
1: ผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาครับ
0: ผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาและอะไรอีกคะจำอะไรได้อีกคะลูกเก่งมากมากเลยค่ะน้องใครจะต่อใครจะเติมให้เพื่อนอีกคะมาค่ะน้องนโมน้องนโมนะคะน้องนโมคะเกียร์ไนท์บอกว่ากราบพระนี้กราบ3ครั้งแบมือนะคะแล้วก็และอะไรอีกนะคะเมื่อสักครู่นี้นั่งท่าเทพบุตรนั่นเองมีอะไรเพิ่มเติมอีกคะ
1: อัญชลี
0: อัญชลี
1: วันทา
0: วันทา
1: อธิวาส
0: อภิวาสนะคะซึ่งเป็นการอะไรคะ
1: กราบครับ
0: การกราบที่มีกี่จังหวะลูก
1: 3จังหวะ
0: มี3จังหวะคืออัญชลีวันทาและอภิวาสนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะและทีนี้การกราบผู้ใหญ่ล่ะคะลูกเดี๋ยวครูแนนขอให้น้องมอสนะคะเพราะว่าน้องมอสยกมือตั้งแต่รอบแรกเลยน้องมอสคะการกราบผู้ใหญ่มีหลักการอย่างไรบ้างคะ
2: ไม่แบมือครับ
0: ไม่แบมือการไม่แบมือและอะไรอีกคะกราบกี่ครั้งคะลูก
2: ครั้งเดียวครับ
0: ครั้งเดียวไม่แบมือนั่นเองนะคะแล้วนั่งแบบไหนคะลูก
2: นั่งพับเพียบคร
0: ับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณมากค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่านักเรียนปฏิบัติและเข้าใจในหลักการได้ดีนั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูแนนก็จะมีใบงานมาให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันฝึกทำใบงานนั่นเองค่ะซึ่งใบงานของครูแนนนะคะให้นักเรียนเลือกคำไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจในเรื่องของหลักการในการปฏิบัติในเรื่องของการกราบและการไหว้การกราบพระและการกราบเบญจางคประดิษฐ์นั่นเองนะคะครูแนนจะมีคำมาให้นักเรียนทั้งหมด9คำและมีข้อความนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกปฏิบัติของการทำใบงานกันต่อไปเลยนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางของเรานะคะก็ได้เตรียมแบบฝึกหัดมาแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า25นักเรียนปลายทางของเราด้วยนะคะถ้าหากนักเรียนไม่มีแบบฝึกหัดก็สามารถทำลงในสมุดได้นั่นเองนะคะคำที่1คร่อมเข่า2พับเพียบ3ฝ่ามือ4ไม่แบมือ5เทพธิดา6เทพพบุตร7หน้าผา8เข่า9เบญจางคประดิษฐ์นั่นเองนะคะซึ่งครูแนนกำหนดคำมาให้แล้ว9คำและให้นักเรียนนำคำเหล่านี้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องประโยคแรกของเรานะคะการกราบพระเป็นการกราบแบบอะไรคะลูกเก่งมากเลยนำคำว่าเบญจางคประดิษฐ์เติมลงเลยค่ะประโยคแรกของเรานะคะเติมลงไปเลยคำที่เท่าไหร่คะลูกคำที่9นั่นเองนะคะการกราบพระเป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์คือการกราบโดยให้จุดๆๆสัมผัสกับพื้นให้อะไรสัมผัสกับพื้นคะมีหน้าผากอะไรอีกมีเข่าหมดยังคะฝ่ามือเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นแล้วประโยคที่2เราจะมีคำอะไรบ้างคะมีหน้าผาก มีฝ่ามือแล้วก็มีเข่าเก่งมากเลยค่ะแสดงว่านักเรียนปฏิบัติได้และรู้หลักการในการปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อมาประโยคที่3ค่ะผู้ชายนั่งท่าจุดๆๆผู้ชายนั่งท่าอะไรคะลูก
3: เทพบ
0: ุตรเก่งมากเทพบุตรอยู่คำที่เท่าไหร่คะลูกคำที่6นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะประโยคต่อมาตรงนี้เลยค่ะผู้หญิงนั่งท่าจุดๆๆ
3: เทพธ
0: ิ
3: ดา
0: เทพธิดาเก่งมากค่ะโดยจะกราบกี่จังหวะคะ3จังหวะคืออัญชลีวันทาและอภิวาทในส่วนตรงหน้านี้นะคะก็คือในเรื่องของการกราบเบญจคประดิษฐ์หรือการกราบพระนั่นเองค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะในส่วนของการกราบพระเรียบร้อยหรือยังคะในส่วนแรกอย่างเนาะให้นักเรียนฝึกทำได้เลยนะคะซึ่งหลักการและการปฏิบัติเหมือนกันเลยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคะการกราบผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงจะนั่งแบบไหนคะตรงนี้จะอยู่ในส่วนที่2ของใบงานเราใช่ไหมคะการกราบผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบข้อไหนคะลูก
3: ข้อ2
0: ข้อที่2นั่นเองนะคะนำมาเติมเลยทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองให้แขนทั้งสองจุดๆๆเหลือคำไหนบ้างคะแขนทั้งสองของเราจะอยู่ตรงไหนแขนทั้งสองของเราอยู่ตรงไหนลูกเก่งมากก็คือนำข้อที่หนึ่งนะคะมาเติมลงเลยโดยจะกราบแบบกราบผู้ใหญ่กราบแบบไหนคะลูกแบบแบมือหรือไม่แบมือไม่แบมือนำมาเติมได้เลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งจากการที่เราได้ฝึกทำใบงานกันไปแล้วครูแนนนะคะสังเกตจากการตอบคำถามของนักเรียนเก่งมากๆเลยรู้ในเรื่องของหลักการและปฏิบัติได้ถูกต้องเลยนะคะให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบของตนเองด้วยนะคะรบกวนคุณครูไปทางตรวจสอบใบงานของนักเรียนด้วยค่ะซึ่งการกราบพระนะคะเราจะเรียกว่าการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์โดยให้ฝ่ามือหน้าผากเข่าสัมผัสกับพื้นผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรส่วนผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาโดยจะกราบ3จังหวะคืออัญชลีวันทาและอภิวาทนั่นเองนะคะส่วนการกราบผู้ใหญ่ค่ะผู้ชายและผู้หญิงจะนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคล่อมเข่าโดยจะกราบแบบไม่แบมือนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนกิจกรรมใบงานของเรานะคะให้เราได้ฝึกในเรื่องของการรู้หลักการในการปฏิบัติในเรื่องของการกราบนั่นเองค่ะจากการที่เราได้ฝึกทำแล้วนะคะนักเรียนตอบได้แสดงว่าทำได้แน่นอนเลยนะคะในวันนี้ค่ะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการกราบซึ่งการกราบของเราก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะคะคือการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์กราบพระกราบ3ครั้งแบมือและสุดท้ายค่ะการกราบผู้ใหญ่กราบ1ครั้งไม่แบมือนะคะซึ่งก็จะปฏิบัติแตกต่างกันอย่างได้เห็นได้ชัดนั่นเองค่ะครูแนนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ที่เราได้เรียนในชั่วโมงนี้ทั้งการปฏิบัติและในเรื่องของการฝึกทำใบงานไปแล้วนะคะให้นักเรียนนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าที่เราจะไปสถานที่ต่างๆวัดนะคะหรือเราทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะคะก็ขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนั่นเองค่ะในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของยืนให้สง่านั่นเองนะคะว่าการยืนในแต่ละโอกาสต่างๆนั้นยืนอย่างไรนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่3เรื่องยืนให้สง่านั่นเองค่ะในวันนี้ครูแนนก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
5: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
5: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
5: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
5: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อยากเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
5: เด็กๆพาเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire เรียนฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทย
9: ทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
10: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
9: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
11: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
12: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
9: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย

นุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这一切都是泰国社会的真写照，始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》。她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์นี้เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰地看到泰式魅力并非遥不可及

0: ยังครับ
1: ยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ

0: ูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
4: มีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Her Majesty Queen Sirigit, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej. The Nile ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชานิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: พระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariad Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirigit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. Royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชานชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: ค่ะทั่วประเทศนะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวัน50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และชาวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยมีพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันปัญญาสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณวัดธรรมบูชาปิดท้ายที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: ตอนนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศเมียนมานะครับแล้วส่งผลทำให้แม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอยู่ใกล้ท้องสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เรียบร้อยแล้วล่าสุดได้ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับนี่คือระดับของแม่น้ำสาย

0: ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับจุดนี้คือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทั้งเศษไม้ที่ไหลมากับน้ำอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.พบว่าจุดวัดระดับน้ำที่บ้านโจตาดาในพื้นที่ต้นน้ำประเทศเมียนมาฝนตกสะสมถึง80มิลลิเมตรนะครับต่อมาเมื่อ6นาฬิกา50นาทีนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำแม่สายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักต้นน้ำซึ่งมวลน้ำจะเคลื่อนตัวมาถึงอำเภอแม่สายในอีก 4-5 ชั่วโมงจึงต้องเฝ้าระวังครับสำหรับน้ำสายที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้จนเกือบถึงระดับใต้ท้องสะพานแห่งที่1นี่เป็นครั้งแรกในฤดูฝนนี้นะครับถือเป็นการทดสอบแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวฝั่งไทยและแนวคอนกรีตในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาครับ
1: เวทกรกฎาคม2569นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานหนึ่งนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับได้ไหลอยู่บริเวณห้องคานแล้วนะครับตอนนี้เราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับทุกท่านครับซึ่งตอนนี้สถานีโจทดาจับปริมาณน้ำได้ 513.89 นะครับ 513.89 ซึ่งเกินจุดที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับจุดเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งก็คือ 513.64 นะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาได้วัดได้ 513.89 นะครับตอนนี้เขาได้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดนะครับซึ่งปริมาณ4จะต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ก็คือ 514.4 นะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำยังไปถึง 514.4 เตือนนะครับแต่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
2: ทางด้านของปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ชุมชนสายลมจอยหมู่ที่1ตำบลเวียงพังคำชุมชนเกาะทรายหมู่ที่7ตำบลแม่สายชุมชนไม้ลุงขนตำบลแม่สายและชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายให้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่เทศบาลตำบลแม่สายค่ะก็มีการนำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันขอให้มีการยกของขึ้นที่สูงแล้วก็มีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยและเตรียมพร้อมหากมีการประกาศอพยพ
3: รายยังมีฝนตกหนักมากปริมาณน้ำที่สะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มขึ้นมาได้เทศบาลตำบลแม่สายจึงขอแจ้งเตือนไปยังชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้เอกสารสำคัญยารักษาโรคของใช้จำเป็นทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่สามารถนำติดตัวไปได้ก็จะเตรียมให้พร้อมที่จะทำการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: จากการสำรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งชุมชนสายลมจอยหัวฝายเกาะทรายไม้ลุงขนเหมืองแดงและหมู่บ้านปิยพรยังไม่มีน้ำทะลักเข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงกังวลครับว่าผนังป้องกันน้ำท่วมอาจจะรองรับแรงปะทะของน้ำไม่ไหวหรือเปล่าด้านนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งประเทศเมียนมานำรถแบ็คโฮเร่งปักเศษไม้แล้วก็ขยะที่ติดอยู่ใต้สะพานแห่งที่1ออกทันทีเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกพร้อมสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
2: ส่วนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งก็อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งอย่างเช่นที่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์ปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดและระนองค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมี
0: นี้ก็จะมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายจำนวนมากแต่ว่าล่าสุดครับบริษัทประกันภัยชมโปะพร้อมที่จะช่วยนำร่างของฮลุนกลับไทยโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงครับเพจ Facebook ชมโปะไทยแลนด์นะครับได้โพสต์ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยระ

0: บุว่าสมโปะประกันภัยประเทศไทยขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่ปัจจุบันกำลังพยายามติดต่อกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของคุณฮาลุนเพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานเครือข่ายและพันธมิตรของบริษัทในประเทศจอร์เจียเพื่อช่วยประสานงานด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมดครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงต่อคุณฮาลุนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคยร่วมงานกับบริษัทมาเป็นอย่างดีทั้งนี้มีรายงานครับว่าวันนี้ญาติจะนำเอกสารไปพบนายทะเบียนอำเภอจากนั้นเมื่อตรวจสอบความถูกต้องและประทับตราก็จะนำส่งสถานทูตที่ประเทศตุรกีเพื่อติดต่อไปยังประเทศจอร์เจียเพื่อนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในส่วนของการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณฮาลุนนั้นพบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับบริษัทสมโปะประกันภัยจำนวน1ฉบับทุนประกัน5ล้านบาทครอบคลุมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและฆาตกรรมแต่ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าอาจจะมาจากการได้รับก๊าซกัมมันถันจากบริเวณใกล้เคียงโรงแรมที่ฮาลุนพักอยู่นั้นอันนี้เข้าข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพราะถือเป็นอุบัติเหตุครับส่วนเพจของพี่ชายของคุณฮาลุนนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณย่ามีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากกลัวจะเป็นอะไรไปอีกคนขอความร่วมมือจากพี่ๆนักข่าวและพี่น้องในพื้นที่ทุกคนคุณย่าของน้องยังแทบไม่ได้พักผ่อนและอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่พร้อมจึงอยากขอความกรุณาทุกท่านช่วยให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันและจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนทางครอบครัวเข้าใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับความห่วงใยความหวังดีและความช่วยเหลือจากพี่ๆนักข่าวพี่น้องในพื้นที่รวมถึงทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจและเคารพความรู้สึกของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
1: ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็ได้รับการยืนยันจากตำรวจท้องถิ่นบอกว่าทรัพย์สินของฮาลุนเนี่ยยังอยู่อย่างครบถ้วนโดยสถานเอกอัครราชทูตยืนยันบอกว่าจะมีการตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่จะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและกำลังประสานงานกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงเร่งดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกันนี้นะคะขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยแจ้งเบาะแสและประสานงานเป็นอย่างดี
0: อีกหนึ่งทรัพย์สินของน้องก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ชี้แจงลิขสิทธิ์คลิป YouTube ของคุณฮาลุนโซโล่ยังคงคุ้มครองตามกฎหมาย50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกนะครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นภาพสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกและร้อยเรียงฟุตเทจการควบคุมจังหวะและการใส่เสียงดนตรีประกอบเสียงเอฟเฟกต์ข้อความบรรยายเป็นต้นซึ่งบันทึกลงในหน่วยความจำหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและสามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีกจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามบทนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี2537นะครับโดยคุณฮาลุนโซโล่เป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าวและเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานทันทีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นรวมถึงมีสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณะหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ซึ่งงานโสตทัศนวัสดุมีอายุการคุ้มครอง50ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์ขึ้นหรือหากมีการโฆษณาอันนี้เป็นภาษากฎหมายโฆษณานี่หมายถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ในระหว่างนั้นให้มีอายุ50ปีนับได้แต่มีการโฆษณาซึ่งก็คือการเผยแพร่ครั้งแรกอย่างไรก็ตามครับคุณฮาลุนโซโล่ได้อัดคลิปแต่ละคลิปลงบน YouTube เมื่อใดก็ตามถือเป็นการโฆษณาครั้งแรกลิขสิทธิ์ในคลิปดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันที่เผยแพร่บน YouTube ส่วนการตกทอดทางมรดกนะครับงานลิขสิทธิ์ของฮาลุนเป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือตกทอดเป็นมรดกเหมือนทรัพย์สินชนิดอื่นๆเช่นบ้านรถเงินฝากในธนาคารที่ดินแต่หากเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตายถ้ามีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นของที่ระบุในผู้รับพินัยกรรมแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีพินัยกรรมเขียนไว้สิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับของสิทธิ์เริ่มตั้งแต่บุตรบิดามารดา

0: พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทั้งนี้ครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อให้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินต่างๆรวมถึงลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุและนำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไปดำเนินการจัดการบัญชีผู้ใช้งานบน YouTube และรายได้ที่เกิดขึ้นบนช่อง YouTube เพื่อเข้ามาดำเนินการเป็นผู้ดูแลช่องและจัดสรรรายได้ต่อไปครับ
1: ส่วนการสืบสวนในคดีนี้นะคะทางตำรวจไทยเองก็ย้ำนะคะว่ายังไม่ได้มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนโซโลยูทูบเบอร์ชาวไทยชื่อดังนะคะโดยบอกเพียงว่าทางการจอร์เจียนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนในทุกประเด็นตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยถึงกรณีการพบร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮารุนโซโลนักยูทูบเบอร์ชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจียค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและก็ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานบอกว่าณขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงโดยยังไม่มีการตัดประเด็นหรือว่าสมมุติฐานใดออกจากการพิจารณาจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์แล้วก็พยานหลักฐานอย่างครบถ้วนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับความร่วมมือติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนั่นเองค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนอื่นๆกันต่อในข่าวเที่ยง NBT ครับ

ดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานี

รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มีรถเก่านะครับให้ได้รับการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 200,000 รายครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าภายหลังจากที่ทางครม.รับทราบการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทางกรมการขนส่งทางบกตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอด้วยเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะส่งต่อให้ทางกระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการครับย้ำว่าประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปแล้ว 200,000

0: 10,000 รายครับครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันโดยแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์อีก 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นอีกกว่า 2,000 คันจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดคือนครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับครับส่วนสาเหตุหลักของการยื่นก็คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและก็รถที่สิ้นสภาพการใช้งานไปแล้วด้วยหลักเกณฑ์ใหม่นะครับกำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปมาพิจารณาคุณสมบัติซึ่งก็สะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธินั้นเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระการยื่นเอกสารและการอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ก็ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึง31สิงหาคม2569ก็คือภายในวันนี้เท่านั้นครับและการรับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการ
1: ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2569ใหม่นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าก็มีการสำรวจความคิดเห็นมุมมองประชาชนต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ทิศทางในอนาคตค่ะโดยมุ่งเน้นถึงความเป็นกลางเป็นจริงเป็นประโยชน์จัดทำเพื่อฟังเสียงของประชาชนค่ะผลสำรวจ KPI โพครั้งที่31นะคะระหว่างวันที่25ถึง28กรกฎาคม2569นะคะกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่างค่ะผลสำรวจในเรื่องของเกณฑ์การคัดกรองผู้สมควรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าเกณฑ์ไม่มีรถยนต์หรือว่ามีรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300cc ไม่เกิน1คันเป็นปัญหามากที่สุด 24.4% เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีรองลงมา 15% ซึ่งสะท้อนว่าการมีทรัพย์สินบางประเภทอาจไม่ได้หมายถึงการมีรายได้เพียงพอเสมอไปเพราะว่ายานพาหนะอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการประกอบอาชีพหรือการเดินทางโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุมการคัดกรองควรพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจตามจริงอย่างรอบด้านและผลสำรวจเองก็ยังพบได้ว่าไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองที่มีผู้ผ่านเกณฑ์ลดลงถึง 53.1% เพราะทำให้คนที่เคยได้หรืออาจมีคุณสมบัติต้องเสียสิทธิ์หลุดจากระบบสวัสดิการขณะที่ 40.6% เห็นด้วยเพราะว่าจะได้ใช้งบประมาณให้ตรงกับผู้ที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความจำเป็นมากขึ้นสำหรับคนกรุงเทพค่ะ 72.3% เห็นด้วยกับผลการคัดกรองรองลงมาก็คือภาคใต้ 48.4% ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง 68.7% รองลงมาได้แก่ภาคเหนือ 52% ซึ่งก็สะท้อนว่าคนส่วนหนึ่งนั้นยังมีข้อกังวลต่อผลการคัดกรองแล้วก็จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์จึงควรสื่อสารหลักเกณฑ์เหตุผลและข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังพบว่า 27.7% ต้องการให้มีการแจ้งเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์และข้อมูลที่นำมาใช้พิจารณารองลงมาค่ะ 25.1% ต้องการให้หน่วยงานประสานแก้ไขข้อมูลระหว่างกันแทนการให้ประชาชนติดต่อหลายแห่งทางนี้นะคะมี 31.7% ที่เสนอให้เพิ่มวงเงินหรือว่าความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับค่าครองชีพรองลงมา 29.1% ต้องการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้แม่นยำขึ้น

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
4: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
0: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
4: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
5: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องมาอยู่การสังฆนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญน่ะทำเสียงทุกที
4: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิไธยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้พบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เริ่มต้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2ของเราไปแล้วชื่อว่ารักเขารักเรานั่นเองและในวันนี้ค่ะก็เป็นชั่วโมงที่2ของหน่วยการเรียนรู้ที่2จากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เรียนเรื่องของสมาชิกในครอบครัวกันไปในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กนะคะก็อยากจะทบทวนคำถามเดิมกับนักเรียนนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้างจากที่เราได้ทำใบงานที่1กันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูเล็กค่ะก็อยากจะให้เพื่อนคนหนึ่งนะคะออกมานำเสนอผลงานของเพื่อนให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้รับชมกันนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะน่าเชิญเรียนได้เลยลูกส่งไม้ให้ครูเลยค่ะไหนส่งโชว์ผลงานให้เพื่อนได้ดูหน่อยสิคะสวยไหมเอ่ยสวยนะคะสมาชิกในครอบครัวของหนูมีใครบ้างคะ
2: มีพ่อแม่น้องตายาย
1: แล้วก็ตัวหนูใช่ไหมคะโอ้โหมีหลายคนเลยแสดงว่าครอบครัวของเพื่อนนี้เป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายคะครอบครัวขยายนั่นเองโอ้โหปรบมือให้กับเพื่อนอีกครั้งนึงค่ะสำหรับผลงานที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้เป็นตัวแทนของนักเรียนเรานะคะที่ได้ออกมานำเสนอผลงานถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะมีผลงานชิ้นไหนน่าสนใจก็สามารถให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เช่นกันค่ะคุณครูเล็กค่ะก็มีตัวอย่างครอบครัวครอบครัวหนึ่งหนึ่งหรือสองครอบครัวนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าครอบครัวต่อไปนี้เนี่ยเขามีสมาชิกกี่คนและมีใครบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ครอบครัวแรกค่ะนี่เป็นครอบครัวของเด็กชายออดี้ค่ะในครอบครัวของเด็กชายออดี้นะคะประกอบไปด้วยคุณพ่อค่ะคุณแม่คุณอาและเด็กชายออดี้ค่ะซึ่งครอบครัวของออดี้นะคะมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด4คนซึ่งก็เป็นครอบครัวขยายนั่นเองค่ะจากที่เราได้รับชมครอบครัวของน้องออดี้ไปแล้วนะคะสมาชิกในครอบครัวของน้องออดี้มีใครบ้างคะช่วยกันตอบพร้อมกันได้เลย
3: ค
1: ุ
3: ณพ
1: ่อค
3: ุ
1: ณแม่คุณอาแล้วก็ออดีมีด้วยกันกี่คนนะ
3: 4
1: คนด้วยกันเอ๊ะแล้วครอบครัวของน้องออดีเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือว่าครอบครัวขยายคะ
3: ครอบคร
1: ั
3: วขยาย
1: ครอบครัวขยายเนื่องจากว่ามีใครเข้ามาอยู่ด้วยนะ
3: ค
1: ุณอาจำได้ไหมคะว่าคุณอามีลำดับครอบครัวหรือว่าลำดับความสัมพันธ์อย่างไรตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะคุณอาเป็นใครนะ
4: เป็นน้องของพ่อครับ
1: เป็นน้องของพ่อเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ก็เป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูครอบครัวที่สองค่ะ
5: และนี่ก็เป็นครอบครัวของเด็กหญิงข้าวหอมค่ะสมาชิกในครอบครัวของเด็กหญิงข้าวหอมประกอบไปด้วยคุณแม่และเด็กหญิงข้าวหอมค่ะซึ่งครอบครัวของเด็กหญิงข้าวหอมนะคะอยู่กับคุณแม่2คนถึงแม้ว่าจะอยู่กันเพียงแค่2คนแต่ว่าคุณแม่ก็มอบความรักความอบอุ่นและดูแลเอาใจใส่น้องข้าวหอมเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
1: จากที่เราได้รับชมไปแล้วนะคะว่า สมาชิกในครอบครัวของน้องข้าวหอมมีใครบ้างคะตอบพร้อมกันได้เลยมีคุณแม่แล้วก็มีน้องข้าวหอม2คนเท่านั้นแต่ว่าการที่เขาอยู่กัน2คนเนี่ยข้าวหอมดูมีความสุขไหมคะ
3: ม
1: ีความสุขและคุณแม่มีความสุขไหมคะ
3: ม
1: ีความสุขเหมือนกันถึงแม้ว่าครอบครัวเนี่ยจะมีสมาชิกเพียงแค่2คนแต่ก็สามารถมีความสุขในครอบครัวได้เหมือนกันนะคะซึ่งการที่เราจะมีความรักความอบอุ่นและความผูกพันในครอบครัวได้นั้นนอกจากจะมีสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวแล้วเราจะต้องมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันด้วยซึ่งในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของครอบครัวอบอุ่นกันค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถระบุสมาชิกในครอบครัวได้ค่ะข้อที่2นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะไปรับชมในภาพนี้กันก่อนเลยค่ะในภาพนี้เท่าที่เราสังเกตมีใครบ้างคะในภาพนี
0: ้คุณพ
1: ่
0: อ
1: มีคุณพ
0: ่อ
1: มีคุณแม่
0: คุณพี่
1: มีคุณพี่เป็นลูกใช่ไหมคะแล้วก็มี
0: น
1: ้องมีสุนัขด้วย1ตัวนะคะจากภาพนี้เนี่ยสมาชิกในครอบครัวนะคะมีกี่คนเอ่ย
0: 4
1: คนด้วยกันภาพนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่บ้างคะเล่นของเล่นเป็นคุณพ่อกับน้องกำลังเล่นของเล่นกันและก็มีคุณแม่กับลูกสาวกำลังอ่านหนังสือกันอยู่ใช่ไหมคะในภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไหมคะเป็นนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ย

0: มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมง่ายๆอย่างการอ่านหนังสือหรือว่าเล่นของเล่นร่วมกันเอ๊ะแต่ถ้าหากว่าเรานั่งอยู่ด้วยกันในห้องนั่งเล่นแบบนี้แต่ว่าลูกก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นคุณแม่ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นแบบนี้เราจะมีความสัมพันธ์อันดีกันได้ไหมคะไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์ในการพูดคุยกันไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่าไม่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันแบบนั้นเราจะไม่เรียกว่ากิจกรรมในครอบครัวนะคะกิจกรรมในครอบครัวค่ะคือการกลุ่มคนเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้พูดคุยกันนั่นเองแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่ากิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพที่สองในภาพนี้มีใครบ้างเอ่ยมีคุณพ่อและก็มีลูกๆ2คนใช่ไหมคะในภาพกำลังทำอะไรเอ่ย
1: ปล
0: ู
1: กต
0: ้
1: นไม
0: ้ปลูกต้นไม้เอ๊ะไหนใครเคยช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้บ้างคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะในห้องต้นทางของเราและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครเคยช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้บ้างเอ่ยแต่บางบ้านเนี่ยก็ไม่เป็นการปลูกต้นไม้อาจจะเป็นการช่วยทำกิจกรรมอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นช่วยล้างรถใช่ไหมคะเคยไหมเอ่ยเคยนะคะหรือว่าอาจจะช่วยคุณแม่ล้างจานเคยไหมคะเป็นการทำกิจกรรมหรือว่าช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำได้นั่นเองค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีไหมคะ
1: เป
0: ็นนะคะต่อไปค่ะในภาพนี้โอ้โหเป็นการทำอะไรกันอยู่คะกิจกรรมนี
1: ้
0: รับประทานอาหารร่วมกันอาจจะเป็นอาหารมื้อใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นอาหารมื้อเล็กก็ได้นะคะที่เรารับประทานกันอยู่แล้วในทุกๆวันในใครรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวทุกวันเลยคะยกมือค่ะหลายคนเลยบางคนก็อาจจะร่วมรับประทานในบางมื้อมีไหมคะก็มีบ้างนะคะซึ่งการรับประทานอาหารในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆวันอยู่แล้วบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ว่าการที่เราได้นั่งรับประทานอาหารร่วมกันนะคะจะทำให้เราเนี่ยได้พูดคุยกันได้มีการสนทนาเวลารับประทานอาหารไหนคุณพ่อคุณแม่ใครมักจะถามว่าวันนี้มีการบ้านหรือเปล่ามีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะวันนี้เรียนอะไรมาบ้างถามไหมคะถามวันนี้ทำอะไรบ้างถามไหมคะถามนะคะนั่นก็เป็นการดูแลเอาใจใส่ในรูปแบบหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะถามไถ่เรานั่นเองซึ่งช่วงเวลาในการรับประทานอาหารนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่ากิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมในครอบครัวเนี่ยได้มีอะไรกันบ้างนักเรียนและครอบครัวเนี่ยเคยทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนในภาพหรือไม่คะยกมือตอบได้เลยนะคะท่านนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเลยค่ะไหนใครเคยทำกิจกรรมในลักษณะเดียวกับภาพที่ครูเล็กได้เสนอไปนี้บ้างไหมเอ่ยก็มีหลายคนเลยนะคะแล้วอาจจะทำกิจกรรมอื่นๆก็ได้กิจกรรมอะไรบ้างที่เราเคยทำลองนึกดูสิคะการที่เราเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวทำให้นักเรียนรู้สึกอย่างไรการที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวทำให้นักเรียนได้รู้สึกอย่างไรบ้างคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะตอบได้เลยได้เลยค่ะ1คน
2: ความสนุกสนานครับ
0: มีความสุขสนุกสนานโอ้โหเยี่ยมมากค่ะขอฟังอีกสัก1คนกลุ่มที่2ค่ะการที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวทำให้หนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
3: ดีใจค่ะ
0: ดีใจนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะซึ่งการที่ทำให้เราเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเป็นการสร้างความสัมพันธ์

0: เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าครอบครัวของออดี้นะคะเขามีกิจกรรมอะไร
1: ในเวลาว่างครอบครัวของออดี้ก็มักจะพาออดี้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆค่ะเพราะว่าการท่องเที่ยวมันก็เป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับออดี้และการไปเที่ยวนี้นะคะออดี้ก็มักจะได้ความรู้ใหม่ๆติดตัวกลับมาเสมอเลยค่ะ
0: จากที่เราได้รับชมกันไปนะคะกิจกรรมที่น้องออดี้ได้ทำร่วมกับครอบครัวคืออะไรคะตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะตอบได้เลยค่ะจากที่เราได้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะกิจกรรมที่น้องออดี้ได้ทำร่วมกับครอบครัวคืออะไรคะ
2: ไปเที่ยวกันค่ะ
0: ไปเที่ยวกันนั่นเองเอ๊ะครอบครัวไหนใช้กิจกรรมยามว่างในการไปเที่ยวบ้างคะยกมือตอบได้เลยค่ะหลายครอบครัวเลยนะคะถ้าหากมีเวลาว่างก็ไปเที่ยวได้การไปเที่ยวนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆและก็ได้เก็บประสบการณ์ที่ดีร่วมกับคนในครอบครัวด้วยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าครอบครัวของน้องข้าวหอมเขาทำอะไรกันในเวลาว่างนะคะ
1: ในเวลาที่คุณแม่ว่างจากการทำงานคุณแม่ก็มักจะหาของอร่อยๆของที่มีประโยชน์มาให้กับน้องข้าวหอมทานค่ะน้องข้าวหอมชอบทานผลไม้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเมื่อคุณแม่รู้ว่าน้องข้าวหอมชอบรับประทานอะไรคุณแม่ก็จะหาสิ่งนั้นมาให้น้องข้าวหอมเสมอเลยล่ะค่ะ
0: จากที่ได้รับชมกันไปแล้วนะคะกิจกรรมที่น้องข้าวหอมทำร่วมกับครอบครัวคืออะไรคะตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะ
2: กินอาหารกันครับ
0: กินอาหารด้วยกันใช่ไหมคะรับประทานอาหารร่วมกันจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเท่าที่เราสังเกตน้องข้าวหอมชอบรับประทานอะไรคะ
3: ส้ม
0: และผลไม้อื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วการที่คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยรู้ว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรนั่นแสดงให้เห็นถึงว่าท่านเนี่ยได้ใส่ใจและก็ดูแลเราและก็มักจะหาสิ่งที่เราชื่นชอบเนี่ยมาไว้ให้กับเราไหนคุณพ่อคุณแม่ใครเป็นแบบนี้บ้างคะเป็นเหมือนคุณแม่น้องข้าวหอมมีไหมคะหลายคนเลยนะคะซึ่งก็เป็นการแสดงความรักในรูปแบบหนึ่งเช่นกันแต่การแสดงความรักเนี่ยไม่ใช่มีแต่เพียงรูปแบบนี้รูปแบบเดียวนะคะก็ยังมีรูปแบบอื่นๆอีกด้วยค่ะซึ่งการแสดงความรักนะคะเราก็สามารถทำได้โดยการที่เราเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันการที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเราได้ทำกิจกรรมร่วมกับเราในครอบครัวนั่นแสดงให้เห็นถึงความรักที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วล่ะค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวสมาชิกทุกคนนะคะก็ต้องการที่จะต้องมีสุขภาพที่ดีมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนดังนั้นค่ะเราควรจะช่วยกันดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลในครอบครัวเพื่อชีวิตที่เป็นสุขนั่นเองเราลองกลับไปนั่งคิดดูที่บ้านก็ได้นะคะว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่เราชอบทำร่วมกับคนในครอบครัวและทำให้เรามีความสุขค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการสร้างความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวเราลองสังเกตดูว่าเหมือนกับหัวข้อที่ครูเล็กจะนำเสนอต่อไปนี้หรือไม่นะคะในหัวข้อแรกนะคะสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่สามัคคีไม่ทะเลาะกันเอ๊ะในบ้านใครบ้างนะลองคิดในใจตอบคำถามกับตัวเองในใจได้เลยนะคะบ้านของเราเนี่ยรักใคร่สามัคคีกันหรือเปล่าหรือว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นบ้างไหมถ้าหากว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นเด็กๆคิดว่าสมาชิกในครอบครัวจะเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรเอ่ยไม่มีความสุขใช่ไหมคะจะเกิดจิตใจที่ขุ่นมัวเกิดขึ้นในครอบครัวนั่นเองถ้าหากว่าเราอยากให้ครอบครัวของเรามีความสุขเราก็ต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีพี่หรือว่ามีน้องไหนใครมีพี่บ้างในใครมีน้องบ้างมักจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นหรือเปล่าคะมีการทะเลาะเกิดขึ้นบ้างไหมคะมีนะคะเป็นเรื่องปกติแต่ เราไม่ควรที่จะทะเลาะเบา

แว้งกันเราควรที่จะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะเด็กๆการที่เราทะเลาะกันจนถึงเกิดความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจอะไรเราก็ควรจะพูดคุยกันให้ดีค่ะต่อไปค่ะสมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างที่ครูเล็กนะคะได้นำเสนอภาพต่างๆไปแล้วนะคะว่าในครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวบ้างหรือว่าได้ทำกิจกรรมใดๆที่เราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติอย่างการรับประทานอาหารหรือว่าการที่เราได้ดูหนังร่วมกันดูโทรทัศน์ร่วมกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วล่ะค่ะต่อไปค่ะสมาชิกในครอบครัวให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่างๆแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างเช่นการทำงานบ้านในใครเคยช่วยเหลือคนในครอบครัวในการทำงานบ้านบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะไหนใครไม่เคยทำงานบ้านเลยมีหรือเปล่าในห้องต้นทางของเราไม่มีเลยนะคะและในห้องปลายทางล่ะคะใครเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองทำงานบ้านบ้างคะซึ่งการทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการรดน้ำต้นไม้ใครเคยทำบ้างใครเคยล้างจานบ้างคะโอ้โหใครเคยให้อาหารสัตว์เลี้ยงบ้างคะโอ้โหหลายคนทำหลายหน้าที่เลยนะคะเยี่ยมมาเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะซึ่งงานบ้านนะคะเป็นงานของใครงานบ้านเป็นของใครของทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านในครอบครัวของเราควรที่จะต้องช่วยเหลืองานบ้านนะคะอะไรที่เราสามารถทำได้ก็ควรทำแต่ถ้าอะไรที่มันยิ่งใหญ่เกินไปอย่างเช่นการทำอาหารแบบนี้ยากไหมคะการทำอาหารก็มีความยากเพราะว่าต้องใช้ไฟต้องใช้ของมีคมอาจจะเกิดอันตรายได้ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลต่อไปค่ะสมาชิกในครอบครัวนะคะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสมนะคะซึ่งแต่ละครอบครัวค่ะก็มีการอาศัยอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนนะคะก็อาจจะไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาซึ่งแต่ละศาสนาก็มีพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไปในครอบครัวของแต่ละครอบครัวเนี่ยก็มักจะพาเด็กๆนะคะไปเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนานั่นก็เป็นกิจกรรมที่ดีหนึ่งอย่างเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีเอ๋ไหนใครที่บ้านใครผู้ปกครองชอบจะอบรมสั่งสอนเป็นประจำเลยคะหลายคนเลยนะคะแต่ว่าเราก็มักจะมองว่าการอบรมสั่งสอนนั้นหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นการที่ท่านเนี่ยบ่นเราแล้วบ่นหรือเปล่าไม่ได้บ่นนะคะท่านเนี่ยอยากจะสอนเราอยากจะบอกเราเนี่ยให้ทำสิ่งที่ดีๆและก็เป็นคนดีของสังคมนั่นเองดังนั้นนะคะเราอาจจะต้องรับฟังท่านแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อให้เราเนี่ยเติบโตมาเป็นคนที่ดีนั่นเองค่ะและข้อนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะพ่อแม่และผู้ปกครองเอาใจใส่ในด้านการศึกษาของลูกจากที่ครูเล็กได้ถามเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะถามว่าวันนี้มีการบ้านไหมมีไหมคะมักจะมีคำถามเป็นประจำวันนี้เรียนอะไรมาบ้างถามไหมคะถามอ่านหนังสือหรือยังถามนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเอาใจใส่เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทักษะในเรื่องของการอ่านเขียนนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆยิ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่2เนี่ยเราก็ควรต้องใส่ใจในเรื่องของการอ่านเขียนเป็นพิเศษค่ะครอบครัวนะคะก็มีบทบาทที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กๆนะคะมีทักษะที่ดีขึ้นค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่ากิจกรรมในครอบครัวหรือว่าการสร้างความสำคัญอันดีในครอบครัวของเราเนี่ยเป็นอย่างไรและเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าครอบครัวไม่ว่าครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่หรือว่าครอบครัวที่เล็กมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ไม่เหมือนกับเพื่อนแต่การที่เรากลับบ้านไปเนี่ยแล้วมีคนดูแลเอาใจใส่ถือว่าเรามีครอบครัวไหมคะมีครอบครัวนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเราอาจจะอาศัยอยู่กับคนอื่น
ที่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ของเราแต่เมื่อเรา

0: กลับไปบ้านแล้วมีคนดูแลเอาใจใส่เรานั่นแหละค่ะคือครอบครัวของเรานั่นเองดังนั้นนะคะอยากให้เด็กๆนะคะเห็นถึงความรักและความสำคัญที่ครอบครัวของเราเนี่ยได้มอบให้กับเรานะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะในกิจกรรมประจำวันนี้นะคะเป็นใบงานที่2เรื่องครอบครัวอบอุ่นค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานค่ะให้นักเรียนระบายสีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวของนักเรียนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะดูภาพซึ่งใบงานนี้นะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งใบงานนี้นะคะเท่าที่เราสังเกตเนี่ยมีภาพทั้งหมดกี่ภาพคะในภาพนี
1: ้
0: 6ภาพด้วยกันและมีภาพไหนบ้างนะที่เป็นกิจกรรมที่เราสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวของเราได้บ้างให้เด็กๆลองสังเกตดูก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะมาลงมือปฏิบัติในการทำใบงานพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งการทำใบงานนี้นะคะก็จะมีใบความรู้ที่2เรื่องครอบครัวอบอุ่นค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บเดียวกันเลยนะคะคุณครูเล็กนะคะก็ได้จัดทำใบงานที่มีข้อความเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวคุณครูสามารถให้นักเรียนฝึกอ่านได้เลยค่ะในช่วงกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะคะก็จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่2เรื่องครอบครัวอบอุ่นนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่2เรื่องครอบครัวอบอุ่นเช่นกันค่ะและกิจกรรมที่ครูปลายทางจะต้องทำในช่วงปฏิบัติกิจกรรมนะคะให้อธิบายคำชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมรวมถึงดูแลควบคุมนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในห้องต้นทางของเราเนี่ยบางคนก็ยังเหลือระบายสีอีกนิดหน่อยนะคะและห้องเรียนปลายทางล่ะคะทำเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าเสร็จแล้วนะคะก็เยี่ยมเลยละค่ะแต่ถ้ายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยพร้อมๆกันเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการระบายสีเพิ่มเติมนะคะจากใบงานที่2ของเราเรื่องครอบครัวอบอุ่นมีด้วยกันกี่ภาพคะ
1: 4ภาพ
0: ทั้งหมดมีกี่ภาพทั้งหมดมีกี่ภาพ6ภาพเดี๋ยวเราดูภาพแรกภาพแรกเราเห็นกลุ่มคนในครอบครัวนี้กำลังทำอะไรคะ
1: ช่วยก
0: ัน
1: ทำ
0: ความสะอาดเยี่ยมเลยต่อไปค่ะภาพที่2ค่ะ
1: แกล
0: ้งน้องใช้ความรุนแรงด้วยแบบนี้ดีหรือไม่ดี
1: ไม่ดี
0: นะคะภาพนี้นะคะ

0: กินอาหารร่วมกันต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะสวัสดีคุณยายต่อไปค่ะภาพนี้อาจจะเป็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนั่นเองค่ะและภาพสุดท้ายล่ะคะภาพนี้กำลังช่วยกันปลูกต้นไม้นั่นเองเราระบายสีทั้งหมดกี่ภาพคะ
1: 4
0: ภาพด้วยกันนั่นก็คือ4ภาพนี้นั่นเองก็เป็นภาพแรกที่ช่วยกันทำความสะอาดและก็ภาพที่เป็นครอบครัวกำลังทานอาหารร่วมกันภาพการยกมือไหว้คุณยายและก็ภาพที่ครอบครัวช่วยกันปลูกต้นไม้นั่นเองในใครทำถูกหมดเลยบ้างโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนไปทางทำถูกเหมือนกันหรือเปล่าคะปรบมือให้ตัวเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมกับครอบครัวได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีค่ะคุณครูเล็กมีคำถามค่ะเด็กๆอยากให้เด็กตั้งใจฟังให้ดีนะคะคำถามนี้ค่ะถามว่านักเรียนคิดว่าทุกครอบครัวมีความรักความอบอุ่นหรือไม่เด็กๆคิดว่าทุกครอบครัวหรือเปล่าคะที่มีความรักความอบอุ่นจริงๆแล้วนะคะบางครอบครัวเนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าตามข่าวสารในโทรทัศน์เนี่ยบางครอบครัวนะคะก็อาจจะไม่ได้มีความรักความอบอุ่นนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวนั่นเองซึ่งคุณครูเล็กนะคะอยากฝากให้คุณครูปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตนะคะว่าเด็กนักเรียนของคุณครูคนไหนบ้างที่อาจจะมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะซึ่งความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะพบว่าเด็กๆคนไหนมีการถูกใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากจนเกินความจำเป็นนะคะสามารถติดต่อไปที่สายด่วนได้ที่เบอร์1300ค่ะเป็นการแจ้งเหตุได้เลยนะคะคุณครูเล็กก็อยากจะฝากไว้ให้กับคุณครูปลายทางช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆแล้วก็พื้นฐานของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆถือว่าเป็นเยาวชนที่สามารถสร้างอนาคตของเราในต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าเขาถูกใช้ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นมากเกินไปคุณครูก็สามารถเป็นกระบอกเสียงต่อไปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันต่อไปเลยนะคะบทเรียนที่เราเรียนกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของครอบครัวอบอุ่นนะคะสัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยเป็นกุญแจที่สำคัญของการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์สมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นนั่นเองนะคะจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่าเราก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเลยที่สามารถทำให้ครอบครัวของเราอบอุ่นได้นะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าไม่ว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่จำนวนเท่าไหร่หรือว่าอาศัยอยู่กับใครนะคะถ้าหากว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีการอบรมมีการเลี้ยงดูให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้เราก็สามารถเรียกว่าครอบครัวได้เสมอค่ะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของเด็กเอ๋ยเด็กดีครั้งที่1ค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่3เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี1ใบงานที่3เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี1ซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ
2: ทั้งหมดทำความครบ

0: หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตติสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit me like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่

ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่านบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะในชั่วโมงที่แล้วค่ะเด็กๆเราพูดคุยถึงเรื่องการพูดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆในชั่วโมงนี้ก็ยังเกี่ยวกับยังอยู่ในเรื่องของการพูดเด็กๆคิดว่าการพูดมีความสำคัญกับเราไหมคะไหนใครคิดว่าการพูดมีความสำคัญกับเราบ้างเด็กๆยกมืออย่างมั่นใจเลยเด็กๆคิดว่าการพูดนะคะมีความสำคัญกับเราทุกคนเลยเด็กๆเอามือลงค่ะแน่นอนค่ะเด็กๆการพูดมีความสำคัญกับเรานะคะจากชั่วโมงที่แล้วถ้าเราพูดดีจะเป็นอย่างไรคะเป็นสีแก่ตัวมีคนรักมีคนชื่นชอบนะคะแต่หากเราพูดไม่ดีใช้คำพูดที่ไม่ดีกับเพื่อนเป็นอย่างไรคะ
2: ปากม
1: ีสีปีใหม่บอกว่าปากอาจจะมีสีนะคะก็คือเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่รักนะคะก็หรือว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็อาจจะเป็นได้นะคะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการพูดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะที่จะออกมาพูดวันนี้มีคนออกมาพูดหน้าห้องอีกเหมือนเช่นเคยนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะอยู่ในเรื่องของการพูดคุณครูมีนิทานดีๆมาฝากเด็กๆด้วยไหนใครอยากฟังนิทานบ้างคะเด็กๆปลายทางมีใครอยากฟังนิทานบ้างคะถ้าอยากฟังนิทานนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องแพรพูดเพราะภัทรวลีนิ่มนวลบ่ายอากาศดีที่สนามหญ้าเด็กๆ เริงร่ามาเล่นที่นี่ดูนั่นเครื่องเล่นโดดเด่นหลายสีน่าสนุกดีมีเพื่อนมากมายแพรชอบเหลือเกินม้าหมุนเพลินใจแต่เอ๊ะทำไมใหญ่เพื่อนเมินหนีเพราะแพรว่าเพื่อนใครช่วยเตือนทีแพรพูดอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะแพรพูดไม่เพราะเพื่อนก็สายหน้าใครจะชอบล่ะแพรว่าคนอื่นเพื่อนพากันย้ายไปเล่นม้าลื่นเด็กๆแช่มชื่นเล่นไม้ลื่นกันแพรจึงตามไปเล่นไม้ลื่นนั้นแต่พอเล่นกันไม่นานเท่าไหร่แพรพูดไม่เพราะเพื่อนไม่พอใจหยุดเล่นทันใดไม่มีใครฝืนเพื่อนต่างเปลี่ยนใจ

0: ไม่เล่นไม้ลื่นปล่อยให้แพรยืนเหงาอยู่คนเดียวดูสิทำไมเพื่อนไม่แลเหลียวเหลือแพรคนเดียวโดดเดี่ยวจริงหนอไม่รู้ตัวแย่แพรพูดไม่เพราะอยากเข้าไปง้อแต่ก็ไม่กล้าแพรเศร้าเมื่อเห็นเพื่อนเล่นชิงช้าเลิกเล่นดีกว่าถ้าเพื่อนไม่สนไปหาคุณแม่หน้าแพรมองมนเล่าเรื่องทุกคนไม่สนใจแพรคุณแม่ถามไทยห่วงใยดูแลคำพูดของแพรจะต้องแก้ไขควรมองข้อดีที่มีรอบกายพูดดีจากใจไพเราะชวนฟังถ้าจะว่าใครคิดใหม่ทุกครั้งหากถูกว่าบ้างอาจนั่งน้อยใจขอบคุณคุณแม่สอนแพรคิดได้แพรไม่ว่าใครพูดไพเราะดีพูดจาอ่อนหวานทุกวันทุกที่พูดด้วยไมตรีเป็นสิ่งมีค่าแพรเป็นที่รักนับจากนั้นมาถ้อยคำวาจาพาเพื่อนสุขใจพูดคำสุภาพคำหยาบไม่ใช้เพื่อนอยากอยู่ใกล้ไม่มีบาดหมางถ้าเราพูดเพราะใครก็ชอบฟังช่วยสร้างพลังสร้างกำลังใจสารสามัคคีโลกนี้สดใสเริ่มได้ง่ายๆพูดไพเราะเอ่ยจบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องอะไรคะ
1: แพรพูดเพราะ
0: เอาเสียงให้ถูกค่ะนิทานเรื่อง
1: แพรพูดเพราะ
0: นิทานเรื่องแพรพูดเพราะนะคะในต้นเรื่องแพรมีนิสัยอย่างไรไหนใครตอบคุณแหม่มได้บ้างในตอนต้นเรื่องใช่ไหมคะวันนี้เราจะอ่านเป็นนิทานพิเศษที่เป็นนิทานบทร้อยกลองมีใครทราบบ้างว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยแพรมีนิสัยอย่างไรทำไมเพื่อนๆถึงไม่มีใครอยากเล่นด้วยน้องทีทัศน์ค่ะ
2: พูดคำหยาบใส่เพื่อนครับ
0: พูดคำหยาบคายใส่อะไรอีกคะน้องเบิ้ลค่ะ
3: พูดไม่พอครับ
0: พูดไม่เพราะกับเพื่อนๆพอแพรพูดไม่เพราะกับเพื่อนๆเนี่ยมีใครอยากเล่นกับแพรไหมคะไม่มีใครอยากเล่นเลยเพื่อนก็เลยย้ายไปเล่นเครื่องเล่นอื่นใช่ไหมคะพอแพรตามไปเพื่อนก็ย้ายไปอีกนะคะแพรก็เลยพิจารณาตัวเองไปปรึกษาคุณแม่ใช่ไหมคะว่าแพรเนี่ยมีสิ่งอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคุณแม่บอกว่าอะไรคะแพรพูดไม่พอแล้วต้องแก้ไขอย่างไรคะต้องพูดดีๆกับเพื่อนๆใช่ไหมคะเห็นเด็กเองเห็นไหมว่าคำพูดเนี่ยมีความสำคัญกับเราถ้าเราพูดเพราะก็จะมีแต่คนรักมีคนอยากเข้าหาเราแต่ถ้าเราพูดจาไม่เพราะพูดคำหยาบชอบว่าเพื่อนจะเป็นอย่างไรคะเหมือนกับแพรที่อยู่ตอนต้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางของครูแหม่มนะคะต้องนำบทเรียนจากนิทานเรื่องแพรพูดเพราะไปใช้นะคะไปปรับวิธีการพูดใหม่นะคะจะได้มีแต่คนรักเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเรายังอยู่ในเรื่องของการพูดนะคะก็คือในเรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวคำว่าสีนี้หมายถึงสีดำสีขาวสีชมพูหรือเปล่าคะสีนี้สรอีสีสรเปลี่ยนเป็นเสียงสออ่านออกเสียงว่าสีแปลว่าอะไรเด็กๆลองดูจากเรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวถ้าพูดดีจะมีแต่อะไรกับเราคะ
1: ความด
0: ีจะมีแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะคะแก่ตัวเรานั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการพูดขอความช่วยเหลือและการพูดขอร้องในโอกาสต่างๆได้พูดขอความช่วยเหลือและพูดขอร้องในโอกาสต่างๆได้รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการพูดขอความช่วยเหลือและพูดในโอกาสต่างๆได้นะคะครูแหม่มสังเกตเด็กๆนะคะเรียกว่าที่อยู่ต้นทางเด็กๆในห้องเนี่ยบางคนเรียกว่าเวลาจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนไม่กล้าพูดเช่นบางคนไม่มีดินสอบางคนไม่มีสีแต่ไม่กล้าพูดยืมเพื่อนมีไหมคะในห้องนี้

0: เพื่อนๆบอกว่ามีแต่ถ้าครูแหม่มเห็นเนี่ยครูแหม่มก็จะบอกกับเด็กๆนะคะให้เรียกว่าเราจะต้องกล้าพูดขอความช่วยเหลือกับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับคุณครูหรือว่ากับคนอื่นนะคะจากสถานการณ์ในชั่วโมงที่แล้วที่เด็กๆ สมมุติใช่ไหมคะว่าถ้าเราไปหลงทางกับผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะต้องกล้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองนะคะซึ่งวันบทเรียนวันนี้เนี่ยเรียกว่ามีความสำคัญกับเด็กๆนะคะที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องตั้งใจเรียนนะคะเอาละค่ะเด็กๆเห็นว่าคุณแม่ทำไมวันนี้มีนักเรียนมาอยู่ในโทรทัศน์ของเราด้วยคุณแม่มีสื่อดีๆนะคะมาฝากเด็กๆลองดูสถานการณ์นี้แล้วสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรนะคะเด็กๆเดี๋ยวจะถามคำถามกับเด็กๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: เอ้ากล้ามายืนทำอะไรตรงนี้คะยังไม่กลับบ้านหรอ
2: คุณครูครับช่วยผมด้วยครับผมมารอแม่หน้าโรงเรียนนานแล้วแม่ยังไม่มารับเลยครูช่วยโทรศัพท์หาแม่ผมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูโทรหาคุณแม่นะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณครูประจำชั้นน้องกล้านะคะตอนนี้น้องกล้ารอคุณแม่อยู่หน้าโรงเรียนคุณแม่มารับน้องกล้าหรือยังคะกำลังมานะคะเดี๋ยวคุณครูรอเป็นเพื่อนน้องกล้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่มารับนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวคุณครูรอเป็นเพื่อนค่ะ
0: จากสื่อวิทัศน์นี้สถานการณ์ในเรื่องเป็นอย่างไรคะไหนใครพอที่จะเล่าสถานการณ์ให้คุณครูฟังได้บ้างน้องค่ะในเป็นอย่างไรคะ
3: มีพี่ก้าคนหนึ่งครับ
0: อะไรนะคะ
3: มีคนคนหนึ่งครับรอแม่ครับ
0: มีเพื่อนของเราไปรอคุณแม่ที่หน้าโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วเจอคุณแม่ไหมคะ
3: ไม่เจอ
0: ไม่เจอทำแล้วเพื่อนคนนี้เนี่ยที่ชื่อกล้าเนี่ยน้องกล้าเนี่ยทำอย่างไรคะ
3: บอกคุณครูครับ
0: บอกคุณครูก็คือการพูดขอความช่วยเหลือจากคุณครูนั่นเองนะคะก็คือถ้าเด็กๆกล้าพูดขอความช่วยเหลือจากคุณครูจากผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือหรืออาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือก็ได้ถ้าเราพูดจาไม่ถูกไม่ดีไม่ตามหลักนะคะหรือว่าพูดจาที่ไม่สุภาพนะคะคนที่เราขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอความช่วยเหลือจากเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการพูดขอความช่วยเหลือให้พูดอย่างไรให้ประทับใจผู้ฟังนะคะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ฟังนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะมีหลักการพูดอย่างไรเด็กๆต้องติดตามชมนะคะนี่เลยจากข้อความขั้นต้นเป็นการพูดในลักษณะใดคะเด็กๆตอบพร้อมกันค่ะจากลักษณะที่บอกว่าคุณครูครับช่วยโทรหาคุณแม่ให้ผมหน่อยคะเป็นการพูดอะไรคะเด็กๆพูดขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะคำถามที่สองนักเรียนเคยพูดขอความช่วยเหลือหรือไม่แล้วได้รับความช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรใครจะยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ฟังบ้างใครเคยพูดขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนจากคุณครูจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจากคนแปลกหน้ามีใครบ้างเคยพูดขอความช่วยเหลือผู้อื่นไหนใครเคยพูดขอให้เพื่อนช่วยหยิบของให้บ้างน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มเคยพูดขอความช่วยเหลือให้เพื่อนหยิบของให้ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่น้องปลื้มพูดขอความช่วยเหลือเนี่ยน้องปลื้มเคยได้รับการช่วยเหลือไหมคะพอพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนช่วยเหลือไหมคะ
4: ช่วยเหลือครับ
0: ช่วยเหลือแล้วเวลาที่น้องปลื้มพูดน้องปลื้มพูดอย่างไรคะ
4: หยิบขวดน้ำให้เราหน่อย
0: หยิบขวดน้ำให้เราหน่อยอ่ะถ้าเด็กๆได้ยินหยิบขวดน้ำให้เราหน่อยเราจะรู้ไหมคะว่าปลื้มพูดกับใครเราอาจจะระบุชื่อของผู้ที่เราขอความช่วยเหลือเช่นปกรณ์ปกรณ์ช่วยหยิบขวดน้ำให้เราหน่อยได้ไหมแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆก็จะเป็นการพูดขอความช่วยเหลือที่ครบถ้วนใจความสมบูรณ์นั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งคำถามเมื่อนักเรียนได้รับความช่วยเหลือแล้วทำอย่างไรสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้น้องปื้มขอยืมให้เพื่อนหยิบขวดน้ำให้ใช่ไหมคะแล้วพอเพื่อนหยิบขวดน้ำให้เนี่ยน้องปลื้มทำอย่างไรคะ
4: ขอบคุณครับ
0: พูด

ขอบคุณหรือว่าขอบใจเพื่อนที่ช่วยเหลือเรานะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเมื่อได้รับความช่วยเหลือหรือการช่วยเหลือทุกครั้งแล้วนะคะอย่าลืมกล่าวคำขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเราทุกครั้งนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูการพูดขอความช่วยเหลือและการพูดขอร้องกัน

0: และการพูดขอร้องก็คือการใช้ถ้อยคำและกิริยาที่มีท่าทางสุภาพอ่อนน้อมควรที่จะมีคำว่าอะไรในประโยคที่เราพูดคะเด็กๆโปรด
1: กร
0: ุณาช่วยเลือกใช้คำใดคำหนึ่งไม่ต้องใช้ทุกคำเช่นน้องประภัสราคะโปรดกรุณาช่วยครูแมมหยิบไมค์ให้หน่อยแบบนี้ได้ไหมคะก็จะเป็นการใช้คำนะคะที่มากจนเกินไปนะคะเด็กๆก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมกับคนที่เราพูดด้วยนะคะแล้วก็เลือกใช้เพียงแค่คำใดคำหนึ่งเท่านั้นนะคะนี่เลยมาดูกันว่าแต่ละคำใช้คำว่าอะไรบ้างนี่เลยการพูดขอความช่วยเหลือสถานการณ์แรกคุณครูครับกรุณาอธิบายการบ้านข้อนี้ให้ผมฟังอีกครั้งได้ไหมครับคำว่ากรุณาเราอาจจะใช้กับคนที่มีอายุมากกว่าเราคำว่าโปรดคำว่ากรุณานะคะจะใช้กับผู้ที่มีอายุมากกว่าเราอย่างเช่นข้อความนี้นะคะต่อไปข้อความที่2เด็กต้นทางและเด็กปลายทางออกเสียงพร้อมกันนะคะ1 2 3คุณป้าคะช่วยหยิบหนังสือที่อยู่บนโต๊ะให้หนูหน่อยค่ะในประโยคนี้มีคำไหนที่หมายถึงการขอความช่วยเหลือคำว่าช่วยนะคะเก่งมากๆข้อความที่3ค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเสียงพร้อมกันถ้าเด็กๆได้ยินนักเรียนคะช่วยคุณครูถือของหน่อยค่ะได้ยินแบบนี้อยากช่วยไหมคะอยากช่วยแต่ถ้าคุณแม่บอกว่านักเรียนมาถือของให้ครูสิชอบไหมคะแบบนี้ไม่ชอบชอบแบบไหนเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางชอบแบบที่1หรือแบบที่2แบบที่1ตอบคุณแม่หน่อยว่าทำไมเด็กๆถึงชอบแบบที่1เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพูดเพราะใช้คำพูดแล้วก็ท่าทางสีหน้าที่เรียกว่าอ่อนน้อมสุภาพกับผู้พูดนั่นเองนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนำไปใช้ด้วยนะคะต่อไปปลื้มจ๊ะช่วยสอนการบ้านเราหน่อยนะนี่เป็นปลื้มถ้าเป็นปลื้มปลื้มอยากช่วยไหมคะอยากช่วยแล้วถ้าอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งปลื้มมาช่วยสอนการบ้านหน่อยเด็กเร็วๆอยากช่วยไหมคะไม่อยากนั่นเองนะคะนี่ใส่หัวเลยนะคะไม่อยากช่วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: ช่วยขอการบ้าน
0: ปลื้มจ๊ะช่วยสอนการบ้านเราหน่อยสิเด็กๆ เห็นแบบนี้อยากช่วยไหมคะอยากช่วยไหมคะอยากช่วยไหมคะไม่อยากเด็กๆบอกเด็กๆบางคนบอกว่าไม่อยากเพราะว่ามีบางคำที่อาจจะไม่เข้าหูเด็กๆอาจจะไม่สุภาพคำว่าอะไรคะสออิสิเหมือนกับเป็นการบังคับขู่เข็นใช่ไหมคะบอกว่าอยากขอความช่วยเหลือเขาก็ต้องพูดด้วยท่าทางคำพูดที่สุภาพไม่ใช่คำพูดที่แกมบังคับเพื่อนนะคะต่อไปนี่เลยอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3แก้วตาช่วยหั่นผักให้แม่หน่อยนะแบบนี้แก้วตาอยากช่วยคุณแม่ไหมคะแก้วตาบอกว่าเจอคำพูดขอความช่วยเหลือแบบนี้อยากช่วยคุณแม่รีบไปช่วยคุณแม่ทันทีเลยนะคะอีกคำพูดอีกคำพูดหนึ่งถ้าคุณครูเป็นแม่น้องแก้วตาแก้วตามาช่วยหั่นผักหน่อยสิวันๆเล่นแต่โทรศัพท์อยากช่วยไหมคะไม่อยากนะคะแก้วตาใส่หัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลือกใช้คำพูดให้สุภาพด้วยนะคะต่อไปเด็กๆอ่ะพร้อมกัน1 2 3ดาเนียเราขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมจ๊ะแบบนี้เป็นการพูดขอความช่วยเหลือไหมคะ
2: เป
0: ็นนะคะถึงแม้ว่าไม่มีคำว่าช่วยโปรดหรือกรุณาแต่ว่าในข้อความนี้ก็เป็นการพูดขอความช่วยเหลือโดยการขอยืมดินสอจากน้องดาเนียนั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยเราจะมาทำกิจกรรมพูดอย่างไรให้ประทับใจผู้ฟังโดยคุณครูจะให้เด็กๆจับคู่คนที่นั่งข้างๆกันไม่ต้องไปเลือกคู่ไกลที่ไหนนะคะช่วยกันคิดสถานการณ์ การพูดขอความช่วยเหลือ

0: การแสดงบทบาทสมมุติในประโยคนั้นขอให้มีคำว่า
1: ช
0: ่
1: วย
0: โปรด
1: กร
0: ุณาเลือกคำใดคำหนึ่งนะคะโดยเด็กๆยังไม่ต้องบอกสถานการณ์ยังไม่ต้องบอกสถานที่นะคะอาจจะมาแสดงแล้วก็ลองให้เพื่อนๆทายว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ไหนนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วคิดกับเพื่อนเบาๆนะคะอยากให้เพื่อนรู้ว่าเราพูดในสถานการณ์ไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำทั้งในเด็กต้นทางและเด็กปลายทางได้เลยค่ะน้องที่ไม่มีคู่นะคะน้องเจด้ามานั่งคู่กับน้องใบภูค่ะมาเลยครูอื่นคิดไปด้วยนะคะว่าจะทําท่าทางคําพูดอย่างไรใครต้องการขอความช่วยเหลือยกมือนะคะคุยกับเพื่อนต้องใช้คำว่าอะไรเด็กๆคุยกับเพื่อนเวลาขอความช่วยเหลือจะใช้คำว่าอะไรดีคะช่วยลองคิดสถานการณ์ด้วยจะทำอย่างไรไหนไหนลองแอบกระซิบสิคะจะทำอะไรเอ่ยพูดนี้พูดอย่างไรเอ่ยคุยกับครูบ้างสิคะสถานการณ์ไหนเอ่ยแอบกระซิบสถานการณ์ไหนเอ่ย
2: ทีช่วยยืมสองตัวที่เราเลยสิ
0: แล้วทีบอกว่าอะไรคะแล้วหนูต้องพูดว่าเก่งมากค่ะเด็กๆเวลาออกมาแสดงด้านหน้าอาจจะเตรียมพร็อพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของเราเช่นยืมของอาจจะหยิบของออกมาด้วยก็ได้นะคะให้เวลาอีก5นาทีเยอะไปไหมคะให้เวลาอีก5นาทีนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆออกมาด้านหน้านะขอยืมดินสอหน่อยสิใช้ได้ไหมไม่ได้มีคำว่าสิเอาใหม่
3: ขอยืมดินสอ
4: ขอย
3: ื
4: มกัน
3: ค่ะขอบคุณนะ
0: เด็กๆเวลาที่เราขอบคุณกับขอบใจเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีการพูดที่แตกต่างกันเช่นเราคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่าขอบใจแต่ถ้าคุยกับผู้ที่มีอายุมากกว่าอาจจะใช้คำว่าขอบคุณนะคะแล้วก็สถานการณ์อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกับเพื่อนก็ได้ใครอยากจะแสดงเป็นบทบาทคุณครูก็ได้จะแสดงเป็นบทบาทคนแปลกหน้าแม่ค้าพ่อค้าได้หมดเลยนะคะเด็กๆแสดงเป็นใครเอ่ยสถานการณ์อะไรคะ
5: เจ้านายช่วยสอนการบ้าน
0: อ่าได้เลยค่ะให้เวลาอีก3 นาทีเท่านั้นโฟนมาด้วย2ตัวนะคะคนละตัวนะขอยืมไมโครโฟนกลุ่มที่1หน่อยค่ะมาหยิบไมโครโฟนตรงนี้นะคะหมดเวลาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนั่งตัวตรงค่ะไหนใครพร้อมที่จะเป็นดาราแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทาง10คู่พอไหมคะประมาณ10คู่นะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาแสดงบทบาทสมมติด้านหน้านะคะครูแรกใครอยากออกมายกมือน้องวันใหม่กับคู่หูนะคะมาหยิบไม้ด้านนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะหยิบมาตรงนี้ค่ะไปยืนตรงกลางได้เลยนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าเพื่อนใช้สถานการณ์

0: คำพูดขอความช่วยเหลือถูกต้องหรือไม่นะเดี๋ยวประเมินหนึ่งครั้งมีคนไม่เป็นผู้ฟังที่ดีไม่เป็นผู้ชมที่ดีถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเชิญดูสถานการณ์สมมุติของเพื่อนได้เลยค่ะ
1: แม่ๆช่วยหยิบปากกาเมจิกให้เราหน่อยสิ
2: ได้สิ
1: ขอบคุณนะ
0: เด็กๆประมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆลองดูสถานการณ์นี้เวลาเรากล่าวพูดขอบคุณคนที่ให้ความช่วยเหลือเราคุณครูบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนเราทวนใช้คำว่าอะไรคะ
3: ขอบใจ
0: นะคะเอาละค่ะปรบมือให้คู่ที่หนึ่งนะคะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยยืม
3: ช่วย
0: ช่วยให้เพื่อนเนี่ยยืมสีใช่ไหมคะช่วยหยิบปากกาเมจิกนะคะเอาละค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้คู่นี้นะคะครูต่อไปใครอยากออกมาน้องเบิ้ลกับน้องปณิดามาเลยน้องเบิ้ลกับน้องปณิดานะคะผู้ฟังดี
4: เบิ้ลขอยืมดินสอหน่อย
1: ได้สิ
4: ขอบใจนะ
0: ขอยืมดินสอหน่อยสิเป็นอย่างไรคะเบิ้ลอยากให้ยืมไหมเบิ้ลอยากให้ยืมไหมอยากให้ยืมไหมเบิ้ลบอกว่าไม่ค่อยอยากให้ยืมเลยค่ะเพราะว่ามีคำว่าอะไรคะ
3: ส
0: ี่เอาเปลี่ยนคำพูดใหม่ค่ะ
4: เบิ้ลขอยืมดินสอหน่อย
1: ได้สิ
4: ขอบใจนะ
0: แบบนี้ได้พอได้ไหมคะเด็กๆได้เก่งมากๆปรบมือให้คู่นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะขอคู่เดี๋ยวดูคนที่อยากตั้งใจออกมาสองคนนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
5: ตาลช่วยเราถือของหน่อยได้ไหม
6: ได้สิ
5: ขอบใจมากนะ
0: ของอยู่ไหนคะเนี่ยของอยู่ไหนเอ่ยเก่งมากๆเลยปรบมือให้คู่นี้หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยอยากเห็นสถานการณ์อื่นที่แปลกตาจากการช่วยหยิบของยืมของมีสถานการณ์อื่นอีกไหมคะสองคนนี้ค่ะมาเลยค่ะเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กๆที่อยู่ต้นทางได้เลยนะคะเริ่มได้เลยค่ะ1 2 3
7: เจ้านายช่วยสอนการวาดเราหน่อย
1: โอเคได
7: ้ขอบใจนะเจ้านาย
0: เก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ครูแมมสังเกตเห็นหลายๆคนที่ขอความช่วยเหลือเด็กๆจะพูดจบเพียงแค่ว่าขอช่วยสอนการบ้านเราหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะใส่หางเสียงถ้าเด็กๆพูดเพราะพูดมีหางเสียงหางเสียงคืออะไรใครรู้บ้างเวลาที่เราพูดสนทนาเราอาจจะมีคำพ่วงคำท้ายเช่นผู้ชายหางเสียงของผู้ชายเป็นคำว่าอะไรคะครับแล้วผู้หญิงล่ะคะค่ะแบบนี้อาจจะใส่ไปด้วยก็ได้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักแสดงของเรานะคะคู่ต่อไปน้องค่ะมาเลยเด็กๆอาจจะเติมบทสนทนานะคะเหมือนกับเรียกว่าเป็นธรรมชาติของเราเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะคะ
7: ก่อนช่วยครูถือของหน่อยได้ไหม
1: ได
7: ้ครับขอบพูดขอบคุณนะ
0: คู่นี้ผู้ที่ขอความช่วยเหลือเป็นอย่างไรคะลืมพูดบทที่พูดว่าขอบใจเวลาได้รับความช่วยเหลือนะคะคนที่เป็นคนช่วยต้องเป็นคนย้ำเตือนเพื่อนนะคะว่าให้ช่วยไม่เป็นไรนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยคู่นี้ปรบมือให้คู่นี้ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะคู่ต่อไปค่ะน้องทีทัศน์ค่ะอยากเห็นเด็กปลายทางจังเลยว่าตอนนี้เนี่ยเด็กปลายทางทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะในห้องคงวุ่นวายบ้างนะคะรบกวนครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะมาเลยค่ะ
8: แล้วขอยืมดินสอหน่อยสิ
1: โอเคเอาไป

0: ขอบคุณ
1: เด็กๆลองดูคู่นี้ขออีกหนึ่งครั้งค่ะคู่นี้น้องทิทัศน์พูดว่าอะไรคะ
2: ขอบคุณ
1: เอาใหม่เริ่มตั้งแต่แรกค่ะเด็กๆลองดูคู่นี้นะคะ
0: แล้วขอยืมพี่สอนหน่อยสิ
3: เอาไปสิ
0: ขอบใจนะ
3: โอเค
1: เด็กๆลองดูเราขอยืมดินสอหน่อยสิเป็นอย่างไรคะไม่ค่อยเรียกว่าใช้คำไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหัดพูดใหม่นะปรบมือให้คู่นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปขออีก2คู่ค่ะน้องค่ะมาเลยหนึ่งสองสาม
4: เธอช่วยเราถือของหน่อยได้ไหม
5: ได้สิ
4: ขอบใจนะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้คู่นี้ค่ะถ้าเป็นครูแหม่มถ้าคุณแหม่มเป็นคนขอยืมคุณครูแหม่มจะใช้เรียกเพื่อนน้องชื่ออะไรนะคะ
6: ต
1: ้
6: นหอม
1: ต้นหอมต้นหอมเราขอยืมกระเป๋าดินสอหน่อยจ้าแล้วถ้าน้องต้นหอมให้ยืมเราจะพูดว่า
5: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบ
5: ใจ
1: ขอบใจจ้ะใช้หางเสียงเข้าไปด้วยนะคะคู่ต่อไปค่ะมาเลยใครอยากออกมาเอ่ย1 2 3น้องค่ะมาเลยค่ะน้องเจด้ากับน้องใบพลูนะคะปรบมือให้เพื่อนน้องเจด้านี่ชั่วโมงที่แล้วเป็นนักเต้นใช่ไหมคะวันนี้จะรับบทนักแสดงนะคะเอาละค่ะพร้อมกัน1 2 3
4: เจด้าช่วยครูถือของหน่อยจ้ะ
5: ได้เลยค่ะ
4: ขอบใจจ้ะ
1: เด็กๆนี่มาแปลกใหม่คุณแม่ต้องการสิ่งที่แปลกใหม่วันนี้น้องใบพูแสดงเป็นใครคะ
4: ครูค่ะ
1: คุณครูกับ
5: นักเรียน
1: นักเรียนนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้คู่นี้ค่ะเก่งมากๆเลยสถานการณ์ต่อไปใครอยากมาแสดงกับคุณแม่บ้างใครอยากมาแสดงกับคุณแม่บ้างน้องอีฟมาค่ะสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ทำของตกน้องอีฟมาเลยค่ะน้องอีฟมาเลยน้องเกียร์ไนท์มาด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูยืมพ็อปหน่อยนะคะสมมติว่าคุณครูกำลังเดินมาวันนี้อากาศดีจังเลยค่ะสอนนักเรียนต้องสนุกมากแน่ๆเลยอุ้ยดินสอตกช่วยคุณครูหยิบดินสอหน่อยได้ไหมจ๊ะ
4: ได้ค่ะนี่ค่ะ
1: ขอบใจจ้าเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะเอาอีกไหมคะ
7: เอ
1: าอีกไหมคะเอาอีกอีกสถานการณ์หนึ่งคุณครูจะเป็นแม่ค้าขายส้มตำที่ชายหาดหัวหินไหนใครอยากมาแสดงกับคุณครูบ้างเอาคนที่ยังไม่ได้ออกมาเอาคนที่ยังไม่ได้ออกมาน้องตะวันมาค่ะสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่น้องตะวันพัดหลงกับผู้ปกครองที่มาเที่ยวชายหาดหัวหินอยากตามหาผู้ปกครองตอนนี้คุณแม่มกำลังสัมมะละกออยู่ลืมไมค์ค่ะเอาไมค์ค่ะมาเลยค่ะสัมมะละกออยู่ค่ะส้มตำจ้าส้มตำ
8: คุณครูครับ
1: ครูแสดงเป็นป้าขายส้มตำค่ะเอาไมค์สับส้มตำอยู่มาเลยค่ะ
8: ป้าครับผมหลงทางจากคุณพ่อคุณแม่ครับช่วยโทรหาคุณพ่อคุณแม่ให้ผมหน่อยครับ
1: ได้เลยจ้าเบอร์อะไรจ้า
8: 0969987936ครับ
1: ได้เลยจ้าประมือให้ตะวันเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่ก็คือตัวอย่างสถานการณ์นะคะที่เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะช่วยกันคิดแล้วก็ใช้บทสนทนานะคะการพูดขอความช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะใครคิดว่าตัวเองเนี่ยพูดขอความช่วยเหลือได้ประทับใจผู้ฟังบ้างเด็กๆทุกคนเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคุณครูก็ประเมินให้เด็กๆเนี่ย

0: เรียกว่าผ่านการพูดนะคะการพูดขอความช่วยเหลือได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมของเด็กปลายทางแล้วก็คือใบงานที่7เรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะคะนี่เลยใบงานจะเป็นสถานการณ์ต่างๆให้เด็กๆลองคิดบทสนทนาหรือการพูดขอความช่วยเหลือเช่นสถานการณ์แรกหากนักเรียนมาโรงเรียนแล้วรู้สึกไม่สบายนักเรียนพูดกับใครว่าอย่างไรไหนใครจะสมมุติบ้างว่าจะพูดกับใครใครจะยกตัวอย่างบทสนทนาบ้างคะน้องค่ะน้องเกียร์นายน้องเกียร์นายจะพูดกับใครและใช้คำพูดอย่างไรคะ
1: คุณครูครับผมปวดหัวครับช่วยพาผมไปห้องพยาบาลหน่อยครับ
0: เก่งมากประมือให้น้องเกียร์นายค่ะน้องเกียร์นายบอกว่าจะพูดกับคุณครูโดยใช้คำพูดที่ว่าคุณครูครับผมรู้สึกปวดหัวหรือว่าวิธีการเขียนคำว่าปวดหัวในภาษาเขียนเนี่ยเราจะใช้คำว่าปวดศีรษะคุณครูครับผมปวดศีรษะรบกวนคุณครูช่วยพาผมไปห้องพยาบาลหน่อยได้ไหมครับแบบนี้นะคะสถานการณ์ที่2หากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรจะขอความช่วยเหลือกับใครดีคะเพื่อนใช้คำพูดว่าอย่างไรดีน้องณัฐาดินีค่ะน้องณัฐาดินีจะใช้คำพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรคะ
2: นี่เธอเราขอดูหนังสือด้วยได้ไหม
0: นี่เธอเราขอดูหนังสือด้วยได้ไหมเป็นคำพูดที่สุภาพไหมคะเด็กๆไม่ค่อยคนพูดเนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ค่อยไม่อยากให้ยืมหรือว่าปฏิเสธความช่วยเหลือเปลี่ยนคำพูดใหม่ลองใช้คำพูดใหม่ค่ะเดี๋ยวคุณครูให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนหวานกับเพื่อนค่ะ
2: เราขอดูหนังสือด้วยได้ไหม
0: อาจจะพูดว่าประกรณ์เราขอดูหนังสือด้วยได้ไหมจ๊ะแบบนี้นะคะเด็กๆส่วนสถานการณ์ที่3หากนักเรียนต้องการให้ชุมชนของนักเรียนสะอาดน่าอยู่นักเรียนจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรหรือว่าพูดกับคนในชุมชนว่าอย่างไรอยากให้สะอาดก็คืออาจจะแบบว่าช่วยกันอะไรคะรักษาความสะอาดหรือว่าช่วยการทิ้งขยะให้ลงถังเพื่อชุมชนของเราจะได้สะอาดแบบนี้นะคะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่116นะคะทำได้เลยเด็กๆมีตัวอย่างอยู่ที่หน้า115เด็กๆลองศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองได้เลยนะคะเขียนเลยสถานการณ์แรกหากรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรพูดกับเพื่อนได้ไหมคะอาจจะอันดับแรกถ้าไม่มีคุณครูอยู่ในห้องนะคะเด็กๆก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนว่าเรารู้สึกไม่สบายเลยเธอช่วยพาเราไปห้องพยาบาลหน่อยได้ไหมแบบนี้นะคะเขียนได้หมดเลยแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ว่าต้องใช้ถ้อยคำที่เรียกว่าสุภาพนะคะแล้วก็พูดในเชิงขอความช่วยเหลือไม่ใช่เชิงบังคับเช่นวันใหม่เราปวดหัวช่วยพาไปห้องพยาบาลได้ไหมได้ปะแบบนี้อยากช่วยไหมคะไม่อยากช่วยนะคะเด็กๆลงมือเขียนได้เลยน้องเนี่ยคือ1เส้นค่ะ1เส้นเขียนข้างบนอันนี้ไม่ใช่เส้นบรรทัดนะคะถูกต้องแบบนี้นะคะไม่งั้นมันจะตัวใหญ่ไปนะคะนั่งตัวตรงๆค่ะทำงานนั่งตัวตรงๆนั่งอยู่ในโต๊ะของตัวเองถ้าเด็กๆคิดไม่ออกปรึกษากับเพื่อเป็นคู่ของเราได้เลยนะคะสถานการณ์ที่2หากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรฮะน้องตะวันช่วยคุณแม่หน่อยได้ไหมเราจะพูดว่าอย่างไรดีคะเหตุการณ์ที่2ไม่ได้นำหนังสือมาจะพูดอย่างไรกับเพื่อนดีเอ่ย ช้ไมค์ได้เลยค่ะ
1: เธอฉันขอดูสมุดเธอฉันขอดูสมุดหน่อยได้ไหม
0: เธอฉันขอดูสมุดหน่อยได้ไหมครับได้ไหมจ๊ะอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะถ้าคุณครูบอกว่ากล้าไม่ได้เอาหนังสือมายืมดูด้วยดิอยากให้ยืมไหมคะไม่อยากนะคะ

เดี๋ยวขอตัวแทน2คู่ได้ไหมคะคู่ที่1ทั้งเด็กต้นทางและเด็กปลายทางออกมาแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับสถานการณ์ที่1คือถ้าเด็กๆรู้สึกไม่สบายมาโรงเรียนแล้วไม่รู้สึกไม่สบายนะคะจะพูดกับใครว่าอย่างไรโดยการออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าห้องโดยใช้บทสนทนาหรือคำพูดประโยคที่เด็กๆเขียนลงในแบบฝึกหัด นะคะแล้วก็สถานการณ์ที่2หากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรในห้องนี้ใครอยากเป็นตัวแทนสถานการณ์แรกบ้างน้องปลื้มเอาคนที่ยังไม่ได้ออกมานะคะน้องปลื้มกับเรมมี่เป็นสถานการณ์แรกนะคะใครอยากเป็นสถานการณ์ที่2ออกมายังคะออกมาแล้วขอให้เพื่อนคนอื่นบ้างนะคะใครยังไม่ออกมาบ้างสตางช่วยสตางกับน้องชื่ออะไรนะคะน้องมอสกับน้องสตางช่วยเป็นนักแสดงบทบาทสมมุติสถานการณ์ที่2ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ครูกำลังพูดขอความช่วยเหลืออยู่นะเนี่ยนักเรียนช่วยเป็นนักแสดงเป็นดาราแสดงบทบาทสมมุติในเหตุการณ์ที่2ได้ไหมคะได้ครับเก่งมากเลยนะคะเตรียมตัวไว้นะคะเดี๋ยวจะให้ออกมานะห้องพยาบาลถูกต้องค่ะพยาบาลเขียนแบบนี้เลยบออารอบานค่ะรอลิงนะคุณครูให้เวลาอีก5นาทีนะคะเด็กๆ5นาทีนะคะ

0: ก่งมากค่ะไหนคุณครูขอดูหน่อยนะข้อที่สองคำว่าจ้าจ้าในบทสนทนาจะต้องมีวรรณยุกต์ด้วยอะไม้ตรีนะคะจ้าจ้าช่วยชออวยช่วยสะกดคำว่าช่วยค่ะตัวสะกดต้องเป็นตัวอะไรคะยอยักษ์ค่ะเก่งมากน้องนัทธาลินีไวค่ะแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะนะคะเด็กๆคำว่านะคะคำว่าคะมีวรรณยุกต์ไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีนะคะเดี๋ยวลบวรรณยุกต์นะลบออกใหม่นะคะเก่งมากมีเพื่อนทำเสร็จแล้วทั้ง3สถานการณ์นะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเร่งมือเลยนะคะ

0: ือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งร้องเฮเฮ
1: เฮ
0: เฮเฮมาดูสถานการณ์แรกอย่างรวดเร็วเมื่อนักเรียนรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรออกมาได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะออกมาแสดงบทบาทสมมุติด้วยนะมาเลยเด็กๆประมือให้เพื่อนค่ะผู้ฟังที่ดีต้องฟังเพื่อนด้วยนะคะ1 2 3
2: เป็นมีดเรารู้สึกปวดหัวพาเราไปห้องพยาบาลหน่อยได้ไหม
3: ได้จ้ะ
0: ผู้พูดขอความช่วยเหลือเมื่อพูดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเพื่อนช่วยเหลือแล้วเราต้องทำอย่างไรคะ
2: ขอบใจนะ
0: เก่งมากๆประมือให้คู่นี้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปสถานการณ์ที่2ค่ะนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรออกมาได้เลยค่ะมาเลยไม่เป็นไรค่ะเอาถือคนละตัวเลยค่ะเดี๋ยวประมือให้นักแสดงคู่ที่2ค่ะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการยืมหนังสือนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
4: นี่สตางค์เราขอยืมหนังสือดูด้วยได้ไหม
3: ได้จ้ะ
4: ขอบใจนะ
0: เด็กๆครูไม่ได้ยินเพื่อนเลยเด็กๆเงียบนะคะนักแสดงพูดเสียงดังๆนะคะขออีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3
4: นี่สตางค์เราขอยืมหนังสือดูด้วยไหม
3: ได้จ้ะ
4: ขอบคุณขอบใจนะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้คู่นี้นะคะหยิบไมค์เข้าไปได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมาดูนะคะสถานการณ์ของเราสถานการณ์ที่3นะคะสถานการณ์ที่3หากนักเรียนต้องการให้ชุมชนของนักเรียนสะอาดน่าอยู่นักเรียนจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ครูดูของน้องธนพรน้องธนพรบอกคุณแม่หน่อยค่ะจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรคะ
3: ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะคะ
0: ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะคะเยอะแยะมากๆประมือให้น้องธนพรค่ะมาดูสถานการณ์ของคุณครูนี่เฉลยกิจกรรมของเราหากนักเรียนรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรตัวอย่างสถานการณ์ของคุณแม่ก็คือคุณครูคะหนูรู้สึกปวดศีรษะช่วยพาหนูไปห้องพยาบาลได้ไหมคะนะคะนี่ก็คือประโยคการพูดขอความช่วยเหลือนะคะต่อไปหากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรนี่เลยปลายฝนเราไม่ได้นำหนังสือเรียนมาเราขอดูกับเธอได้ไหมจ๊ะแบบนี้นะคะไพเราะไหมคะไพเราะสนองหูมากเลยนะคะและข้อสุดท้ายหากต้องการให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่นักเรียนจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรคุณครูก็จะเขียนว่าขอความกรุณาทิ้งขยะให้ลงถังและโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อชุมชนของพวกเรานั่นเองนะคะกิจกรรมต่อไปให้เด็กๆ เก็บแบบฝึกหัดภายใน3วินาทีเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางดูสถานการณ์และบทสนทนาบทบาทสมมุติของครูแมมว่าเด็กๆอยากช่วยหรือไม่ช่วยถ้าเด็กๆอยากช่วยให้เด็กๆทำอย่างไรดีให้เด็กๆกดไลค์ช่วยค่ะช่วยครับลองทำสิ
1: ช่วยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าคำพูดเนี่ยไม่สุภาพไม่เหมาะสมที่จะช่วยเราสามารถปฏิเสธได้โดยการทำไม่ช่วยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูสถานการณ์แรกเป็นเรื่องของการพูดดีเป็นสีแก่ตัวใช่ไหมคะในเรื่องของความช่วยเหลือนะมาดูการสถานการณ์แรกกิจกรรมช่วยหรือไม่การดาจ๊ะฉันทำดินสอตกหล่นลงไปใต้เก้าอี้ของเธอช่วยเก็บให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะให้ช่วยเก็บให้ฉันหน่อยนะจ๊ะช่วยหรือไม่ช่วย1 2 3
1: ช่วย
0: ช่วยเพราะว่าอะไรมีใครบอกคุณแหม่มได้บ้างเพราะว่าอะไรคะ
1: มีหาง
0: พูดมีหางเสียงพูดจาไพเราะมั้ยคะ
1: ไพเราะ
0: ไพเราะนะคะต่อไปนี่ต้นน้ำมาช่วยลบกระดานสิมัวแต่เล่นอยู่ได้ช่วยหรือไม่ช่วยคะไม่ช่วยต่อไปน้องๆคะ กรุณาปิดไฟและพัดลมหลังออกจากห้องด้วยนะคะ
1: ช
0: ่วยปฏิบัติตามนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปสมใจไปหยิบไม้กวาดมาให้ฉันเดี๋ยวนี
1: ้
0: ทำไมถึงไม่ช่วยคะพูดไม่มีหางเสียงแล้วใช้คำพูดสุภาพไหมคะไม่สุภาพไม่เหมาะกับการพูดขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะต่อไปคนไข้ครับโปรดงดใช้โทรศัพท์นะครับจะปฏิบัติตามไหมคะขอความช่วยเหลือแบบนี้ช่วยหรือไม่ช่วยคะจะปฏิบัติตามไหมปฏิบัติตามกดไลค์เลยค่ะจะปฏิบัติตามนะคะต่อไปบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของขอบคุณเป็นขอโทษได้นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่9เรื่องขอบคุณเป็นขอโทษได้ใบงานที่9เรื่องขอบคุณเป็นขอโทษได้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนในเรื่องของพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะคะพอเวลามีคนพูดเพราะๆกับเรารู้สึกอย่างไรคะชอบหรือไม่ชอบ
1: ชอบ
0: หรือไม่ชอบคะไหนใครชอบคนที่พูดเพราะๆกับเด็กๆบ้างเอามือลงค่ะแล้วพี่เด็กๆปลายทางหรือเด็กๆต้นทางคนไหนชอบคนที่พูดจาไม่เพราะไม่สุภาพกับเราบ้างคะก็คงไม่มีใครที่จะชอบคนที่พูดจาไม่ไพเราะไม่สุภาพกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องใช้คำที่เรียกว่าสุภาพอ่อนน้อมกับผู้ที่ฟังผู้ที่เราพูดด้วยนะคะจะได้เป็นสีแก่ตัวเราเป็นสิริมงคลจะได้มีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูนะคะวันนี้นะคะครูแหม่มขอฝากเด็กๆไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นนะมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
1: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อดัม
1: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
0: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
1: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก
0: ็
1: คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได้
0: โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะเอาเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
2: พร
0: ้
2: อมค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
3: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงายนะครับ
4: อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่ดับจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่า

0: ด็กยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
1: ปาก
0: ทางปากนะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับนี้เงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปากถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาไปเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่ในน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลยการแลแค่นั้นเองนะครับเอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควรลงไปให้กดจมน้ำหนูเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอยเด็กครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
1: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
0: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับกันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
1: กบ
0: ท่ากบโอ้โหเก่งๆทางน้ำลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยขาไปไว้หน้าไว้นิดเดียวไปเลยมาครับตัวเมื่อตัวเองด้วยเยี่ยมเลยเอย่าพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2อึ๊บมาเลยมาเลยเก่งครับไปเลยเยี่ยมเยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่อดัมสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอาเฮ้ดังๆ

นักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติครับ

0: อัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศต่างๆได้ในตลาดโลกและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ก็คือนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1: สวัสดีครับผมธนราศีพุ่นจันทร์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับก็คือนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อปฏิบัติการในการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วก็อัญมณีในการที่จะสร้างเกี่ยวกับองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้หรือความเข้าใจนั้นมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีขึ้นมาดับครับอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นมาดับเนี่ยมีความสำคัญที่ว่าอาชีพนี้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับให้แข็งแรงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะว่าอัญมณีขึ้นมาดับเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอันดับ3แล้วก็นอกจากนี้อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิปัญญาที่เกิดจากพ่อค้าเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้นี้สามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้เสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้วิชาการเฉพาะด้านนะครับซึ่งด้านนี้มีมหาลัยที่เปิดสอนเนี่ยอยู่ไม่กี่ที่อาชีพนี้คือต้องผ่านการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้จากภาคธุรกิจนะครับและจากพ่อค้าจริงๆในวงการที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคล

จริงๆแล้วตอนเด็กคือความฝันที่อยากเป็นจริงๆจะเป็นเกี่ยวกับด้านที่เป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เลยเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ยอยู่กับคนในวงการพลอยบ้านเราเนี่ยคือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเป่าเผาพลอยนะครับตอนนี้เราเริ่มมองเห็นว่าตัวนี้เป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เอาทำกันฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่งเป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทำอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วนเนี้ยน่าจะทำให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนำส่วนเนี้ยมาศึกษาค้นคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงๆประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีขึ้นระดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทำให้เราเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็

เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนำไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงและก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เลือกเรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเองตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมันได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปแล้วทำให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทำงานในเกี่ยวกับอัญมณีเริ่มจากการที่เป็นผู้ช่วยนักอัญมณีศาสตร์มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาทำงานในรูปแบบที่เป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพลอยแล้วก็วิเคราะห์ชนิดเนี่ยครับจนถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็เลยผ่านตัวมาเป็นนักวิจัยที่ทำงานในพาร์ทไทม์อะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมีความรู้ที่จะไปเพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รวมๆประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวหนึ่งที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยผมก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นไพลินแล้วก็เป็นบุษราคำได้ส่วนผลงานอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทิมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยการเผาพลอยเนี่ยมันจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพลอยตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานหลากหลายจนตีพิมพ์ผลงานแล้วก็มีการนำไปใช้ในหลายๆห้องปฏิบัติการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทำประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือนะครับส่วนนี้จะนำพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงในระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทำงานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยมาก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่เรารักสิ่งเราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เราตระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

0: ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4
1: ขั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นนะมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเรา

ในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบอัญมณีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถให้ใช้ได้ในข้อปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาถูกเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นระดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุศาสตร์หรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนิสิตนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีขึ้นประดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่ๆเสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับและก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คือสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนั้นนี่คือระดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ในทุกๆสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีประดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบอัญมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการอัญมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พอยต์เม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพอยต์เม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นนึงคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับแทบไม่มีผลเลยครับเนื่องจากว่าอายุยิ่งมากเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีเพราะว่ายิ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีข้อมูลในวงการนะครับรวมถึงคอนเนคชั่นก็มีมากตามด้วย

ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

สำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี1 นะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายและออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

0: วัสดีครับเต้จักรกิจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ประสานมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับนิสิตปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมองว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับความสุขและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพรวงปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะในยุคของ Creative Economy เนี่ยในหลักแล้วเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็ revenue ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนักเรียนที่จะสอบเข้าหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับนะคะเราคัดเลือกเด็กจากหลากหลายสาขานะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่เข้ามานะอย่างเช่น TCAS รอบหนึ่งนะคะเราจะคัดเด็กดีมีที่เรียนนะคะอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยก็เดินเข้าได้เลยเด็กดีมีที่เรียนเราก็มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอนะคะความสนใจทางด้านอัญมณีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายเรียนได้หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็ถ้าผ่านมัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตสู่สากลใน TCAS รอบ1นะคะอันนี้เราสามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็น TCAS 2นะคะก็มี3โครงการนะคะก็จะเป็นโครงการแรกโครงการนักเรียนเขตพื้นที่7นะคะรับนิสิตในจังหวัดสระแก้วกับนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เนี่ย อยู่ในโควต้าเรียกได้ว่าเราทำบริการวิชาการนะคะเราก็รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะก็ทั้งสายวิทย์สายศิลป์ได้หมดนะคะแล้วก็โครงการโควต้านักกีฬาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รับสายวิทย์สายศิลป์นะคะส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ

0: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับน้องๆ นะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็ฝึกทักษะทางด้านการออกแบบนิดหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าได้แน่นอนครับ
2: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะน้องยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหามันก็สามารถมีโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ

0: ความสุขของผมในการที่ได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือหลักก็คือการที่ได้ทำงานที่มันมีความซับซ้อนนะครับเพราะส่วนนี้มันทำให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพออันไหนที่มันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับนะครับก็คือการที่ทำผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการยานยนต์นี่นะขึ้นมาดับครับถ้าสมมติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดับนะครับให้อะไรกับสังคมบ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องดับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่2ก็คือมีส่วนลด
1: พระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ

0: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
0: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: องเพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม
6: ่ท่องพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสน

0: ในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

0: คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกตินะคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ

0: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนด์ซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวิรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนด์ซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารน่ะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นอ่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมตีฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซาหมวยแอนด์ซันเองเนี่ยเราครีเอทฟู้ดแล็บซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่าแลคโตวีแกนเดมิเกรสเอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาร้าเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนี้เขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางหนึ่งเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกลสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

ปรุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้ม

0: สดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวใช่มันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมาก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจาก
2: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขะแยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขะแยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็เอาไปกินกับลาบได้ค่ะ

อันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็

ค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเอง

0: เองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการ Cook Culture จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะและเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนนึงเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จัก
เคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ซาบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ซาบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกๆครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวถ้าเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันที่สามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: แต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: ประเด็นทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีผลอย่างมาก กับชีวิตของคนแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีพอเมื่อเกิดโควิด-19เราเจอ

0: ว่าประเด็นปัญหาในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมเป็นประเด็นหลักสำคัญใหญ่ๆอันหนึ่งเลยอะค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มแรงงานข้ามชาติคนทั่วไปมักจะลืมแต่ความจริงแล้วคือมันสำคัญมากๆในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียหรือริมก้านะคะเป็นสถาบันวิจัยที่ความเชี่ยวชาญหลักของเราก็คือในเรื่องของการวิจัยด้านภาษาวัฒนธรรมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมแล้วก็พหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์เพศวัยหรือแม้แต่ความหลากหลายในรูปแบบอื่นๆเพื่อให้เขาอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของสังคมที่อยู่บนในพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนแล้วก็สิทธิความเท่าเทียมทางวัฒนธรรมแล้วก็ส่งเสริมโอกาสให้คนในสังคมที่มีความหลากหลายต่างกลุ่มเนี่ยค่ะได้มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจนะคะในสังคมโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงการพัฒนาสังคมนะคะเราจะนึกแต่เพียงแต่ว่าเอ้ยบางทีคนขาดโอกาสในบางเรื่องนะคะขาดโอกาสทางเศรษฐกิจขาดโอกาสในทางสังคมแต่แล้วประเด็นทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีผลอย่างมากกับชีวิตของคนแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีนะคะฉะนั้นพอเกิดโควิด-19ในช่วงปลายปี2020นะคะช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นรอกใหญ่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเราซึ่งทำงานกับNGO แล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่อะค่ะเราทราบทันทีว่ามีปัญหาฉะนั้นเราจึงได้ให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตในการให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของภาษาเพราะเราว่ามีนักวิจัยและนักวิชาการที่สามารถพูดภาษาเมียนมาได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการลงพื้นที่สามารถจะลดความเครียดหรือความกังวลของบุคลากรทางการแพทย์สามารถจะต่อเชื่อมโยงกับเขากับบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ได้ทันทีอันนี้คือการที่ทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้ทางด้านภาษาใช้ความรู้ทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับแรงงานจากมิติทางพหุวัฒนธรรมเข้าไปช่วยนะคะบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต
1: ตอนที่เราเข้าไปสำรวจเนี่ยนะคะก็พบว่าช่วงต้นเนี่ยแรงงานไม่เข้าถึงข้อมูลนะคะก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะรัฐบาลไทยทำอะไรบ้างเรามีมาตรการอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนึงที่เราเจอเนี่ยก็คือข้อจำกัดที่จะสามารถทำโซเชียลดิสเทนซิ่งได้ไหมในที่ทำงานอย่างสมุทรสาครเนี่ยจะมีโรงงานใหญ่ๆนะคะเวลาที่อยู่ในโรงงานเนี่ยก่อนเข้าไปก็มีมาตรการนู่นนี่นั่นแต่พอกลับบ้านเนี่ยไปดูในชุมชนของเขาเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันตัวเองมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าที่อยู่อาศัยบางที่ก็เป็นห้องเช่าแบบเล็กๆแล้วก็รวมอยู่เฉลี่ยแล้ว4คนนี่คือในเนื้อที่ไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยคือถือว่าแออัดมากนะคะแล้วมีหน้าต่างน้อยมากเลยค่ะซึ่งเรื่องของโควิด-19 เนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องของการระบายอากาศนะคะเพราะถ้าเป็นคนนึงแล้วก็คงจะไม่เหลือนะคะคงจะติดกันอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของหน้าต่างเนี่ยมีก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดนะคะแล้วไม่อากาศไม่ถ่ายเทเลยแล้วก็แสงสว่างก็ไม่พอแล้วก็เหตุผลของเขาเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยทำงาน6วันได้พักแค่วันเดียวแล้วเขาก็อยากจะพักผ่อนอ่ะแล้วอย่างต้องการความเป็นส่วนตัวเพราะว่าถ้าเปิดหน้าต่างเนี่ยเพื่อนบ้านก็เห็นว่าทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะคะนอกจากเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ยังมีวัฒนธรรมเรื่องของการรับประทานอาหารอยู่ด้วยนะคะโดยทั่วไปเวลาที่เราเห็นไม่ได้ไปเห็นเขาที่บ้านเนี่ยเราก็เขาไปในร้านอาหารเขาก็ใช้ช้อนเนาะประมาณ 5-60% นะคะก็ยังรับประทานอาหารด้วยมือซึ่งอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่เราพบเจอนะคะก็เราก็เอามาทำเป็นอินโฟกราฟิกนะคะสั้นๆนะคะเพื่อให้เขาได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษาพม่านะคะให้แล้วก็ส่งไปตามช่องทางที่เราคิดว่าจะเข้าถึงเขาอะนะคะ
2: ซามซากิมาเลยแล้วก็สัปดาห์นี้อันนี้นะซีบีอาร์เมนอจันจีนาซาตัดดิพิซีทำไมไม่มีนิพิซีโซเนซาจิฮะยองอาบีมากิวิซีบาลี
3: ทางกายมันก็พอจะรักษากันได้คราวนี้ก็เหลือทางใจที่มันจะต้องเป็นผลกระทบตามมาคราวนี้กรมสุขภาพจิตก็ต้องการสื่อสารทางด้านสุขภาพจิตระหว่างคนไทยกับแรงงานพม่านะฮะก็ส่งงานมาให้เราแปลซึ่งงานแปลนั้นก็เป็นงานส่งเสริมสุขภาพจิตนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาอีกอย่างมันจะมีศัพท์เฉพาะของเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่เรา

0: ราจะต้องพึ่งพาอาศัย native speaker ผู้พูดภาษาแม่ครับที่เข้ามาดูแล้วก็พิจารณาคิดว่าเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจตรงกันไหมอะไรอย่างนี้ครับ
1: เราต้องแปลภาษาเคียร์กับเรื่องแบบที่สุขภาพเคียร์กับที่การแบบเล็กลิ่งที่เวลาที่ติดโควิดเนี่ยเป็นยังไงอยู่ยังไงแล้วก็จะมีที่เราสัมภาษณ์เขาแบบที่โดยตรงเคียร์กับความเครียดของเขาแล้วก็คนที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ดีใจว่ามีคนพม่าแบบว่าเป็นห่วงขาวและบางทีเครียดเนาะเวลาที่ติดโควิดอยากจะได้ความช่วยเหลืออะไรบ้างมาสามารถแบบพูดมาได้ติดต่อมาได้ใช่มิงลาบาชิจะมากันเลยเอาใส่จามาเยทานากาสตาบาชิโคโคบิคุสะคันยะเดลูเรจาบาเรชิโอเคตัวยะดาวันดาบาเรชิโคโอเคดีใจมากเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เข้ามาแบบนี้เขาช่วยได้แค่เฉพาะเพื่อนเราติดต่อได้เนาะแต่ว่าไม่ได้เผยแพร่แบบที่มันจะกว้างใหญ
0: ่ก็ภูมิใจครับแล้วก็ดีใจว่ามันช่วยเพื่อนพี่น้องช่วยในที่สุดมันช่วยคนไทยเองแหละ
2: เราก็มีหน้าที่ที่จะทำวิจัยแล้วก็ผลงานวิจัยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงแก้ปัญหาพัฒนาสร้างความเท่าเทียมให้มันเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องนะคะที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่อะค่ะ
3: วิกฤตตรงนี้ทำให้พวกเราทุกคนภาคภูมิใจค่ะที่เราได้ความรู้จริงๆใช้ความรู้ของเราแล้วก็ผลงานจากการวิจัยเข้าไปช่วยเหลือในภาวะวิกฤตแล้วก็ได้เป็นมือข้างอีกข้างหนึ่งที่เข้าไปส่งเสริมการทำงานหรือการมองภาพในอนาคตว่าชี้ภาพในอนาคตว่าเฮ้ยสังคมไทยเนี่ยค่ะควรจะต้องทำงานอย่างไรแล้วก็ยืนหยัดอะฮะในการทำงานในประเด็นนี้ต่อจากแง่มุมเล็กๆแต่มีความสำคัญอย่างมหาศาล

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหม 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยมีใครมาเก็บไหมอะมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อ นี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดนะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
2: ถ้า
3: ลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
3: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
3: จาวมันเล็ก
2: เล็กอย่างนี้คือมันมี
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปก็ยี้ได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
2: นี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กจิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาล อันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
3: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
2: ตาลยาย
3: เขาเรียกตาลยาย
2: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเห็นไหมหนึ่งสองสามลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะ

0: ลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
1: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
2: ใช
1: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
3: ได้แล้ว
1: แล้วมือฉีก
3: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
1: อย่างเงี้ยอยู
4: ่ได
1: ้กินได้
4: ชิมได้นะ
3: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมันชิมเลย
1: ชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลย
3: เนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
2: จะ
1: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: งอก
1: ตรงนี้อันนี้คือง
2: อกงอกกระโนดเอาไว้หัวกิน
1: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกมั้ยแม่
2: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปหัวกิน
1: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเนาะแม
2: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งแหละมันลุ้นม้านะมันโดนแหงๆ
1: จ้ะ
2: ม
1: ัน
2: เกณ
1: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณฑ์
2: ใช่
1: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
2: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
1: จ้ะ
2: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียน
1: เทียน
2: เนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระทองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบ

0: คาดแล้วคาด
1: มันขาดผ้าแล้วมั้งคะ
0: เคย
1: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
0: แล้วคาด
1: ไห
0: ม
1: ฮะ
0: ไม่คาดดูที่นี่เรียงเยอะแล้วยิ่งหนีไหม
1: อุ้ยดู
2: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านในนี้ละค่ะ
3: นี่อันนี้มีจะให้ดูนะคะในกะละมังนี่มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
2: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
3: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ
3: ้
4: า
3: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
4: เขาจะทำตาทอด
3: ทำตาลทอด
4: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
3: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
4: ใช
3: ่แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
4: มาล้างมาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอะเหมือกของข้าวแม่เนี่ย
3: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
4: มันก็ติดเมือกอยู่พะเนี่ยมันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำ
3: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
4: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
3: จ้าม
4: ันไม่สวย
3: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
4: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาด
3: จ้าแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม
4: ่ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
2: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
3: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ้ะแม่
4: เอาเทหัวกะทิใส
3: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
4: จ้ะจ้ะเอาน้ำตาลใส่
3: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
4: จ้ะ
3: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองๆมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี้
4: เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
3: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
4: สีมันออกไข่ๆเนี่ยแกพอดีนิดนึงอะ
3: ค่ะ
4: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันตะโนดเชื่อม
3: อ
4: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลคนนี่แหละ

0: มันอร่อยกว่ากัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
0: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
0: สีแดง
1: สีแดง
0: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
0: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: น้ำตาลมันเข้าเนื
0: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
0: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
0: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
0: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบเจ้าตา
0: เนื้อมันแน่นมันมัน
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
2: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวหนวดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
0: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ได้ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: จ้ะแล้วก็นวดให้เข้ากันก่อนอันนี้ก็คือ
0: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเช
0: ื่อ
1: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
0: า
1: ะ
0: อีกหน่อย
1: จ้ะ
0: อ้าวพอ
1: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
0: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
0: ื่อ
1: ม
0: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
0: ิแล้วก็ใส่
1: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
0: ใช้ต่อ
1: ให้ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: รสชาติได้ด้วยโอเคนี่คือตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแซ่บพอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
0: ก็มันใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
1: แต่อันนี้คือหวานละม
0: ุ
1: นอ
0: ันนี้มันใช้น้ำตาลเมืองคนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลม
1: ๆหอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
2: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดหนวดกันแล้วค่ะ
0: ไฟปานกลางอ่ะไฟปลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
1: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
0: เออใช่
1: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาล
0: เลยเนี่ยก็สมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
1: จ้ะ
0: โดยมาเขาจะทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้นี้ไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
0: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอดเลย
0: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันเนี้ย
1: จ้า
0: เนี้ยเหลื่อมชัยในแนวเนี้ย
1: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ชื่องแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบร้อนมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวเจ้าตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนุบหนับหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมเจ้าไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานจนเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกรอบ
1: หวานกลมกรอบ
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบพี่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่
2: อร่อยมาก
0: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่รีบหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทนAmarin
3: TV ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในปี2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์แกมหลอกให้รักหลอกให้หลงอย่างนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อสิ่งต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์สแกมก็ก้าวไปสู่ไฮบริดสแกมคือไม่หลอกหลักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อค่าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก่อนต่อแต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพิยดาโฟนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดู

พราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวาคม2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษถึงกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากอ่ะ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งอ้าวแล้วเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางนี้จะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสัมนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึง
1: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
2: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
1: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
2: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
1: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
2: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
2: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันของแม่มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
2: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ
1: ์คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีเกี่ยวเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
2: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
1: ไปพบเจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
2: ้
1: ที่น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจตนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
3: ครับ
1: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: คัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
1: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
1: เรียกว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจ๋ให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
3: ค
1: ือ
3: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
1: ติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบดเหลืองมันเบดเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
3: ้ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
1: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
3: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: อะไร
3: ใช
1: ่
3: ครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
3: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
3: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอม
3: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุด
1: เลยอันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจงบอกไม่ยอม
2: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิ
4: ธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
5: เออ
4: มันก็จะมีให้เห็นบ้าง
5: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
4: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี้ยงได้ยาก
5: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
4: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
5: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
4: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
5: ับอ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชือกโหด
4: ใช่ครับให้มันอ่อน
5: โอ้ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
4: ใช่ครับ
5: แต่ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
4: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
5: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
4: ใช่ครับ
5: นี่เคลือบด้านเฉย
4: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
5: ๆโอเค
4: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
5: ดูธรรมชาติมาก
4: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
5: ครับ
6: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้าง
7: มัน
6: แ
7: ตกแยกกันมาก
4: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
5: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเงี้ยก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะคัดลายมันเข้ากัน
4: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
7: เ
4: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสอะไรเงี้ย
5: ครับ
4: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
5: เขาไปได้มากกว่านี
7: ้ใช่
5: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
6: เขามาเจอให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
4: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
5: โอ้
4: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
5: กำกันทั้งวันเลย
4: ใช่ครับ
5: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกันสีทั้งวันเลย
6: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นพอทะเลาะกันเรื่อง
5: ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
4: ใช่ครับ
5: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
4: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อ
5: ครับ
4: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรนะครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: ยอมดีกว่า
4: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
5: ยอมความอดทนว่ะจริงๆๆๆคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
4: ถู
5: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
4: ใช
5: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
4: ครับจะพาไป
5: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
4: ครับ
5: อยู่ป่าววะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
6: ใครก็ได้
5: เชิญนําหน่อยครับเชิญครับ

0: เอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโ
0: อครับแล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบ
3: ใช่ครับ
0: ประกอบตัวนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่คร
0: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องไปอบอีกไหมคะ
4: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อน

0: ้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
2: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
3: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
2: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันสับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็เราก็ทำการต่อไม้
4: ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
2: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
5: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้ตำแหน่งเราก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะ

0: เนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
2: ครับเป็นชิ้นใหม่
1: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตร
2: ปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเค้าก็ต้องทําแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะมันไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
3: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
4: ชี้ให้ดู
2: ใช่
3: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
4: ขาย
3: แบบน
4: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
3: เออนี่คือไม้ไม้เก่า
4: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
4: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
4: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
4: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
4: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
4: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
3: สีก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
4: เคลือบเดียวเคลือบอย่างเดียว
5: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม่
6: ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
5: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
6: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
5: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
6: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
5: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
6: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
5: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
6: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
5: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
6: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
7: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้ไปปล่อยเป็นธรรมชาติ
8: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม่
7: โป๊เดิมๆของมาที่ไม้เก่ามันเป็นร
8: ูที่เราซื้อมานะ
7: สีนี้เราแต่งลายหามไม่ได้
8: ครับ
7: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวนัสสีโอ๊กแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
8: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ในวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวนำเสนอต่อเนื่องเรื่องการรู้เท่าทันโทรทัศน์ครับในจอหรือนอกจอเรียนแบบหรือเรียนรู้ดูแล้วเชื่อหรือตั้งคำถามอย่างไหนดีกว่าครับ

0: กว่าซุปเปอร์แมนจะบินได้ในจอจะเก่งมันง่ายนอกจอเก่งได้ต้องฝึกจริงจัง
1: พี่ครับ
2: ครับ
1: เมื่อเช้านะครับผู้รู้จักทีวีอะครับพระเอกนี่สุดยอดมากเลยครับ
2: ครับ
1: สู้ชนะทุกคนเลยครับ
2: ครับ
1: พระเอกเนี่ยสามารถโดดขึ้นหลังคาบ้านมัดนักเตะทุกคนตบเปรี้ยวไปหมดเลยอะครับ
2: โอ้พระเอกในทีวีแข็งแรงมากหักเหล็กงอโอ้สุดแรงสุดแรงพระเอกในทีวีกระโดดขึ้นหลังคา
1: เฮ้ยเธอเฮ้ยไม่ขึ้นแล้ว
2: พระเอกในทีวีเสียหลักล้มลงไปกระดิ่งตัวขึ้นมาได้ครับ
1: เฮ้ยมันไม่ขึ้นเลยค่ะพี่ซุป
2: พื้นแตกเลยพูเอ
3: ้พี่ซุปคะในจอมันสนุกค่ะแต่ถ้าเราเอาไปทำตามมันจะเศร้ามากค่ะ
2: อ้าวแล้วอย่างที่เวลาเราเห็นเขาบินได้ครับบินฟิวฟิวเลยอ
3: ่
2: ะ
3: อันนั้นก็เกินจริงค่ะลองคิดดูนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราบินไม่ได้แล้วเราเป็นลูกแล้วเราจะบินได้ยังไงล่ะคะ

0: พี่ลูกครับ
1: ครับ
0: พูดรู้วิธีการเป็นซุปตาร์เกาหลีแล้วครับ
1: เอาทำยังไงครับ
0: ผมไปดูแบบจากซุปตาร์เคป๊อปเกาหลีมา
1: ต้องทำไงลูก
0: ต้องเรื่องผมนะคะต้องผมต้องครับอย่างนี้เลยครับนี่ฮะ
1: โอ้โหตามาเองเลย
0: ใช่คร
1: ับ แค่เป็นซุปตาร์แล้วเหรอครับ
0: ใช่ครับต้องซื้อผ้าต้องรัดติ๊กติ๊กโชกล้าม
1: โชกล้ามโชกล้ามแล้วเราจะรัดติ้วยังไงครับปู
0: นี่ฮะนี่ฮะ
1: โอ้โห
0: นี่คร
1: ับ
0: นี่ครับนี่ครับ
1: พี่เกินติ้วไปเป็นปริ้นเลยนะลูกนะ
0: ครับครับพี่ซุปคะถ้าพี่ซุปอยากเก่งเหมือนดารานักร้องนักกีฬามีวิธีค่ะ
1: ยังไงครับน้องคนดี
0: เราต้องอย่าดูเขาตอนนี้ค่ะแล้วก็ต้องศึกษาเขาตั้งแต่ต้นค่ะถ้าเราอ่านหนังสือเวลาหลายๆชั่วโมงนะคะก็เหมือนกับดารานักร้องนี่แหละค่ะที่ฝึกซ้อมเวลาหลายๆชั่วโมงค่ะ
1: เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับเรียนรู้ไม่เรียนแบบครับ

0: โน้นก็ใช้ดีส่วนอันนี้ใช้ประจำจะเชื่อตามหรือตั้งคำถามใช้สติก่อนใช้สตัง
1: พี่ซุปครับมีโฆษณาหนึ่งไหมครับเหมาะกับพี่ซุปมากเลยเหรอครับ
2: โฆษณาอะไรครับปู
1: คีบลดความเหี่ยวย่นภายในสองสัปดาห์ครับ
2: สองสัปดาห์ลดความเหี่ยวย่น
1: ครับ
2: พี่ต้องใช้แล้วเหรอ
1: ใช่ครับเนี่ยครับโอ้โหโอ้โหเนี่ยตัวนี้ก็เหี่ยวตัวนี้ก็ย่นนะเนี่ยครับตึงไม่ตึงเลยนะครับ
2: น้องภูครับพี่ซุปไม่เชื่อหรอกครับว่าจะมีอะไรมาช่วยเราได้ในสองสัปดาห์คือคนเรากว่าจะเหี่ยวจะย่นเนี่ยครับมันใช้เวลาเป็น10ปีอะ
1: 20ไม่ใช่หรอครับ
2: 10ปี20ปี30ปีไม่มีทางหรอกเขาจะมาลดไปเป็นสองสัปดาห
1: ์โอ้ใช่ครับผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับ
3: พี่ซุปคะรู้คะโฆษณาสร้างมาเพื่อให้เชื่อค่ะ
2: เพื่อให้เชื่อยังไงอะครับ
3: ก็คือเชื่อเพื่อให้เราซื้อของเขาค่ะ
2: โอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ดูโฆษณาสิครับ
3: ดูได้ค่ะแต่ต้องดูให้เป็นค่ะ
2: ดูให้เป็นคือยังไงครับ
3: ง่ายมากเลยค่ะเราต้องดูอย่างตั้งคำถาม3คำถามค่ะ
2: 1
3: เชื่อหรือไม่เชื
2: ่อ2
3: จำเป็นหรือไม่จำเป็น
2: 3
3: ซื้อหรือไม่ซื
2: ้อต้องดูให้เป็นตั้งคำถามให้ได้ครับ
0: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่า
2: น้องครับการดูโทรทัศน์อย่างพอเหมาะเป็นเรื่องที่เราดูได้และควรดูให้เป็นครับถ้าเราสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างเรื่องในจอกับนอกจอเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักตั้งคำถามอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
4: วิตามินข่าว

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรก่อนอื่นรู้จักผมก่อนครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซื้อเก่งของเรานะครับผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูเนี่ยไปดูข้อมูลสินค้าในวันนี้กันเพราะอย่างที่รู้ครับเงินเนี่ยมันหายากจะซื้ออะไรสักอย่างนะครับคิดให้ดีก่อนซื้อแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่ในวันนี้รายการซื้อเก่งเราจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม้ถูพื้นครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าไม้ถูพื้นมันมีแตกต่างกันด้วยหรือคือตอนผมอ่านสคริปต์ครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าไม้ถูพื้นมันมีหลายประเภทด้วยเหรอแต่มันก็มีหลายประเภทจริงๆครับและคุณผู้ดูก็อาจจะคิดต่อว่าเอ้าแล้วแต่ละประเภทมันก็แค่ถูพื้นมั้งมันจะไปต่างกันตรงไหนล่ะตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่ต่างครับแต่ว่าทางรายการซื้อเก่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดอยู่จริงๆครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าคนทั่วไปยังไงอ่ะแล้วเขาจะรู้อะไรเยอะกว่าเราเหรอนี่มันบ้านเรานะแต่เขารู้เยอะกว่าคุณจริงๆครับเพราะผมได้นั่งคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม้ถูพื้นมันต่างกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันต่างกันยังไง

0: อย่างที่บอกครับคุณผู้ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมีอยู่จริงและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเองเลยครับ
1: ค่ะชื่อมัณฑนาอรัญญมาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัทรับทำความสะอาดค่ะ
0: อย่างที่เห็นครับไม้ถูพื้นมีหลายแบบจริงๆด้วยและที่เราเลือกมาเพื่อให้ข้อมูลคุณผู้ดูในวันนี้นะครับไม่ได้เลือกแบบใกล้มือก็หยิบมาเจอที่ร้านอะไรก็หยิบมั่วๆมาเราอ้างอิงจากอันดับความนิยมนะครับจากเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมไม้ถูพื้นครับผมคุณผู้ดูเราเริ่มกันยังไงดีครับคุณกวางครับ
1: งั้นขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นไม้ถูพื้นแบบทริปล็อกก็คือลักษณะตัวไม้กับผ้าจะสามารถแยกกันได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผ้าสกปรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่ตัวผ้าถอดซักหรือจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ได้ใช้งานง่าย
0: ต่อไปอันไหนต่อดีครับ
1: ที่2ตัวนู้นเลยค่ะจะเป็นถังตัวเนี้ยให้ความสะดวกกับเราในเรื่องของเราไม่ต้องไปบิดผ้าซึ่งน้ำที่เราถูบ้านมาแล้วเนี่ยสกปรกเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบปั่น
0: สมมติว่ามิดแล้วกันนะครับคุณผู้ดู
1: พยายามให้ตัวผ้าลงไปในถังทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดปั่นเนี่ยน้ำสกปรกจะไม่กระจายออกมาใช่ค่ะ
0: เวลาใช้
1: ที
0: ่โอเคคร
1: ับ
0: ความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะชอบตัวนี้ครับ
1: ต่อมาคล้ายๆกันค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบนึงก็คืออันนี้จะเป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นแบบ2ถังแยกกันต้องบอกก่อนว่าตัวไม้ม็อบเนี้ยมันสามารถทั้งถูทั้งกวาดได
0: ้
1: ค่ะใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากปกติเราก็จะกวาดก่อนแล้วค่อยถูทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้กวาดเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะหน้าตามันจะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มันกวาดฝุ่นได้พอเสร็จปุ๊บพอกวาดฝุ่นมันก็จะติดตรงเนี้ยใช่ไหมคะเต็มเลยแล้วก็จะเอามายัดลงช่องที่เป็นฝั่งแห้งเพื่อรูดฝุ่นออกก่อนหลุดแล้วค่ะหลุดเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายแบบค่ะการที่ผ้ากับไม้จะติดกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะตีนตุ๊กแกอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ
0: เวลาเสียบลงไปมันจะยู่หน่อย
1: ออกมาแน่นอนแล้วก็มีอีกแบบนึงคือเป็นลักษณะสวมเข้าไปเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถแบบดึงออกได้โดยง่าย
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบลงไปเพื่อเอาฝุ่นออกก็จะดีกว่าโอ้แสดงว่า1ประเภทของเขานี่ก็มีเกรดที่ต่างกันออกไปด้วยโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี
1: ้ค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะหัวม็อบเนี่ยเขาจะเป็นฟองน้ำค่ะหลักๆจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับน้ำคนจะไม่ค่อยนิยมนำไปถูพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้านำฟองน้ำไปถูพื้นน่ะมันจะมีความฝืดมันจะถูไม่ไปมันจะถูไม่ลื่นเหมือนถ้าเป็นผ้าลองดูค่ะมันจะดันดันพับๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าซื้อมาเลยครั้งแรกอะแกะกล่องมาตัวฟองน้ำเขาจะแข็งค่ะก็แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
0: แสดงว่านี้ทีมงานของเราได
1: ้
0: ได้ไปจับตามมาแล้ว
1: พร้อมใช้งานใช่ค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนี่ปึ้งรีดน้ำออกมาจะน้ำจะออกมาอย่างที่เห็น
0: อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบเขาแล้วทีนี้ข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างล่ะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนใดก็ได้ครับ
1: ข้อดีข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือตัวนี้เขาจะไม่เหมาะกับการถูพื้นแห้งเขามีหน้าที่หลักๆคือเขาเก็บน้ำ
0: ตัวนี้ต่อ
1: แบบต่อมาก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีระบบแล้วก็ด้วยความที่ตัวผ้าเขาเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะหลงเหลือขุยผ้าเวลาพื้นแห้งยิ่งถ้าพื้นสีเข้มเราจะเห็นขุยผ้าชัดเจนเลยเวลาพื้นแห้งค่ะ
0: ต่อไปนี่แหละครับ
1: แบบถังพอลักษณะมีการมีอุปกรณ์อื่นนอกจากแค่ไม้กับผ้าม็อบเนี่ยตัวอุปกรณ์อื่นเราก็ต้องดูว่าตัวถังเขาผลิตจากวัสดุอะไรจะทนทานไหมเพราะเราต้องใช้แรงกดแรงปั่นแรงเหวี่ยงสมมุติถ้าเราถูบ้านทุกวันวันละ 2-3 รอบเราก็ต้อง

0: ือกวัสดุที่มันแบบแข็งแรงทนทานนิดนึงใช่เพราะเราใช้งานเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะบอกอีกนิดนึงค่ะข้อความพิเศษของเขาแป๊บนึงค่ะ
1: ครับผม
0: ความพิเศษของเขาตัวหัวเนี่ยเขาจะหมุนได้
1: เกือบจะรอบ
0: เขาจะหมุนได้ใช่สามารถเข้าซอกมุมเก็บ
1: ได้ดี
0: ใช่เก็บฝุ่นได้ดีเข้าได้ทุกซอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
2: อย่างสุดท้ายคร
0: ับ ต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องแยกถังน้ำหิ้วถังน้ำมือนึงหิ้วไม้ม็อบมือนึงเราสามารถหิ้วถังเดียวมีทั้งน้ำทั้งไม้พร้อมถูพร้อมซักได้ในถังเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปบิดผ้าเพราะว่าน้ำที่ถูพื้นมาแน่นอนสกปรกมือเราก็จะเลอะมีเชื้อโรคไปด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกพอนอกเหนือจากไม้ม็อบกับตัวผ้ามันมีอุปกรณ์อื่นเสริมที่เป็นถังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ละแทบจะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นถังพลาสติก มันก็แน่นอนมันสามารถถ้าวางไว้ตากแดดมันกรอบมันแตกมันหักได้ง่ายแท่นเหยียบถ้าเกิดเหยียบแบบกระหน่ำเหยียบก็อาจจะพังได้ง่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานค่ะ
2: ทีนี้ครับคุณผู้ดูพูดไปอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้กันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงครับการทดสอบประสิทธิภาพแบบง่ายๆนะครับอย่างที่1จะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีขวดน้ำอยู่4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ถูพื้นแต่ละแบบเนี่ยมาลองถูดูว่าอันไหนเนี่ยถูไปแล้วเหนื่อยสุดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณมาดูเราจะใช้น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการทดสอบว่าไม้ถูพื้นแต่ละแบบเขาดูดซับน้ำได้ดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มมาไหนก่อนดีครับ
0: อันแรกเลยค่ะเบสิกได้เลยต้องเทน้ำให้
2: ก็คือต้องเช็ดน้ำให้หมดในปริมาณที่เท่ากันนะครับคือทุกขวดจะเราจะเติมเอาไว้เท่ากันนะครับเริ่มจากแบบอมตะนิรันดร์กาลก่อนครับ
0: เริ่มเลยนะเทหมดขวดเลยนะคะคือถ้าน้ำเยอะลักษณะเนี้ยก็คือพยายามเก็บน้ำให้มันเข้ามาในผ้าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดรอบๆทีนี้ถ้าเกิดถูๆไปแล้วรู้สึกว่าถูไปทำไมน้ำเท่าเดิมก็ต้องไปบิดเพื่อให้เขาเอาน้ำเดิมออกแล้วเตรียมรับน้ำใหม่เข้าไปอะค่ะ
2: อ๋อโอเคครับแสดงว่าตอนนี้เขารับน้ำเข้าไปจนอิ่มตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบิด
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าซับน้ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับกว่าก่อนที่เราจะเอาไปบิด
0: ค่ะเริ่มหมาดแล้วค่ะเรียบร้อย
2: โอเคครับและนี่ก็คือไม้ม็อบแบบคลิปหนีบนะครับแบบอันที่1อมตะนิรันดร์กาลนะครับที่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปริมาณน้ำ1ขวดเล็กเนี่ยนะครับเราใช้การถูประมาณ2รอบนะครับโดยที่ถูเสร็จไปปั๊บพอเขาอิ่มตัวเนี่ยคือรับน้ำเข้าไปไม่ได้อีกแล้วเราก็ไปบิดนะครับแล้วก็กลับมาเหนื่อยใช้ได้ครับ
0: มือสกปรกด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับนี่ดีว่าเราเป็นน้ำที่เป็นน้ำก๊อกนะครับซึ่งถ้าเป็นซอสเป็นน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนียวมือหรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณต้องเพิ่มเวลาพอบิดเสร็จปั๊บคุณอาจจะต้องล้างมืออีกกลับมาเช็ดใหม่อีกรอบนึง

0: ต่อไปเราทดสอบตัวไหนดีครับคุณกวาง
1: ตัวนี้เลยค่ะใกล้เคียงกัน
0: ญาติผู้น้องของเขานะครับอันนี้เป็นแบบว่าต้นตระกูลของเขานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
1: น้ำหนึ่งขวดเท่ากันนะคะ
2: เฮ้ยผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เขา
1: ดูดน้ำดีกว่า
2: ดูดน้ำดีเหมือนกันนะครับ
1: เวลาถูเนี่ยเขาจะไม่กระจายไปเหมือนอันนั้นนะคะมันสามารถถูแล้วแบบทำเป็นวงๆเพื่อไม่ให้ความกระจายไปรอบๆได
0: ้
1: นะคะคือเราเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่า
2: และที่สำคัญคือ1รอบเนี่ยเหมือนจะได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: คืออาจจะยังไม่แห้งโดยสมบูรณ์แต่ว่าก็ดีกว่าผู้พี่ของเขานะครับในรอบแรกทันทีและเมื่อเราสะบัดน้ำออกนะครับ
1: ค่ะพอรู้สึกหมาดแล้วเราก็มาเช็ดส่วนที่เหลือต่อ
0: ได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่า

0: คละจะแห้งกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับ เนี่ยที่ดูตอนนี้คือสามารถแบบ
1: แห้งเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่2นะครับแบบมีที่เหยียบแล้วหมุนได้เนี่ยผมสรุปได้ว่าหมาดน้ำ1ครั้งเท่ากันกับตัวแรกแต่แม้ว่าจำนวนการบิดผ้าจะเท่ากันนะครับแต่ว่า1สะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบิดเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากเสียบแล้วเหยียบใช้แรงน้อย2คือตั้งแต่รอบแรกครับที่คุณวนแล้วดูดน้ำเนี่ยคือเขาเก็บน้ำได้มากกว่าแม้ว่าจะเป็นผ้าเขาเรียกว่า
1: โคไฟเบอร
0: ์ที่ทางคุณกวางบอกว่าอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าฝ้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอามาทดสอบจริงๆเฮ้ยเก็บน้ำใช้ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราเป่าพื้นให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบไม้ถูพื้นตัวต่อไปครับอันที่3ผมขออนุญาตเป็นอันนี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าผมเกรงไว้ว่าอันนี้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแน่ๆนะครับผม
1: ลำบากแน่ๆค่ะ อันนี้เป็นหัวฟองน้ำค่ะเทน้ำเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเขาเกิดมาเพื่อการซับน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนโกงเลยครับนี่รูดมาประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปึ๊บโ
1: อ้ง่ายกว่าไหมคะที่จะต้องมานั่งบิด
0: เยอะ
1: แบบตัวแรก
0: เลยครับนี่จะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับแล้วก็ประหยัดแรงมากๆในเรื่องของการซับน้ำอย่างเดียวนะครับ เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาลิงเอากวางเอาปลาทองมาแข่งกันปีนต้นไม้ครับลิงมันก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วครับแต่คือชนะขาดจริงๆเพราะฉะนั้นงานซับน้ำเนี่ยต้องให้อันนี้เขาเลยครับสรุปสำหรับเจ้าตัวซับน้ำเนี่ยแหละครับคือ1รวดเร็วว่องไวแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเขามีคันโยกสำหรับการบีบน้ำออกและใช้การบีบน้ำออกทั้งหมดแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ว่าเขาซับน้ำได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูดเข้าไปเร็วแล้วมันก็จะ
1: เต็มเร็ว
0: มันก็เต็มเร็วซึ่งถ้าน้ำที่ปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณกวาดชานบ้านคุณก็อาจจะเกิดการว่าถูไป 4-5 รอบปั๊บมันก็เต็มแล้วคุณก็ต้องไปบีบน้ำออกบีบน้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจแน่ๆอคติเลยครับคุณผู้ดูผมบอกเลยการซับน้ำอันนี้เนี่ยน่าจะไม่สู้คนอื่นแน่ๆครับแต่เราก็
1: ต้องลอง
0: ทดลองก่อนครับ
1: ค่ะพอได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่จะลำบากตอนรีดน้ำออกนี่แหละ
0: ใช่ครับ1ครับคือคุณไม่สามารถจุ่มลงไปมั่วๆได้เหมือนกับตัวนี้นะครับคุณต้องจัดท่าทางเขาให้ถูกต้องด้วยซึ่งลองคิดดูว่าถ้าน้ำมันสกปรกแล้วก็คุณแตะไปแล้วครับ1โอ้โหออกอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะคุณผู้ชมทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งตัวผ้านะครับออกมาด้วยกันเลยตอนนี้

0: เรียบร้อย
1: ปัญหาเลยนะครับคือถ้าคุณเลือกซื้อแบบนี้เนี่ยให้เลือกซื้อแบบเป็น
0: มาพร้อมกันในตัวคือภาพมีความติดกับไม
1: ้แต่อย่างว่าครับเราจะใช้อคติมาตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองผมว่าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการซับน้ำ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับ
0: จริงๆเขาเกิดมาเพื่อเข้าซอกซอนค่ะตามใต้เฟอร์นิเจอร์ต่าง
1: ๆ
0: เพราะว่าหัวเขาแบนใช่ค่ะ
1: เอางี้คุณดูครับผมยอมแพ้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ซับน้ำกันแล้วประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เริ่มไปแล้วไอ้ตัวหัวเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเรานะครับที่ใช้ไม้ม็อบแบบนี้นะครับก็เหมือนการเอาพ่อครัวมาวิ่งแข่งมั้งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เก่งในเรื่องอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ่านไปดีกว่าครับ

การทดลองที่2ครับเป็นเรื่องของการขจัดคราบสกปรกครับซึ่งคราบที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยคือซีอิ๊วดำครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ไซลิงครับดูดขึ้นมาประมาณ5มิลลิลิตรแล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เราได้ซีอิ๊วดำมาแล้วนะครับประมาณ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเราจะฉีดเข้าลงบนแผ่นกระเบื้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานของรายการเรานะครับก็จะทำให้เขาแห้งกลายเป็นคราบแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไม้ถูพื้นแต่ละประเภทมาใช้ทอออก

0: ตอนนี้คราบซีอิ๊วแห้งได้ที่ประมาณนึงแล้วนะครับคุณผู้ดูเราเริ่มจากไม้ตัวไหนดีครับหรือว่าตามลำดับเดิมด
1: ีเบสิกเลยค่ะ
0: โอเคครับตัวนี้ครับซึ่งทางทีมงานได้หมาดน้ำไว้ให้แล้วครับคุณผู้ดูอาจจะเห็นว่ารอยแต่ละอันเนี่ยมันกระจายอาจจะกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือทีมงานของทางรายการซื้อเก่งเราพยายามสุดชีวิตแล้วนะครับเพื่อให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเข้าแลบนะครับยังไงบริจาคเข้ามาได้นะครับเบอร์บัญชีของรายการมันไม่มีครับไม่มีครับผมล้อเล่นนะครับ
1: ก็เดี๋ยววิธีวัดก็คือถูไปและกลับเราจะนับเป็น1
0: โอเคครับ
1: จะได้ดูว่าแต่ละไม้ต้องถูไปกลับกี่รอบใช่ก็จะชัดโอเคเริ่มที่รอยแรกนะคะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะ
0: 1
1: 1
0: อุ้ย
1: รอบ2
0: 2ครับโอ้นี่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับ
1: จะเหลือตามขอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บรอบ3
0: 3และ4รอบไปกลับนะครับผมคิดว่าใช้ได้
1: ค่ะไม่น่าเหลือคราบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นแบบคลิปล็อกเนี่ยนะครับ4รอบไปกลับเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้คราบสะอาดจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่เอากล้องจุลทรรศน์ลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับต่อไปคราบที่2ใช้อันไหนดีครับ
1: นี่เลยค่ะ
0: โอเค
1: ตามลำดับเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม้เนี้ยเขามีวงกลมเราก็ควรถูเป็นวงกลมอ่ะ
0: 1
1: รอบโอเค
0: สองวงสามวง
1: หมดไหมคะ
0: หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราให้สามวงนะครับตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวนี
1: ้ต่อไปจุดที่สาม
0: หนึ่งโอ้เกือบหมดแล้วครับปึ๊บ2
1: หมดไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือน้อยมากๆนะครับผมถือว่าหมดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ย
1: ก็คือถ้ามองใกล้ถึงจะเห็น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้แบบซับน้ำเนี่ยแค่2รอบไปกลับเนี่ยนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้แล้วครับเลขมันเรียงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับเด็กแมวของเราเนี่ยนะครับอาจจะรอบเดียวจบเลยก็ได้นะครับคุณกวางครับเชิญครับ
1: คุณค่ะเริ่มเลยนะคะรอบแรก
0: ไปเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้ยน่าสนใจ
1: หายไปเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย
0: ไปแล้วกลับผมถือว่าสะอาดครับและที่สำคัญคือเขาสะอาดกว่าแบบซับน้ำด้วยซ้ำไปครับโอ้เอาละครับได้เวลาเฉิดฉายของเขาแล้วทีนี้เขาทำคะแนนได้2รอบไปกลับเหมือนกับตัวซับน้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากการทดลองคือเจ้าไม้ถูพื้นอินดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนออกแรงน้อยกว่าใช่ไหมคร
1: ับ
0: ไม่ยากเท่ากับตัวซับน้ำแล้วก็คราบเนี่ยจะเหลือรอยอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไปหมดเลยนะครับ

0: ไม่ใช่ว่า1บ้านควรจะเลือกแค่1ไม้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่จริงๆอยากแนะนำให้เลือกให้เหมาะกับประเภทของงานที่เราจะทำ
0: ซะมากกว่า
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คือ3ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานภายในซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วตัวนู้นก็จะเป็นงานภายนอกหรืองานหนักๆน้ำเยอะๆซะมากกว่าถ้าพูดถึงในบ้านเจ้า3ตัวนี้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ดูจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมฝากไว้หนึ่งอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทดสอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการซอกซอนเข้าไปใต้ตู้ใต้เตียงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แล้วเรื่องราคาล่ะครับคุณกวางพอจะทราบไหมครับว่าแต่ละตัวเขาอันไหนถูกแพงกว่ากัน
1: เรื่องราคาก็ถ้าเกิดเป็นพูดถึงความมาตรฐานความเบสิกตัวแรกก็คือจะราคาย่อมเยาที่สุดเพราะว่าง่ายๆเลยมีแค่ด้ามกับตัวผ้าค่ะตัวที่2ตัวที่3ถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีถังเข้ามาและมีระบบการหมุนการปั่นราคาตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามค่ะส่วนตัวที่3อันนี้จะเห็นว่าปลายด้ามเขาเป็นฟองน้ำซึ่งแน่นอนก็
0: เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นรุ่นที่เสียบด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วล่ะครับเหมือนกับสินค้าทุกๆแบบที่ทางรายการซื้อเก่งของเราเอาข้อมูลมาให้ครับส่วนใหญ่เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราใช้เขาแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เวลาที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอคราบแบบไหนด้วยซ้ำครับเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นก่อนเอาแล้วค่อยมารู้เขานะครับเราจะได้เลือกของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มกับเงินในกระเป๋าคุณที่จ่ายออกไปให้เขาด้วย yeah. ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกวางมากครับที่มาให้ความรู้นะครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณกวางมีหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการทำความสะอาดที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะคือเราก็ไถๆถูๆไปอย่างนั้นเองคุณกวางจะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอีกเชิญคุณกวางอีกนะคร
1: ับ ดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการซื้อเก่งของเราก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องของไม้ถูพื้นนะครับคราวหน้ารายการของเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมามอบให้กับคุณผู้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติ ให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: โอ้ยมึนละมึนละโอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีท่านผู้ชมก่อน
1: สวัสดีค่ะ
2: หนูมีคำถามมาถามหมออ้อยด้วยค่ะหนูจะถามว่าถ้ามีกีเนี้ยนะคะหนูทำท่าอะไรคะ
0: โอ้ยง่ายใครเห็นก็ตอบได้น้องคนดีทำท่าดีใจบินอย่างนี้มาเนี่ยพอรู้อยู่แล้วว่าหมอจะพาน้องคนดีมาดูอะไร
2: มาดูนก
0: นี
2: ่นี่หมอกอ้อยจะไปกินกาแฟอะไรตอนนี้
0: หิวเช้าๆต้องกินกาแฟสิกินไหม
2: ไม
0: ่
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ไม่กินเหรออ้าว
2: นกแก้วนี่มันนกแก้วนกพวกนี้จริงๆมันต้องอยู่ในกรงไม่ใช่เหรอคะ
0: ใช่นกพวกนี้ธรรมดาต้องอยู่ในกรงแต่วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคดีมารู้จักการเลี้ยงนกอีกแบบนึงที่ทำให้เขามีอิสระเพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
0: น้องคดีสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนกพวกนี้อยู่ในกรง
4: อ๋อเนี่ยพวกนี้มันเป็นวิธีการเลี้ยงนกทางเลือกแนวใหม่ครับการเลี้ยงนกแบบนี้เนี่ยนะนกสวยงามเนี่ยทางเลือกมันมีไม่มากนักใช่ไหมครับได้แก่วิธีการคลิปปีกล่ามโซ่และขังกรงปกติแล้วเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือตามสวนสัตว์ที่เขาโชว์นกให้เราสัมผัสได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะต้องคลิปปีกไว้แถมยังต้องล่ามโซ่ไว้กับคออีกต่างหากใช่ไหมเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ทางความคิดของตัวเองเลยนกพวกนี้เนี่ยสวยงามขนาดไหนแต่ถ้าเราต้องไปมองมันผ่านซี่กรงเนี่ยความสวยงามมันก็ดรอปลงไปเยอะเลยถูกไหม
0: จริงคร
4: ับ นกเนี่ยสวยที่สุดตอนไหนมันก็สวยที่สุดตอนที่มันบินยังไงล่ะพวกเราก็เลยคิดวิธีว่าเราจะทำยังไงให้เจ้าพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาออกไปใช้ชีวิตของเขาให้เขาได้บินด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับพวกเราได้ด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเดือดร้อนสิทธิ์พวกเขาเลยนกปากขอสวยงามเหล่านี้เนี่ยเป็นนกแก้วสายพันธุ์ต่างประเทศ
0: ครับ
4: ซึ่งชื่อชมรมพวกเราคือรักนกบินอิสระประเทศไทยครับผมพูดถึงนกแก้วทั้ง7ชนิดเนี่ยอาจจะยังงงมดอาผมเชื่อนก6เล็กนก6ใหญ่นกแก้วหัวแพรนกแก้วแขกเต้านกแก้วโม่ง
0: แก้วโม่ง
4: แก้วโม่งเนี่ยสบู่ตานกแก้วไงใช่มั้ยไอ้ที่เหลือต่างจากนั้นนกแก้วหัวแพรงงแล้วนี่ไงฮะเป็นวัตถุประสงค์ของชมรมเราด้วยว่านกแก้วไทยของเราเหลืออยู่น้อยแล้วอยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามารับรู้ว่านอกจากเราจะเลี้ยงนกแบบที่ไม่ต้องคลิปปีกไม่ต้องขังกรงอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังให้อนุรักษ์ชาติพันธุ์ของนกแก้วของไทยอีกด้วยนั่นเอง
0: ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นอิสระ
4: ใช่แล้ว
0: คิดอะไรอยากบินตรงไหนก็เชิญ
4: ใช่คร
0: ับ แถมยังเชื่องอีก
4: ใช่แล้ว
0: ส่วนนกในกรงเราไม่เคยจับอย่างนี้ได้หรอกแต่นี่สามารถบินเกาะเล่นได
4: ้ใช่แล้ว
2: แล้วสายพันธุ์ที่นำมาฝึกเนี่ยค่ะเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างอะคะ
4: นกสายพันธุ์ที่เรานำมาฝึกกันง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือซันคอนัวเนื่องจากซันคอนัวเนี่ยมันมีราคาไม่แพงนกซันคอนัวเนี่ยนะครับมันจะสีสวยมากๆคือตั้งแต่ตาส้มคอเหลืองไปจนเขียวน้ำเงินครามดำตัวเดียวเนี่ยครบทุกสีเลยนี่เจ้าตัวนี้เลยนะเจ้าตัวนี้เลยที่สำคัญเนี่ยมันแสดงออกทางอารมณ์ได้เยอะมากดีใจโอ้ดีใจก็ร้องกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กทำปากมุมิบมุมิบมุมิบหรือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะการที่อยากจะทำให้เราเพลิดเพลินคืออยากจะได้รับการยอมรับจากการเป็นเพื่อนเขาจะมาไซส์เส้นขนทีละเส้นทีละเส้นให้เลยนะ
0: แต่งขนแต่งขน
4: ใช่แล้วเพราะเวลาเขาอยู่ด้วยกันถ้าถูกใจใครเขาจะแต่งขนให้กันถัดไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นนกตัวใหญ่เลยคือนกแก้วบุญกรมคอเพราะว่านกมาคอเนี่ยนะครับเขามีความเป็นมิตรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหลังจากที่ศึกษาพฤติกรรมพวกเขาแล้วเนี่ยเราพบว่าไอ้พวกเขาเนี่ยคล้ายๆกับนกแก้วซันคอนัวผิดแค่ไซส์เท่านั้นเองมีการแสดงออกทางอารมณ์มีการอยากอยู่ร่วมทางสังคมก็เลยเป็นนกที่มีเยอะเป็นระดับรองลงมาแต่ติดตรงที่ว่าราคานะเพราะฉะนั้นราคามันสูงเนี่ยคนที่จะเป็นนักเรียน
0: นี่ก็แต่งตัวให้ไม่ได้แต่งตัวในไซส์ขนนี่เออเขารักกันนะเนี่ยเออรักกันนะเนี่ย
4: ใช่เลยนะครับลงมาเป็นนกแก้วฟอร์พัทฮะเป็นนกประเภทพิเศษ
0: ค
4: ือนกตัวเขาเล็กมาก
3: ตัวเท่านกกระจอก
4: ใช่ครับตัวเล็กมาก
3: แต่มีสี
4: ถัดมาเป็นอันดับ4ก็คือนี่เลยนะฮะฮานมาคอด้วยอาการที่เรียกว่าเชื่องเอาซะมากๆคือเขาเป็นนกที่รักเจ้าของมากๆเลยทำให้พวกเขาเนี่ยเลี้ยงง่ายติดคนมากๆเขาก็เลยเป็นอันดับที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลย
0: เป็นนกแก้วขนาดเล็กที่สุดของมาคอ
4: ใช่ใช่ครับอันดับสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นนกคอนัวพันเล็กๆอย่างเช่นกรีนชีคชินามอนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่านกเหล่านี้เสียงเบาหน้าตาเหมือนซันคอนัวนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นสีเขาจะไม่สวยนะใช่ครับ
0: เขามาอย่างนี้เวลาฝึกเนี่ยยากไหม
1: ไม่ยากเลยครับอันนี้เวลาการฝึกเนี่ยครับมันก็จะมีของพวกผมก็จะมีกฎ3ข้อเงี้ยครับ1เลยฝึกนกตอนหิว
0: ฝึกตอนหิว
1: ใช่ฝึกตอนหิว
4: ทุกประเภทเลยฮะ
1: ใช่ครับ
4: เมื่อเวลาที่เราจะฝึกพวกเขาเนี่ยเราใช้ความหิวเนี่ยความอยากอาหารเป็นแรงผลักดันเพื่อการกระทํา
1: ใช่
4: สังเกตมั้ยว่าถ้าสมมุติเราไปดูโชว์ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ําเป็นปลาโลมาเมื่อเขาทําสําเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรายื่นอาหารให้เขานั่นแหละใช่เลย
1: ข้อที่2ก็คือต้องปล่อยในที่โล่งครับ
4: ที่โล่งปลอดคนไม่มีสิ่งเร้านะครับ
1: สิ่งเร้ามีอะไรบ้างครับ
4: โอ้เยอะแยะเลยฮะสิ่งเร้าอย่างเช่นว่ารถราเสียงดังตูมตามแม้กระทั่งคนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นในตรงนี้สิ่งเล้านี่สำคัญมากนะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องมีท่าเรียกนกและเสียงเรียกนกนั่นเอง
0: ก็คือให้เขารู้ว่าเราเป็นเจ้าของ
4: ถูกต้องในเวลาที่นกกำลังบินลงของเจ้าของแต่ละท่าเนี่ยสังเกตดูเราจะมีท่าที่เราจะต้องกางแขนให้รู้ว่าไอ้สัญลักษณ์แบบนี้เธอต้องมาลงบริเวณนี
1: ้การกางแขนก็เหมือนกับรันเวย์ให้เครื่องบินลงให้นกลงใช่แล้ว
4: นี่แหละฮะวงกลม3ข้อแรกที่สำหรับที่เราจะใช้ฝึกนกเนี่ยเราถึงตั้งเป็นกฎ3ข้อขึ้นมาใครถือกฎ3ข้อนี้ได้โอกาสนกก็ไม่หายแน่นอน
2: ฝึกนกมาได้ยังไงคะ
4: คือในตอนนั้นเนี่ยเมื่อเรามาค้นหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับถึงคำว่านกเชื่องนกเลี้ยงแบบบินได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคำตอบเป็นศูนย์เลย
0: เราต้อง
1: แทบจะไม่มี
4: เลยทำให้เราต้องเริ่มศึกษาจากศูนย์นั่นหลังจากที่เราศึกษาเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็ไปดูคลิปวิดีโอตาม YouTube ที่ฝรั่งเขาทำเอาไว้

0: ครับโดยเฉพาะคุณเจสสิก้าแต่คนนี้เป็นไอดอลของชมรมเลยคนนี้เนี่ยเขาเลี้ยงนกมาคอหลายตัวมากแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติมากๆเลยถึงเวลาเขาอยากจะเล่นกับใครเขาก็แบมือนกก็อยู่บนต้นไม้นกก็ลงมาหาได้กินอาหารเสร็จแล้วเขาก็ไปธรรมชาติมากเราจึงใฝ่ฝันว่าเราจะทํายังไงที่จะทําให้พวกเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยแล้วก็เขาได้ใช้ชีวิตอิสระของพวกเขาได้ด้วยนั่นเอง
1: คราวนี้อยากเห็นบินแล้ว
2: อยากเห็นแล้วบินค่ะ
1: เดี๋ยวจะลองดูว่านกก็จะบินหาเจ้าของหรือเปล่านะครับตอนแรกลองดูสิโอ้โหผมต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะกูเกิลกูเกิล
3: มาเหมือนกันครับ
1: ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แม่ไม่ได้ยากเกินไปฮะในการเรียกนกนะครับพอดีเขาฝึกมาแล้วเก่งแล้วนะแต่ถ้าเกิดนกใหม่นี่ไม่ยอมมาแน่นอน
0: ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเจ้าของครับเพราะว่าสิ่งที่เขามาหาเราเนี่ยในช่วงแรกๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารเป็นหลักแต่ในเวลาถัดไปปุ๊บแล้วเนี่ยการมาหาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าก
1: ดข้อแรก
0: ใช่ครับก้มแล้วถ้าเขาก้มก็คือเตรียมตัวจะบินฮะ
1: กูก
0: ็มาแล้วคร
1: ับ ทำไมมาหาคนนี้ล่ะแม่การที่เราจะฝึกเรียกนกให้บินกลับมาหาเรานั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับมีเทคนิคง่ายๆที่ต้องอาศัยการฝึกทำอย่างบ่อยๆนั่นก็คือการทำความเข้าใจระหว่างเรากับนกทำให้เขารู้ว่าท่าทางแบบไหนคือการเรียกให้เขากลับมาหาหากทำได้นกก็จะได้มีความสุขกับการได้บินอย่างอิสระและบินกลับมาหาเราทุกครั้งที่เราเรียกแต่หากบางครั้งโชคร้ายนกที่เลี้ยงไว้ไม่บินกลับมาหาเราก็ไม่ต้องเสียใจนะครับถือซะว่านกตัวนั้นเนี่ยได้กลับไปบินอย่างอิสระอย่างแท้จริงครับอีกอันนึงที่มองข้ามไม่ได้ก็คือโรคภัยไม่ทราบว่าเคยเจอโรคภัยอะไรบ้างไหมที่กลุ่มคนเลี้ยงกันเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่านกไม่เคยป่วยเลยอย่างเช่นอย่างนกของผมกับนกคุณแก้วเนี่ยเราเลี้ยงกันมา6ปีแล้วเนี่ยนะครับนกไม่เคยแสดงอาการป่วยเลยคืออาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเราพาเขามาออกกำลังกายอย่างทุกวันเขามีพละกำลัง
3: ได้โดนแสงแดด
1: ครับอันนี้สำคัญนะครับเรื่องแสงแดดนะครับเพราะนกส่วนใหญ่เนี่ยที่เลี้ยงในกรงเลี้ยงในบ้านไม่เคยโดนแสงแดดเนี่ยเหมือนเด็กที่อยู่แต่ในบ้านไม่ออกมาวิ่งสนามก็จะป่วยง่ายแต่ว่านกโดนแสงแดดออกกำลังกายอ
0: ัน
1: นี้เป็นการที่ทำให้เขามีภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งฮะบางทีก็อาจเจอได
0: ้
1: นะที่ผมเจอเนี่ยเวลาเขามารักษาผมนี่ก็จะมีหลายโร
0: ค
1: กดข้อแรกนี่แหละทำให้ป่วยง่ายหน่
0: อ
1: ยอาหารเพราะอะไรครับฝึกตอนหิวคราวนี้ก็ต้องป้อนบางทีป้อนอาหารลูกป้อนร้อนเกินไป
0: โอ้ใช่และนี่เจอบ่อยมากนะนี่เป็นเบสิกของผู้เลี้ยงเลย
1: ทำให้กระเพาะพักรั่ว
0: ใช่
1: อันที่สองคืออาหารป้อนไม่ถูกวิธีสำลักอันนี้ก็คือห่วงขาม
2: ันคืออะไรอะคะห่วงขา
1: ห่วงขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนบัตรประชาชนนก
3: ครับ
1: เป็น identify ว่านกตัวนี้ชื่ออะไร
0: ใช
1: ่เลขรหัสประจำตัวเท่าไหร่
3: ใช่คร
1: ับ ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเขาเกิดมาคลอดมาเขาจะใส่ห่วงขาไว้ว่าอ๋อตัวนี้แหละเกิดจากพ่อตัวนี้แม่ตัวนี้ทางสวรรค์ง่าย
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้พอโตขึ้นห่วงขามีโอกาสที่มันจะไปบีบรัด
3: ครับ
1: แล้วก็เกิดขาขาดเลือดอาจจะเน่าได้
0: ใช่เลย
1: จะต้องตัดออกนกตัวนี้โชคดีนะไม่มีห่วงขาเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่ผสมพันธุ์แล้วก็เกิดในบ้านเราเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปบอกเขาว่านกตัวนี้ชื่ออะไรเป็นของเราไม่ใช่เอามาขายนะ
0: ฮะ
1: เป็นไงฮะเลี้ยงนกบินอิสระนี่เป็นนกตัวแรกเลยค่ะหรือว่าเป็นนกตัวที่เท่าไหร่ฮะที่เลี้ยงมา
4: เป็นนกตัวแรกเลยค่ะ
1: นกตัวแรกเลย
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยงแบบนี้เลย
4: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอะไรฮะ
4: เพราะว่าไม่อยากล่ามโซ่
1: ไม่อยากล่ามโซ่
4: ขังกรงปีก
1: ใช
4: ่ไม่เลย
1: มีความสุขกับการเลี้ยงนกแบบนี้ไหมฮะ
4: มากค่ะเวลาเห็นเขาแบบว่าโบยบินอยู่บนท้องฟ้าโอ้โหสุดๆ
1: ตัวนี้ได้ข่าวว่าเป็นพระเอก
3: ใช่
0: ใช่เลย
1: ตัวนี
0: ้พู
1: ดเก่งใช่ไหม
0: ฮะสุดๆเลยฮะ
2: มันพูดได้ว่า
5: พูดเยอะเลยครับก็จ๋าก็เราก็พูดกับเขาบ่อย
1: ๆ
5: แล้วบางคำที่เราพูดอย่างเรียกมาเร็วๆมาเร็วๆเนี่ยเขาก็ได้ยินบ่อยๆเขาก็จะพูดเอง
1: เนี่ยมาเร็ว
5: ๆพ่อจ๋าก่อนเลย
1: ฮัลโหล
5: พ่อจ๋า
1: เอาหัวเราะใส่อีกนะอะไรกันเป็นไงบ้างคนดี
2: วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ
1: ชอบไหมนกเนี่ย
2: ชอบ
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนในชมรมนกบินอิสระนะครับที่ให้ความรู้เราขอบคุณมากนะครับแล้วก
0: ็
1: ฝากบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมด้วยว่ามีความสุขมากวันนี้วันนี้ยังไม่จบเท่านี้นะน้องคนดีมาดูแค่นกสวยงามเนี่ยยังไม่หมดนกเนี่ยมีหลายชนิดมากน้องคนดีอยากรู้ไหมว่านกตัวต่อไปที่คุณหมอจะพาไปดูเนี่ยนกอะไร
2: ฮะยังมีตัวต่อไป

0: เหรอคะ
1: ใช่จะมีนกตัวต่อไปอีกน้องก็ดีอยากเห็นแน่นอนรับรองนั่นไงนั่นไงเป็นใหม่ป่ะ
0: เฮ้ย
1: นั่นเป็นใหม่เห็นป่ะ
0: เห็นแล้วเฮ้ยนั่นเหยี่ยวไม่ใช่เหรอ
1: ใช่น้องคนรู้จักเหยี่ยวด้วยเหรอ
0: รู้จักดิหนูชอบเหยี่ยวกับพวกนกนักล่าพวกนี้
1: จริงเหรอน้องคนรู้จักด้วยเหรอ
0: รู้จักสิ
1: อ้าวเราไปทำความรู้จักกันมากขึ้นดีไหม
0: อย่าบอกนะว่าจะพาไปดูนกล่า
1: ใช่หมอจะพาน้องคนดีไปดูนกลักล่าแล้วก็นกเหยี่ยวพวกนี
0: ้นกลักล่าน
1: กลักล่านักล่านักล่านักล่า
0: ไปกันเลย
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: หนูน้องคนดีเขาอยากรู้เกี่ยวกับพวกนกนักล่าว่าเป็นยังไงเลี้ยงยังไงบินยังไง
0: นี่เท่อะ
2: อันนี้ที่เราเรียกกันเรียกปุกปุย
3: ปุกปุย
2: สายพันธุ์ยูเรเชียนอีเกิลอาวเป็นชื่อภาษาไทยก็นกเขาอินทรีสายพันธุ์ยุโรปเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
0: ใหญ่ที่สุด
1: ใหญ่
0: ในโลกท่านผู้ชม
1: แล้วตัวนี้ล่ะครับ
4: ตัวนี้ชื่อทองแดงเป็นนกเหยี่ยวครับสายพันธุ์แฮริสฮอกก็จะต่างกันอันนี้เป็นนกฮูกอันนี้เป็นนกเหยี่ยวแต่อยู่ในวงนกนักล่าเหมือนกัน
0: แล้วตัวนั้นนะคะที่อยู่ข้างหลัง
2: ตัวนี้เป็นกลุ่มฟอลคอนครับเป็นเหยี่ยวเหมือนกันแต่ว่าเขาในบ้านเราจะเรียกว่าเหยี่ยวปีกแหลมเวลาเขาบินเนี่ยเขาจะถนัดในที่โล่งที่กว้างบินได้สูงพวกนี้ก็จะถนัดพวกเกาะกับต้นไม้ที่แคบมากกว่าครับ
0: ก่อนที่เราจะได้มาเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะ
2: พวกนี้เนี่ยจะเป็นนกที่เพาะพันธุ์จากฟาร์มที่อยู่ต่างประเทศ
1: อ๋อตัวนี้คือนำเข้ามาเหรอครับ
2: เรานำเข้ามาครับแล้วก็ต้องขออนุญาตไซเตสขออนุญาตกรมอุทยานป่าไม้ว่าไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในบ้านเรา
1: ครับ
2: เพราะต้องทำความเข้าใจว่านกในบ้านเรานกที่ติดพรบสัตว์ป่าคุ้มครองกฎหมายนะครับไม่สามารถเอามาเลี้ยงได
1: ้ครับ
2: ไม่สมควรที่จะจับมาเพื่อทำลายระบบนิเวศ
1: แล้วตัวนี้เป็นนกนกเลี้ยงนกเพาะก็เลยสามารถเอาเข้ามาได
0: ้แล้วมันกินอะไรคะถ้ามันไม่ได้ออกมาล่าเหยื่อคะ
2: คือนกพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ให้มันล่าเหยื่อทุกวันถ้าอยู่ในธรรมชาติเขาล่าเหยื่อกินเองแต่ว่าอยู่กับเราเนี่ยเราจะมีอาหารเป็นอาหารแช่แข็งจะเป็นลูกไก
1: ่
2: ลูกไก่นี่ไม่ได้เป็นนะครับเป็นอาหารแช่แข็งที่ลูกไก่ตายแล้วเป็นลูกไก่ที่เขาคัดออกมา
1: เพิ่งออกจากไข่
2: ออกจากไข่แล้วนกเย็นพวกนี้จะสะอาดมากอีกอย่างนึงคือเป็นนกกระทาเป็นเนื้อนกกระทาครับให้กินเป็นอาหาร2อย่างเป็นหลักๆ
0: แล้วทำไมเขาต้องใส่หน้ากากด้วยคะตัวเนี้ย
4: ตัวเนี้ยใส่หน้ากากคือเวลาขนย้ายอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ตื่นครับ
1: ไม่เครียด
4: ไม่เครียด
1: คือเป็นการป้องกันเวลาเขาเห็นนู่นเห็นนี่เขาจะตื่นเต้นตกใจอะไรเงี้ยเวลาแปลกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาใส่หน้ากากไว้เนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับผ่อนคลายการเคลื่อนย้ายก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอุปกรณ์หลากหลายในการช่วยในการเคลื่อนย้ายด้วย
0: โอ้พูดถึงอุปกรณ์ใช่มั้ยคะหนูอยากรู้แล้วว่าอุปกรณ์ของนกมีอะไรบ้างอะคะ
2: อุปกรณ์ของนกหลักๆเลยเนี่ยที่เห็นกันตอนนี้ก็คือมีถุงมือ
1: ที่พี่ก็ต้องใส่ถุงมือเนี่ยเพราะว่าเล็บเท้าเขาเนี่ยคมมากเลยนะ
2: อีกตัวนึงก็คือเป็นชุดสายรัดขาเป็นหนังนะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นเชือกมาเขาเรียกสายเจ็ตนะครับเอาไว้ควบคุมเวลาเกาะที่มือเราเผื่อตกใจกระโดดเรายังไม่อยากให้บินไปตอนนี้เพื่อควบคุมนกก็จะกำไว้ถ้าเป็นเหยี่ยวก็จะมี
1: หมวก
2: ตาเรียกฮูดเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีตัวคอน
1: ครับ
2: คอนเนี่ยจะมีหลายรูปแบบครับสำหรับฟอลคอนเนี่ยเราจะยืนเป็นคอนแบบนี้เป็นคอนเขาเรียกบล็อกอีกแบบนึงก็คือจะเป็นทรงแบบด้านหลังนะครับอันนั้นสำหรับตัวใหญ่จะเป็นเหยี่ยวอุปกรณ์อื่นก็จะเป็นพวกกระดิ่งกระดิ่งเนี่ยมี2เหตุผลคือบอกตำแหน่งนกสมมุติว่าขึ้นต้นไม้ไปไม่รู้อยู่ตรงไหนเผลอหลุดขึ้นต้นไม้หรือบินไปเกาะยอดไม้เรามองไม่เห็นก็จะฟังเสียงกระดิ่งอีกอย่างนึงหลังๆมาจะเป็นเรื่องความสวยงามด้วยเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยนอกจากบอกตำแหน่งแล้วเนี่ยเราจะมีตัวอีกตัวนึงเป็นตัวส่งสัญญาณ
1: ส่งสัญญาณนี่หมายความว่าไงฮะ
2: ก็คล้ายๆตัว GPS ครับติดไปกับนกแล้วตัวนี้ที่ผมสะพายเนี่ยจะเป็นตัวหา
1: อ๋อก็ว่าอยู่ตรงไหน
2: อันนี้จะเป็นอุปกรณ์คนที่เห็น
1: ดูสิมีอะไรบ้างเนี่ยคนดี
4: เชือกฝึก
0: เชือกฝึกน้องนกนี่ค่ะ
1: อันนี้อาหารนก
0: อาหารนก
2: ลูกไก่ที่บอกครับ
0: ที่เพิ่งบอก
2: แต่ว่าเราก็จะเอามาเป็นชิ้น
1: ส่วน
2: ตัวนี้
1: ตัวนี้ต้องระวัง
2: ตัวนี้เป็นตัวออกสัญญาณ
1: สัญญาณ
2: เขาเรียกทรานสมิเตอร
0: ์
2: ทรานสมิเตอร์เนี่ยมีหลายแบบอย่างพี่น้อง

0: หลังเป็นชุดที่ติดหลังติ ดหางใส่ที่ขานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป
2: ็
0: นตัวเช็คว่าสัญญาณติดหรือยังมันก็จะเช็คว่าโอเคเปิดหรือยัง
1: โอเค
0: ครับหรือเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเช็คก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวรับ
3: โอ้โหเท่ไปเลย
4: โอ้ยเท่ระเบิดเลยอ่ะ
0: มันก็จะมีรหัสตรงนี้ครับ
2: 72
0: เราก็เปิดเราจะได้ยินเสียงไหมครับ
4: อ
0: ันนี้คือเสียงสัญญาณคือตัวที่อยู่บนนกครับถ้าสมมุติว่าหันมาด้านนี้เขาจะเบาครับนะครับฟังเสียงนะครับ
3: อ๋อจะเบา
2: ค่อยๆดังขึ้นเรื่อย
3: ๆอ๋อได้ยินเลยเวลาอยู่แบบสมมติเอาไว้ส่องว่าอ๋ออยู่ฝั่งไหนใช่ไหม
0: ใช่ครับเราก็จะเดินตามเสียงไป
3: หลังจากที่เราได้นกมา
2: ครับ
3: เราต้องทำยังไงครับเพื่อให้เขาเริ่มสู่กระบวนการที่เราจะฝึกเขาเงี้ยฮะ
2: ครับต้องสร้างความคุ้นเคยให้นกไว้ใจเราซ
3: ึ่
2: งเรียกว่าวิธีการแมนนิ่งนะครับเป็นข
3: ั้
2: นตอนแรกครับแมนนิ่งก็คือให้นกอยู่บนถุงมือเราพาไปไหนมาไหนด้วยแล้วก็ถือทำประจำวันของเราไปเราต้องให้นกเห็นเราบ่อยๆ
3: ก็คือเราทำอะไรเนี่ยก็ให้นกอยู่บนมือเราตลอดเวลา
4: เช่นให้หนูเข้าห้องน้ำก็ต้องถือไว้อย่างเง
3: ี้
4: ย
3: แล้วก็จะคลอกเราก็ถือไว้
2: ใช่ครับ
3: มากินข้าวก็ถือโน้ตข้างนึง
2: ดูทีวีอ่านหนังสือ
3: เพื่อให้ทำให้เขาคุ้นกับเราไง
0: แล้วเราก็ไม่อันตราย
5: หลังจากนั้นก็เราจะเริ่มฝึกเบื้องต้นโดยการเรียกแบบใกล้ๆก่อนเราต้องมีสัญญาณครับท
3: ุ
5: กคร
3: ั้
5: งที่เรียกต้องมีสัญญาณ
3: ครับ
5: เพื่อให้เขาจำเขาก็จะมานกหวีดเนี่ยใช้ในระยะไกลได้คือเวลาเขาอยู่ไกลๆเราเป่าเขาได้ยินเสียง
3: ครับ
5: เขาจะหันมาหาเราแล้วก็เราให้สัญญาณเรียกมาครับ
3: ก็คือเป่าให้รู้ตัวก่อน
5: ครับ
3: แล้วก็เร
5: ีย
3: กรอบนึง
5: ครับ
3: อ๋อ
0: บางคนสงสัยว่าทำไมต้องนกหวีดเป็นอย่างอื่นได้ไหม
3: ครับ
0: จริงๆถ้าสมมุติว่าคุณหมออยากใช้กลองก็ได้ครับแต่ว่าเรา
3: ต
0: ้องแบก
3: ขึ้นอยู่กับการที่เราใช้อะไรฝึกเข้ามา
0: เราจะใช้อะไรก็ได้เราจะเรียกชื่อก็ได้แต่ว่าเรียกชื่อเนี่ยเราตะโกนเสียงระยะไกลไม่ได้
3: อ
0: ๋
3: อโอเค
0: ใหม่ๆเราจะเรียกจากที่สูงลงมาที่ต่ำด้วย
3: เพ
0: ราะนกบางตัวเนี่ยขึ้นไปที่สูงปุ๊บเนี่ย
3: ไม่กล้าลง
2: ไม่กล้าลง
0: หรือว่า
2: ต้องเซฟไว้ก่อน
0: ความมั่นใจในการที่เราเรียกมายังไม่พ
3: อ
0: ความเชื่อใจไม่พอ
3: โอเค
0: โอเคลงที่สูงเฮ้ยผิดกิ่งสะดุด
5: เดี๋ยวให้เขาเลือกกิ่งดู
0: เลือกกิ่งละ
3: เขาจะเลือกกิ่งที่เขาถนัดแล้วนะ
2: ครับผม
0: แล้วเขาจะหันหน้าพร้อมที่จะให้เราเรียก
4: โอ้สวยมากโหยหนูเห็นแล้วชักอยากจะทำบ้างอะค่ะแต่หนูคงทำไม่ได้ขอโยนหน้าที่ให้กับหมออ้อยค่ะ
3: หมออีกแล้วเหร
4: อต้องไปใส่ถุงมือด้วย
0: เดี๋ยวจะให้ออกจากมือของไทยนะครับออกมาหาแล้วก็พอมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะจับเชือกกำไว้นะครับกลับแล้วล็อกนี้ใหม
4: ่หนูไม่คิดอยากจะเชื่อเลยเขาบอกไอ้จะสามารถทำได้
3: เป็นนกที่ฝึกแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็สามารถฝึกได้
0: ใช่ไหมครับ
3: แล้วคราวนี้ที่เราฝึกไปเนี่ยจุดประสงค์ในการฝึกเราเอาไปทำอะไรบ้างครับ
0: หนึ่งเนี่ยก็เพื่อเป็นเกมกีฬา
3: เกมกีฬา
0: เล่นการฝึกเหมือนฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเรียกบิน
3: ครับ
0: แล้วก็ที่พวกผมใช้กันแอดวานซ์หน่อยก็จะไปการทำงานไล่นกพวกตามโรงงานตามพื้นที่เกษตรกรรมที่มีพิราบมีนกเอี้ยงมีนกกระจอกที่มารบกวนซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาทำมานานแล้ว
3: เหมือนกับใช้นิสัยของเขาในการไล่นกตัวอื่นนั่นเอง
0: ใช่ครับ
3: นอกจากวิธีการฝึกนกหรือที่เรียกว่าการแมนนิ่งแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญในการเลี้ยงนกก็คือการดูแลพวกเขาทั้งอาบน้ำตัดเล็บหรือบางครั้งอาจจะต้องมีการต่อขนด้วยนะครับในกรณีที่ขนหักคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าการดูแลนกนักล่าเหล่านี้เนี่ยเขาทำอย่างไรกันบ้าง
4: เออแล้วขนมันหลุดอย่างนี้มันจะเป็นอะไรไหมครับมันจะงอกขึ้นมาใหม่หรือว่ามันจะหายไปเลย
0: เขาจะงอกขึ้นมาใหม่ครับในกรณีขนหลุดเนี่ยจะมี2กรณีคือถ้าปกติทั่วไปถึงเวลาช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาจะผัดขน
3: ครับ
0: พวกนี้จะผัดขนปีละครั้ง
3: ครับ
0: นกนักล่าทุกตัวทุกชนิดมีหาง12เส้นครับถ้าเราสามารถนับได้เลยว่าเวลาเขาผัดขนสมบูรณ์หรือยังเรานับจากหาง
3: ที่หลุดออกมา
0: ถ้านกผัดขนเสร็จหางทั้ง12เส้นจะขึ้นเต็มนี่ครับอันนี้คือขนเส้นสุดท้ายที่กำลังงอกขึ้นมา
2: เส้นที่12
0: เมื่อไหร่ที่เส้นนี้ขึ้นมาเต็มเนี่ยอันนั้นคือผัดขนสมบูรณ์นกพวกนี้ผัดขนออกแล้วเราจะเก็บขนไว้ด้วยขนที่เก็บไว้ขนปีกกับขนหางเพื่อมาต่อหรือเอามาซ่อมแซมอันนี้คือขนปีกของทองแดงนะครับเวลาเขาบินหรือกระแทกเนี่ยเขาจะมีการงอสมมุติว่างอแบบนี
3: ้
0: ถ้ายังไม่หักเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวที่หนีบผมของผู้หญิงก็ได
3: ้
0: หรือเป็นเหล็กตีแบนแบบนี้ก็ได้นะครับ

0: เอาไฟลนด้านนึงครับวิธีเหมือนกับการหนีบผมของมนุษย์เลยครับก็อย่าให้มันร้อนมากนะครับก็คือร้อนแต่ว่าอย่าให้ถึงขนาดว่าเป็นไฟแดง
1: ครับ
0: เดี๋ยวคนก็จะไหม้เราก็จะหนีบแบบนี้ครับหนีบแล้วค้างไว้แป๊บนึงแล้วดัดให้ตรงแล้วก็ลูดนะครับเขาก็จะกลับมาเป็นแนวตรงเหมือนเดิมนะครับอีกอันนึงในกรณีที่สมมุติว่าขนมันหักไปเลย
1: ครับ
0: เราก็จะมีการตัดสมมุติว่าตัดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อยู่กับนกนะครับมันก็จะอยู่กับนกแบบนี้เลยแล้วก็เราก็จะเอาหางหรือขนปีกอันใหม
1: ่
0: ที่มันร่วงเมื่อปีที่แล้วเราก็จะมีเป็นไม้อย่างนี้ครับอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างเราก็จะตัดอันใหม่มาที่สมบูรณ์นะครับ เอาไม้เสีย
1: บ
0: ใส่กาวนะครับแล้วก็อันที่ตัดเมื่อกี
1: ้
0: นะครับที่อยู่กับนกเนี่ยเราก็วัดให้พอดีกันใส่กาวแล้วก็เสียบ
1: ปอกขน
0: ใช่ครับมันก็จะมาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ขนหางก็เท่ากันหมดมียังมีครบ12เส้นเหมือนเดิม
1: ขนหางเนี่ยสำคัญเพราะว่าใช้เป็นขนที่ใช้ในการทรงตัวแล้วก็ขนตรงบริเวณปีกที่เป็นขนที่ใหญ่พวกนี้ถ้าหลุดไปเนี่ยการที่เขาจะรับลมการที่เขาจะโต้ลมมันก็จะผิดรูปไปเหมือนกับคือบินได้ไม่บินได้แต่มันจะแบบไม่สวยอ่ะมันจะเซ
0: ่ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนที่หลุดทุกเส้นต้องเก็บวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมไปพบกับนกบินอิสระนกล่าเหยื่อมีความน่ารักแล้วก็มีความแปลกในการเลี้ยงนะฮะนกคนนี้ชอบไหม
2: ชอบมากค่ะ
1: ครับผมก็สิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือถ้าเราเลี้ยงนกหรือเราเลี้ยงสัตว์เราต้องรักสัตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะรักเราเชื่อใจเราคราวนี้เราอยากจะให้ทำอะไรเขาก็จะทำได้
2: น่าเสียดายมากๆเลยค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบคุณ
1: ครับขอบคุณครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak

าดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจตซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจตได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน

1,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือกจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าเลยนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเศรษฐินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติอาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญน่ะทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เราเรียบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิไทยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำ

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะ
3: อย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดิน

0: ส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
2: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
3: พวกเราพวกเรา
4: คุยกันเมื่อคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
2: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่มาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
5: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
2: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
2: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
6: ครับ
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
5: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
6: แผ่นดินทรุดตัว
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
5: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่เข้ายำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นกะตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง 4:00 นตั้งแต่ 5:00 น 3:00 นออกในไลน์แมนก็ 3:00 นถึง 4:00 นคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่แหละค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูอะครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
2: ถ้าเป็นในต่างถิ่นข้าวยำปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถ พกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน
4: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับคำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณมาดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
4: พี่อรุณสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับโหอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
4: เครื่องฝึก
2: พายเรือครับ
3: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
4: ครับผม
3: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
4: ใช่ครับ
3: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
4: ยากไหมไม่ยากครับ
3: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
4: ใช่ครับ
3: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
4: เรือมันมีตั้งแต่5 คน
3: 5คน
4: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
3: โอ้โห55คน
4: ใช่ครับ
3: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูก
4: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
3: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
4: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
3: ครับ
4: ถึงจะลงไปในเรือได
3: ้ซึ่งทักษะที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
4: ก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
3: เรือตก
4: ใช่ครับ
3: แล้วถ้าในส่วนอื่นๆครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
4: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้กับไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะคร
3: ับ
4: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได
3: ้แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป
4: ่
3: ะ
4: ใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
3: ถีบอะไร
4: ถีบ
3: มันจะมีคันเร่ง
4: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
3: ซึ่งจริงๆวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับเครื่องอีโก้ครับสำหรับพายเรือมังกร
3: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเภทนี้ถูกไหม
4: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้นะคร
3: ับ เอามันต่างกันตรงนี
4: ้ต่างกันตรงนี้พายซ้ายหรือขวาครับ
3: ถนัดใช่ไหมครับ
4: เอาที่เราอยากลองเลยครับ
3: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอครับ
4: ใช่แต่ถ้าเป็นมืออาชีพขอพายได้สองข้าง
3: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่า
4: ฝั่งซ้ายสายคือเครื่องนี้ครับ
3: โอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะที่แล้วก็นั่ง
4: ขึ้นนั่งครับนั่งเราเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเราถีบขาเดียว
3: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
4: ขาซ้ายไม่ถึงนะ
3: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้าก็มี
4: ผลครับ
3: ยิ่ง
4: ถ้าเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
3: สั้นกว่า
4: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
3: จับอันนี้
4: ใช่ครับ
3: มือซ้ายอะไรนะครับ
4: ลูกคักครับไม้ลูกคัก
3: คัก
4: ใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณ
3: นี้
4: ใช
3: ่พายบนเป็นยัง
4: ไงใช่ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรา
3: เอาแล้วเล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี่
4: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับแต่ออกแรงที่ขา
3: เอาหลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
4: ใช่ครับใช้
3: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นยังไง
4: ใช่ครับมีที่หยั่น
3: ครับโ
4: อ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้มันหมุนดึงให้มันหมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างเนี่ยเรามือบนนี่เรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกดถีบยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลย ใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้านี่เราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
3: ยืดอย่างนี้
4: ใช่ครับล้มตัวเลยกดกดบนลงไปกดลงนะครับ
3: กด
4: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
5: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิจิตรนับกันมาเป็น150 กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานเมื่อก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมเจ้าแม่ดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สรปอเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงพระราชทานด้วย
2: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิทยาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครูไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
3: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะพอไหวแล้ว
2: ครับถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
3: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
2: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
3: ์กี่ที่นั่งครับ
2: 20
3: แต่ว่าลง20คนหรือเปล่า
2: ลง20คน
3: 20คน
2: พาย20คน
3: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
2: ได
3: ้ตามเข้าไป
2: ได้ครับ
3: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
2: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ากำลังพลหลักของทีมครับ
3: นี่กี่คนครับ
2: วันนี้มี43คนครับ
3: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
2: เรือมังกรครับ
3: ก็จะแบ่งเป็น2
2: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่คร
3: ับ แล้วถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลยนะ
2: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
3: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
2: ใช่ครับท่าน้ำ
3: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
2: ใช่ครับ
3: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
2: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยด้วยเบียดพายเป็นผู้จะได้เบา
3: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
2: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
3: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
2: ใช่ครับ
3: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับที
2: ่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20ก็เท่ากับ10พายใช่ครับ
3: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวหรือครับ
2: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
3: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนครับ
2: อันนั้นเรือยาวนั้น55
3: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโอ้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุนก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูซิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับมาลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
2: นั่งกระทงนี้ก็ได้ครับกระทงนั้นมันจะสูงไป
3: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันอย่าง
2: นี้ใช่ครับเราเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที
3: ่อะไรเงี้ย
2: ใช่มันมีที่เวลาดึงครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลง
3: กดมือบนลง
2: จังหวะแรกเลยครับกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที่
4: ค่อยดึงมา
3: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
4: ลงเต็ม
3: อย่างนี้เลย
4: ใช่ครับลง

0: ถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบาตอนนี้เรือมันอยู่กับที
1: ่เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องมันจะขึ้นมาได
0: ้ดึงบนขึ้น
1: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
0: นั่นแหละครับแบบนั้น
1: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
1: ย่างนี้ก็พอ
0: ไม่ได้แล้วพอได้แล้วครับ
1: พอได้ใช่ไหม
0: เวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให้
1: ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับ

0: จะเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งรับ
1: เดินหน้าครับเดินหน้า
0: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
1: ใบเรือครับ
0: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาวเริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
1: ๆโอ้ตั้งโค
2: อังโค
0: อังโค
1: ช้านะ
0: ตึ๊บ

0: ำข้าวตบล่อม
1: ล่อม
2: เดี๋ยวเรากำลังจะตองพายแข่งจริงครับระหว่างลำที่เรานั่งอยู่กับลำสีชมพูไปดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพายว้าว

0: ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบ follow ไป follow ไป follow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะมันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดังแล้ว
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพู

0: โอ้แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองละหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
1: ในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไสระคือ

0: คนตัวยาว
1: ตอนแรกเราคิดแบบเอ๊ะเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วอ่ะมันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพ่นตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
0: พื้นที่ครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันเราก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาแต่ต้นตั้งแต่เด็กครับเราเลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นสอบเข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่คีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
2: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มีประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาไห้เทพหนึ่งก็แปดมีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
0: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
2: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
0: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
1: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นเรายิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วคิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงพากย์ของคนพากย์แข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมัน สวยเลยอ่ะ

มันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอ่ะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เข้าแข่งกันแล้วมีคนที่ภาคมีโคศกคอยแบบบิ้วอ่ะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอ่ะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่แกล้งภาคตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักภาคตะกี้ดูคลิปแบบคนภาคเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการภาคเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนภาคเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะภาคไปยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีที่สุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่งอยากให้ผมไปนักภาคเลยขอร้องเลิกแล้วถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปภาคฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการภาคลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะผู้ชมไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปภาคอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ฟอลโล่จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเทแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนภาคมันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนายมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวบ้างชมก่อนเลยครับแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดกลางป่าเกือบ400ตัวนักท่องเที่ยวมาพักแรมสามารถซื้ออาหารสัตว์มาแลกที่พักฟรีที่จังหวัดสงขลาชาวบ้านขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบจังหวัดตรังสรรสนีพลอยวิไลพาไปชมสองสามีภรรยาจังหวัดชัยนาทเลี้ยงแพะและแกะแบบไล่ทุ่งลดต้นทุนค่าอาหารพาคุณผู้ชมไปดูโรงงานผลิตอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญนะครับที่นี่เนี่ยมีเตาเผาสะดุดตาเพราะว่ารูปทรงไปเหมือนกับเจดีย์โบราณนะครับจนเหมือนกับว่าไปเที่ยวชมโบราณสถานตอนนี้มีอายุใช้งานมาหลายสิบปีด้วยนะครับรวมถึงวิธีการผลิตอิฐแดงคุณภาพจากดินที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีครับมองตอนแรกนะครับคุณผู้ชมนึกว่ามาเที่ยวชมโบราณสถานสถูปเจดีย์เก่าแก่กันแต่ว่านี่เป็นเตาเผาอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญที่โรงงานเผาอิฐของนางสาวปุณณสาประชุมศรีอายุ44ปีครับอยู่ที่หมู่5ตำบลบางตะโหนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับก็ยึดอาชีพการเผาอิฐขายแบบต่อรุ่นจากรุ่นพ่อมานานกว่า40ปีนะครับเจ้าของเล่าว่าช่างที่มาสร้างเตาให้เนี่ยเขาเป็นคน

0: ยุทธยาครับคิดว่าคงจะได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่คล้ายกับสถูปเจดีย์โบราณที่พระนครศรีอยุธยาใช้อิฐซึ่งทำจากดินเป็นวัตถุสำคัญในการทำเตานะครับซึ่งแต่ละเตาเนี่ยใช้งานมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับสามารถบรรจุอิฐเผาได้ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ก้อนต่อครั้งครับส่วนการเผาอิฐแดงในปัจจุบันนะครับด้วยคุณลักษณะของดินที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นดินเหนียวร่วนปนทรายเล็กน้อยครับเหมาะแก่การนำมาทำอิฐแดงที่มีความคงทนนะครับเอาไปใช้งานก่อสร้างอาคารทำให้อากาศไม่ร้อนด้วยโดยนำดินมาหมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 คืนนะครับเพื่อให้เนื้อมีความเนียนเสร็จแล้วก็เอามาเข้าเครื่องโม่รีดออกมาเป็นก้อนจากนั้นให้นำไปผึ่งลมนะครับพอเริ่มแข็งตัวก็นำไปตั้งรอจนกว่าจะแห้งถึงจะเอาเข้าไปในเตาเผาครับถ้านำไปผึ่งแดดเนี่ยใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับถ้าในร่มก็ใช้เวลาประมาณ15วันขึ้นไปส่วนการเผาแบบนี้ครับใช้เวลาประมาณ3วัน3คืนใช้ไม้ฟืนในการเป็นเชื้อเพลิงเผานะครับเริ่มจากค่อยๆอุ่นไล่น้ำออกให้หมดค่อยๆปรับอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง700องศาเซลเซียสนะครับและคงอุณหภูมินี้ไว้ประมาณ1คืนครับ
1: เดิมก็คือเราใช้เป็นเตาแกบอยู่ค่ะแต่มันมีปัญหาเรื่องว่าแกบไม่มีบ้างบางช่วงที่ว่าเขาไม่ได้ทำนาไงค่ะไม่มีข้าวสีแล้วก็ขัดแขนเรื่องแกบก็จะขัดตอนแต่อิฐเราต้องเผาต่อเนื่องก็เลยแก้ปัญหาว่าใช้เตาทรงนี้เอาค่ะมันใช้ฟืนเผาไงคะมันฟืนเนี่ยมันไม่มีขาดไม้มีตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สวนเป็นสวนมะพร้าวด้วยเราทำสวนมะพร้าวเราก็เอาพวกทางมะพร้าวไม้มะพร้าวมาเผาได้จ้ะก็เลยทำ
2: ทำเป็นทรงเนี้ยเขาเรียกทรงอะไรอ่ะ
1: ถ้าตัวสำหรับตัวเราคือเรียกทรงโดมค่ะแต่ว่าทางต้นตอนที่เขาจะเรียกยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะอันนี้แต่ว่าบางคนก็ว่าเรียกว่าทรงสถูปอะไรประมาณนั้นค่ะทรงเจดีย์ประมาณนั้น
0: แต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ทำอาชีพนี้มานานนะครับดินจากบ้านของตัวเองทุกวันนี้เริ่มจะเหลือน้อยแล้วนะครับจากที่ขุดยกร่องทำสวนมะพร้าวแล้วก็ขุดสระเลี้ยงปลาเนี่ยก็เลยไปซื้อดินจากที่อื่นมาผสมตอนนี้มีปัญหาก็คือราคาที่ดินมันแพงขึ้นนะครับคุณผู้ชมจากที่เคยซื้อที่ดินสมัยก่อนเนี่ยไร่ละ 100,000 บาทแต่ตอนนี้ไร่นึง 400,000 ถึง 500,000 บาทขณะที่ราคาอิฐเนี่ยก็ปรับขึ้นไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งการตลาดเยอะมีทั้งอิฐมวลเบาแผ่นสำเร็จทำอาชีพนี้ต่อไปเนี่ยต้องไปหาซื้อที่ดินมาเพิ่มครับ
1: คือดินมันจะหายากแต่ก่อนนี้ที่ทางแถวนี้คือไร่ละแสน200,000ประมาณนี้เราก็ยังพอซื้อที่มาตักดินใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ไร่นึงก็ตก 4-5 แสนค่ะแล้วมันอยู่ที่ราคาอิฐแดงมันขึ้นไม่ได้เหมือนคู่แข่งทางการตลาดเยอะมีอิฐมวลเบามีแผ่นสำเร็จอะไรพวกนี้ค่ะราคาอิฐแดงจะขึ้นไม่ได้เลยก็เหมือนว่าต้นทุนสูงแต่ว่าขายสินค้าได้ราคาต่ำมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องนี้ค่ะแนวนี้
2: หมายความว่าถ้าเราจะทำอิฐต่อเนี่ยเราต้องไปซื้อที่เพื่อการเอาดิน
1: ค่ะซึ่งซื้อที่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มถ้ามาคำนวณกันจริงๆคือไม่คุ้มแล้วค่ะที่จะตักดินมาทำอิฐขายอะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็แค่อยู่ตัว
1: ค่ะก็เหมือนว่ารอเดี๋ยวดินหมดก็เลิกจ้ะ
0: อิฐมอนที่ผลิตได้ครับส่งจำหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างต่างๆราคาส่งหน้าร้านขายก้อนละ1บาทนะครับส่วนที่ร้านค้าต่างๆรับไปก็จะบวกเพิ่มราคาแตกต่างกันไปเล็กน้อยไม่เท่ากันนะครับในอนาคตคิดว่าจะเก็บเตาพวกนี้นะครับเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็จะเปลี่ยนมาทำเป็นโรงเพาะเห็ดแทนเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีอุณหภูมิเย็นดีมากด้วยครับส่วนใครที่อยากไปชมนะครับเตาเผาอิฐแบบนี้หรือว่าอยากจะซื้ออิฐมอนอิฐแดงกันนะครับคุณผู้ชมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกับเจ้าของโรงอิฐได้0927283053ครับมาดูภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าของชาวบ้านนะครับที่เขานิยมนำวัตถุดิบจากการย้อมเนี่ยมาจากพืชหลายชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่ทำให้มีสีสวยอย่างเปลือกต้นมะพูดเนี่ยตอนนี้มีนักวิจัยเขาต่อยอดแล้วนะครับเอาผลมะพูดมาใช้แทนเปลือกเพื่อลดการตัดต้นไม้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
3: วันที่30ไห
0: มผลของมะพูดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะเพราะว่านึกถึงแต่เปลือกมะพูดที่นิยมนำไปย้อมสีผ้าได้สวยแต่ว่าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีนายพินัยห้องทองแดงเป็นที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริพาชมสวนต้นมะพูดนะครับที่นำเมล็ดมาจากจังหวัดสุรินทร์มาปลูกเอาไว้ที่ศูนย์ที่นี่ พื่อใช้ทำการวิจัยโดยนำผลมาพูดนะครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกต้นมาพูดซึ่งปัจจุบันเปลือกของต้นมาพูดเริ่มหายากนะครับแล้วก็มีราคาสูงซะด้วยต้นมาพูดเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นตระกูลเดียวกับมังคุดนะครับชาวบ้านเขานิยมนำเปลือกของต้นมาพูดมาย้อมผ้าโดยเฉพาะเส้นไหมครับเพื่อให้เส้นไหมเนี่ยได้สีเหลืองทองหรือว่าสีเหลืองดอกบวบใช้ย้อมเส้นไหมแบบนี้มาตั้งแต่โบราณกันแต่ว่าการได้มาของเปลือกต้นมาพูดนะครับก็ต้องแลกกับการไปโค่นต้นมาพูดที่มีอายุประมาณ10ปีขึ้นไปรวมถึงต้องตัดกิ่งขนาดใหญ่เพื่อนำเปลือกมาใช้ครับทำให้ปัจจุบันนี้ต้นมาพูดตามธรรมชาตินั้นมีจำนวนลดลงนะครับเนื่องจากว่าโดนตัดเพื่อนำเปลือกไปขายแบบนี้ทำให้ทางศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นนะครับเลยวิจัยว่าเอาลูกของต้นมาพูดนี่แหละครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกและการวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าผลมาพูดเนี่ยเอามาย้อมเส้นไหมได้ดีเลยครับให้ทั้งสีสันแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงกับเปลือกต้นมาพูดครับ
4: คือเราสามารถย้อมได้ตั้งแต่ผลดิบถ้าจะให้ดีก็ผลดิบที่โตเต็มที่นะจะได้ผลผลิตได้สูงกว่าผลผลมันจะมียางมากนะครับเราก็สามารถแล้วเราสามารถใช้ได้จนถึงใกล้ๆสุกเพราะถ้าสุกมากเกินไปก็จะมีน้ำตาลเข้ามาปนยางก็จะน้อยลง
5: ก็จะไม่ได้คุณภาพ
4: แต่มันก็ใช้ได้แต่อาจจะใช้ปริมาณมากนิดนึง
0: นอกจากนี้ครับยังทดลองนำไปซักแล้วก็ตากหลายรอบดูครับผลปรากฏว่าสีที่ย้อมจากผลมาพูดเนี่ยยังมีความคงทนนะครับมีคุณภาพใกล้เคียงจากการย้อมด้วยเปลือกก็ทำให้ทางศูนย์เตรียมยื่นขอใบรับรองจากสถาบันพัฒนาสิ่งทอแล้วก็เตรียมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ครับไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านหรือว่ากลุ่มผู้ทอผ้าตามจังหวัดต่างๆต่อไปครับจริงๆผลมาพูดถ้าสุกแล้วเนี่ยมีความหวานนำมากินได้เหมือนกับผลไม้ทั่วไปครับบางบ้านเราก็แปรรูปเป็นแยมก็มีแต่ว่าถ้าผลที่ยังดิบอยู่เนี่ยรสชาติจะออกเปรี้ยวมากสักหน่อยครับเวลากินก็ต้องจิ้มกับพริกเกลือก็ได้ครับเรื่องนี้ครับใครที่อยากทำบุญสงเคราะห์สุนัขแล้วก็แมวจรจัดนะครับสามารถส่งอาหารไปช่วยเหลือกันได้นะครับคือมีแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดอยู่กลางป่าเลยครับเกือบ400ตัวนะคุณผู้ชมคนที่มาเที่ยวแคมป์นี้สามารถซื้ออาหารสัตว์เอามาแลกที่พักได้ฟรีครับเป็นการช่วยเหลือสัตว์จรจัดพร้อมกับพักผ่อนที่แคมป์กลางธรรมชาติจังหวัดสงขลาครับความร่มรื่นของป่าไม้ทิวเขาบริเวณหน้าน้ำตกโตนปลิวอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับนี่เป็นที่ตั้งของทูสายทานแคมปิ้งที่เปิดแคมปิ้งแนวกางเต็นท์ริมน้ำนะครับแล้วก็มีบังกะโลหลังขนาดย่อมเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันท่ามกลางธรรมชาติภูเขาสายน้ำนะครับและมีลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกโตนปลิวเนี่ยอยู่ใกล้กับที่พักด้วยตอนนี้กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแนวแคมปิ้งเป็นอย่างมากเจ้าของแคมปิ้งก็คือนางสาวพรสิตาคชินทรแต่ว่าแคมปิ้งที่นี่เนี่ยต่างจากแคมป์ทั่วไปนะครับเพราะว่าพี่พรได้สร้างแคมป์หรือจะเรียกว่าหนำกลางป่ามะหมาภูเขาเอาไว้ด้วยครับเพื่อช่วยเหลือหมาแมวจรจัดสามารถเดินไปได้ครับโดยอยู่ห่างจากแคมป์ออกไปสักเกือบ1กิโลเมตรก็เพื่อไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวตอนนี้ครับมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยอยู่เกือบ300ตัวแล้วก็แมวอีก100กว่าตัวครับส่วนใหญ่มาจากการถูกทิ้งถูกทำร้ายบ้างนะครับถูกรถชนก็มีหรือว่าบางคนเอามาฝากให้เลี้ยงแล้วก็ไม่มารับอีกเลยนะครับพี่พรบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากแคมปิ้งที่เปิดอยู่เนี่ยก็เอาแบ่งมาช่วยเหลือดูแลหมาแมวจรจัดพวกนี้กว่า400ตัวครับถือว่านักท่องเที่ยวก็ได้ร่วมกันทำบุญช่วยเหลือหมาแมวจรจัดไปอีกด้วยเพราะว่าที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับสามารถนำอาหารหมาแมวมาแลกที่พักได้เลยครับโดยการเข้าพักวันธรรมดาครับให้นำอาหารหมาแมวมา20กิโลกรัมมาแลกที่พักได้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับขอเป็นอาหาร40กิโลกรัมหรือว่าถ้าใครจะซื้ออาหารหมาแมวมาบริจาคที่ภูสายทานแคมปิ้งเลยหรือว่าบริจาคผ่านทางThe Hope สงขลาก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ยังต้องการอาหารอีกมากเลยครับ
6: ขาดแคลนเรื่องอาหารค่ะแล้วก็ส่วนแมวทั้งหมาทั้งแมวเลยค่ะขาดแคลนอาหารอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ว่ามีใจเมตตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถส่งอาหารมาให้ผ่านทางThe Hope สงขลาค่ะ แล้วก็รายได้ที่ทางเรามีเราก็ทำเป็นศูนย์แคมปิ้ง

0: ที่จะมีรายได้ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวตรงนี้ค่ะก็เหมือนใครจะมาเที่ยวมาอะไรแบบนี้ค่ะสามารถเอาอาหาร20กิโลมาแลกกับที่พักได้นะเพื่อทำบุญร่วมกัน
1: ด้านนางสมคิดบูงาชาติประธานเดอะโฮปสงขลาก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพหมาแมวจรจัดพวกนี้อย่างต่อเนื่องเป็นอีกแรงหนึ่งด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปพักที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับหรือว่าอยากจะซื้ออาหารไปบริจาคตรงๆเลยก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อถามกันได้นะครับ0624719883ครับจบจากเทศกาลลอยกระทงนะครับเตรียมเทศกาลปีใหม่กันต่อตอนนี้ชาวเผ่าลีซูหรือว่าลีซอครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ยเขาเร่งทำย่ามนะครับให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ผลิตแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะว่ารูปแบบเฉพาะตัวเหมาะนำไปใช้งานหรือว่าเสริมการแต่งตัวได้อย่างดีครับชาวไทยเชื้อสายลีซูหรือลีซอครับต่างเร่งมือกันทำย่ามทำกระเป๋าชนเผ่าด้วยสีสันรูปแบบต่างๆนะครับให้ทันใช้ในเทศกาลปีใหม่ของชนเผ่านะครับแล้วก็เอาไว้ขายเป็นรายได้เสริมด้วยเพราะว่าตอนนี้ครับสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพอากาศก็แปรปรวนด้วยทำให้เกษตรกรบ้านทรัพย์อนันต์ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากต่างหาอาชีพเสริมด้วยการนะครับทำย่ามแบบนี้เป็นงานฝีมืองานเย็บปากที่เขาถนัดกันอยู่แล้วครับอย่างบ้านของนางยาใจแซ่ลีครับอายุ46ปีอยู่บ้านทรัพย์อนันต์บ้าน18หมู่13ตำบลช่องแคบก็เล่าว่าช่วงนี้ครับทำอาชีพเสริมทอย่ามหรือกระเป๋าเนี่ยขายดีมากเลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก2เดือนก็จะถึงปีใหม่ลีซูกันแล้วมีลูกค้ามาสั่งจองเป็นจำนวนมากทอกันแทบไม่ทันนะครับงานฝีมือตรงนี้เนี่ยก็เรียนรู้มาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กอยู่แล้วนะครับปกติก็ทำทอใช้กันเองในบ้านแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยสนใจสั่งซื้อสั่งทอกันเข้ามาเลยมองเห็นโอกาสนี้นะครับรีบผลิตให้ทันในช่วงปีใหม่ลีซูหรือว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในช่วงมกราคมนี้ด้วยครับซึ่งกระเป๋าย่ามลีซูลายดั้งเดิมก็คือสีขาวสีแดงนะครับทำด้วยมือครับจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ได้ครับและชาวลีซูก็เป็นชนเผ่าที่เขานิยมแต่งกายด้วยสีสันสดใสครับ
2: แต่เป็นรูปกระเป๋าตุ๊กจีนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แบบที่ทอเสร็จแล้วก็ประดับด้วยลูกปัดเป็นกระเป๋าตุ๊กจีนแล้วก็อันนี้แบบธรรมดามีซิปนอกซิปใน
3: ใส่
2: ค่ะใส่บัตรพาสปอร์ต
1: ย่ามทอมือนี่เป็นสินค้าขายดีเป็นพิเศษคู่กับเสื้อผ้าแบบชนเผ่าในช่วงปีใหม่จนถึงตรุษจีนปีหน้าครับเวลาที่ถึงเทศกาลงานปีใหม่เนี่ยบรรดาหนุ่มสาวเขาจะแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าแล้วก็สวมเครื่องประดับอย่างสวยงามนะครับมาร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานมีการเต้นรำเวียนรอบบ้านทุกบ้านเป็นการเฉลิมฉลองกันนะครับชาวบ้านเขาจะต้องตื่นกันแต่เช้าครับเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำพิธีเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็เทพอาปาโมในปีใหม่ด้วยครับส่วนราคากระเป๋านะครับปีเริ่มต้นตั้งแต่300กว่าบาทไปจนถึง500กว่าบาทนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับติดกระเป๋าด้วยก็อันนี้ราคา 1,300 บาทเผื่อใครอยากอุดหนุนกันนะครับ0988055046ครับไปดูวิถีการเกษตรที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับชาวบ้านเขาขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาดำรงชีวิตกันนะครับทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรแล้วก็ยกระดับจากสวนปาล์มธรรมดาตอนนี้ไปสู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบไปแล้วครับตั้งใจขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ครับในพื้นที่หมู่6ตำบลนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองตรังโดยปรับพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานนะครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9นำมาเป็นหลักนะครับเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าอยู่ที่บ้านของนางเมตตาพลฤทธิ์อายุ53ปีนางเมตตาเล่าว่าตัวเองกับสามีเคยทำงานบริษัทเอกชนที่กรุงเทพมาก่อนนะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเกิดที่ตรังมีแนวคิดทำศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นะครับมีร่องน้ำเล็กๆอยู่

0: ก็พยายามปรับให้เข้ากับสภาพพื้นที่ครับและเลข9เองก็มีความหมายหลายอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเลยขุดสระเป็นรูปเลข9ขึ้นมาเพื่อน้อมนำหลักคำสอนเป็นแนวทางส่วนพืชที่ปลูกก็มีหลากหลายครับรวมถึงพืชผักสวนครัวปลูกไม้5ระดับมีไม้ป่าไม้สักไม้พยุงผลไม้ก็มีขนุนมะม่วงมะพร้าวกล้วยนะครับเป็นแบบเกษตรผสมผสานทุกอย่างเลยครับจากพื้นที่เป็นโคกหนองนาแล้วก็ด้วยพื้นที่โคกครับก็จะเป็นไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรียดินส่วนบริเวณที่เป็นสระน้ำก็เลี้ยงปลาหลากหลายชนิดนะครับแต่เดิมเคยปลูกข้าวซึ่งก็ได้ผลดีอยู่ครับแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ได้มีการปลูกข้าวกันแล้วเมื่อปลูกก็ทำให้บรรดานกบินมารบกวนจนทำนาไม่ได้จึงเปลี่ยนที่สวนมาทำเป็นบ่อเลี้ยงกระจับเขาควายด้วยผลผลิตตอนนี้ก็พอได้ขายได้กินอยู่ครับ
1: ก็เปลี่ยนไปอีกมุมนึงเลยอะค่ะจากที่เราต้องตื่นเช้าลุกไปทำงาน6วันได้พัก1วันใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เรามาทำสวนมาทำเกษตรเนี่ยเราทำได้ตลอดเราอยากจะพักเราก็พักได้ถ้าเรามีแรงขยันเท่ากับกำลังที่เรามีเราก็สามารถทำได้ตลอดเลยก็ดีค่ะมีเวลาอยู่ครอบครัวเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เราก็เนาะถึงเวลาทำงานก็เช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับมันก็เป็นอะไรที่เบื่อเหมือนกันเนาะแต่กลับมาอยู่บ้านก็ต้องปรับตัวอีกอย่างหนึ่ง
0: ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเก็บผลผลิตมาใช้กินในครัวเรือนกันนะครับจากนั้นค่อยแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านที่เหลือก็คือเอาไว้ขายครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้รายได้จากการทำสวนเฉลี่ยต่อเดือนตอนนี้ครับเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก 6,000 ถึง 7,000 บาทแม้ว่าจะได้ไม่เยอะแต่ว่าก็อยู่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นทำอีกอย่างเนี่ยก็มีของกินที่อยู่ในสวนนะครับเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารเก็บได้ทุกวันนะครับจะซื้อก็ต่อเมื่อมีของจำเป็นต้องซื้อจริงๆครับหลายคนที่เขามีที่ดินเป็นของตัวเองแบบนี้ก็เริ่มหันมาทำโคกหนองนาแล้วก็ทำเกษตรแบบผสมผสานกันเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับดีกว่าการทำปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าหากเจอราคาตกหรือว่าโรคพืชต่างๆเข้ามาเดี๋ยวขาดทุนยับเลยครับพาไปชมสองสามีภรรยาที่ตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกันนะครับเขาเลี้ยงแพะแล้วก็แกะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งนะครับปล่อยหากินเองเลยครับเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารได้อย่างดีด้วยแล้วก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สปก.ด้านปศุสัตว์ของอำเภออีกด้วยครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไล

0: แบบไล่ทุ่งให้หากินเองตามธรรมชาติทำให้พี่คณิษฐายิ่งเจริญหรือพี่น้อยและพี่มนัสพินโตสองสามีภรรยาเกษตรกรตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทลดต้นทุนค่าอาหารไปถึง70%โดยจะนำแพะและแกะปล่อยไล่ทุ่งทุกวันภายใต้คณิษฐาฟาร์มแพะแกะค่ะก่อนหน้านี้พี่น้อยเป็นครูกศน.ผันตัวมาเลี้ยงแพะแกะได้13 ปีแล้วค่ะโดยได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเริ่มต้นจากแพะเพียง5 แม่เท่านั้น
1: ค่ะทำไมเราถึงมาเลี้ยงคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่น้อยและพี่มนัสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราถึงมีการมาเลี้ยงแพะแกะไล่ทุ่งแบบนี้พี่
2: ก็ทุกอย่างมันไปด้วยกันแบบลงตัวนะคะแพะแกะกินหญ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษาก็เหมือนกันเงี้ยค่ะผลผลิตก็ใกล้เคียงกันค่ะก็เลยเรามาเลี้ยงรวมกันแล้วก็คือขายแกะก่อนแล้วก็แพะตามเงี้ยค่ะเป็นรายได้หลักของครอบครัว
1: ค่ะอย่างนี้คือที่เราจะเอาไปปล่อยอย่างนี้เราเอาไปปล่อยที่ไหนบ้างพี่ตามพื้นที่ตรงไหน
2: เราก็ปล่อยบริเวณเงี้ยค่ะที่แปลงหญ้าของเราแล้วก็ที่สาธารณะตามริมแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะค
1: ่
2: ะ
1: เห็นบอกว่าข้อดีในการปล่อยคือพอลดค่าอาหารแล้วช่วยให้แบบว่าแพะแกะมีความสุขด้วย
2: ใช่ค่ะเขาก็สามารถเลือกกินตามที่เขาชอบค่ะ
1: แล้วก็คือแข็งแรง
2: ไม่เครียดไม่ซีเรียสด้วยค่ะมีความสุขค่ะ
1: ถ้าสังเกตจะเห็นว่าแกะก็จะอยู่ทั้งแกะ
2: ใช่ค่ะ
1: แพะก็จะอยู่ทั้งแพะ
2: ใช่ค่ะแต่ก็จะไปด้วยกันค่ะ
1: ระหว่างเลี้ยงเราก็ต้องมาคอยคุมคอยดูแลแบบน
2: ี้ใช่ค่ะค่ะก็คอยเฝ้าระวังค่ะ
1: ปล่อยครั้งนึงเห็นบอกว่าปล่อยนานถึง4 ชั่วโมงเลย
2: ใช่ค่ะปล่อยตั้งแต่บ่าย 2ถึงเย็นค่ะ
1: แต่ก็ต้องคอยดู
2: คอยดูค่ะคอยดู
3: แล้วการกินของเขาไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค
3: ือแพะเนี่ยเขาจะหงันกินใบไม้เขาจะหงันกินสูงแต่แกะเนี่ยเขาจะก้มกินต่ำนะคือข้อแตกต่างของกัน
2: ก็ไม่แย่งอาหารกัน
1: แพะกินสูง
3: แพะกินสูงครับ
1: เราจะเห็นว่าปีนต้นไม้
3: ใช่ใช่ใช่เขาสัญชาตญาณเขาจะเป็นแบบนั้น
2: กินย่นย่อ
3: เขาจะก้มกินเหมือนวัวเหมือนควายครับแพะเขาจะชอบกินใบไม
1: ้แล้วเวลาปล่อยไปอย่างนี้เราต้องระวังอะไรไหมพี
3: ่ก็คอยดู
2: เรื่องสุนัข
3: ตัวนี้อย่างเดียวครับแล้วก็หลง
0: แพะแกะจะปล่อยไล่ทุ่งวันละครั้ง

0: ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งจะปล่อย2รอบคือรอบเช้าและรอบเย็นหลังจากที่ปล่อยไล่ทุ่งแล้วจะให้อาหารอีกทีคือช่วงเช้าโดยจะให้หญ้าแพงโกล่าดูแลเน้นเรื่องความสะอาดกวาดคอกเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันโรงเรือนคลุมด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันยุงค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากจะปล่อยไล่ทุ่งแล้วในเรื่องของอาหารที่นี่เขายังลดต้นทุนด้วยการปลูกหญ้าแพงโกล่าให้แพะแกะกินด้วย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราปลูกเยอะไหมคะพี่
1: เราปลูกประมาณ3ไร่ครับ
0: 3ไร่ก็คือให้มีได้กินตลอดทั้งปีเลยเหรอ
1: ให้กินตลอดทั้งปีครับใช่ครับเราจะตัดหน้าแล้งเราจะตัดได้มากที่สุดเราก็จะตัดเก็บไว้หน้าฝนเราจะตัดไม่ได้แต่เราก็จะตัดสดให้เขาทานได
0: ้
1: เราไม่ปล่อยให้เขาเป็นในนั้นไปไม่เสียไปเพราะว่าแพงโกล่าเนี่ยมันต้องตัดแล้วต้องตากให้เขาแห้งอย่างน้อยใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะได้เป็นก้อนมาครับถ้าหน้าฝนมันตัดไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว
0: อย่างในเรื่องค่าอาหารนี้เราลงทุนตกวันละประมาณกี่บาทต่อตัวคะพี
1: ่ต่อตัวเหรอครับถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติหรือไร่ทุ่งอย่างเงี้ยตกตัวนึงไม่น่าจะเกินบาท50บาท50ตังค
0: ์ต้องระมัดระวังอะไรอย่างงี้มั้ยพี
1: ่แล้วแต่ฤดูกาลครับสัตว์แล้วแต่ฤดูกาลเราจะมากําหนดแบบเป๊ะๆทุกวันไม่ได้อย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยปลายฝนต้นหนาวที่กําลังจะมาเนี่ยฮะเราต้องมีแสลมขังให้เขาเพื่อที่จะไม่ให้ลมหนาวพัดมาให้เขาแล้วเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายครับถ่ายพยาธิให้เขาแล้วก็ดูรวมๆครับว่าเขามีอะไรบ้าง
0: เขาชอบสภาพอากาศแบบไหนคะ
1: สัตว์พวกนี้จะชอบอากาศร้อนนะฮะเพราะเขาเป็นสัตว์ชอบเลือดร้อนไม่ชอบหน้าหนาวไม่ชอบฝน
0: เห็นโรงเรือนที่นอนนี่ก็ต้องแบบว่ามีการยกพื้นด้วย
1: สัตว์ที่จะต้องยกพื้นครับด้วยความให้เก็บสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรพวกนี้ด้วยครับ
0: การเลี้ยงแพะและแกะรวมกันเรื่องการดูแลจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือผลผลิตค่ะระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่ 4-5 เดือนจึงจะจับขายหรือน้ำหนักตัวอยู่ที่ขนาด12กิโลกรัมขึ้นไปก็ขายได้ค่ะโดยจะขายลูกและขายพ่อแม่พันธุ์เห็นบอกว่าราคาตอนนี้ในการขายทั้งแพะทั้งแกะคือราคาดีขึ้นจากเด
2: ิมใช่ค่ะราคาดีขึ้น
0: แล้วจากตอนแรกเท่าไหร่พี
2: ่80บาทตอนนี้เหลือขึ้นมาขยับขึ้นมาถึง130ถึง140บาทต่อ1กิโลนะคะ
0: อ๋อทำไมราคาถึงดีขึ้นคะ
2: ค่ะตอนนี้ก็ปรับอัพขึ้นมาค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรราคาถึงดี
2: ก็แพะแกะจากที่ถูกเกษตรกรเริ่มขายทยอยขายไปหมดแล้วค่ะก็เหลือจำนวนน้อยตอนนี้ก็เลยได้ราคาที่ดีขึ้นส่วนใหญ่เราจะขายมีพ่อค้ามารับซื้อค่ะ
0: แพะแกะก็คือขายเหมือนกันเลยเหรอคะพ
2: ี่ใช่ค่ะก็ต่างกันแพะจะแพงกว่ากันก็ประมาณ5บาทถึง10บาทต่อ1กิโลค่ะ
0: เห็นบอกว่าข้อดีของการเลี้ยงแพะกับแกะมันมีข้อดีที่แตกต่างกันยังไงพ
2: ี่ข้อดีแพะนะคะแพะจะให้ลูกแฝดนะคะลูกแฝดส่วนแกะนี่จะให้ลูกเดี่ยวแต่ว่าลูกของเขาจะโตไวกว่าแพะก็คือง่ายๆก็คือแพะจะแกะจะขายได้เงินไวกว่า
0: ค่ะแกะขายเงินได้ไวกว่าส
2: ่
0: วนแพะได้ลูกมากกว่า
2: ใช่ค่ะแล้วจะขายตามกันมา
3: แบบที่ต้นไม้มะละกอ
0: นอกจากนี้พี่น้อยและพี่มนัสยังมีรายได้แบบรายวันด้วยการเลี้ยงนกกระทาจำนวน500ตัวค่ะเก็บไข่ขายได้ทุกวันไม่ต่ำกว่าวันละ400บาทและยังเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
1: อันแรกเลยครับต้องใจต้องรักนะฮะแล้วก็ในการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ทำปุ๊บปั๊บแล้วรวยเลยคุณต้องศึกษาแล้วก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็พิจารณาในแต่ละอย่างที่คุณต้องการทำนะครับอย่าไปมองคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จแล้วจงย้อนมองดูตัวที่เขาเริ่มต้นนะครับในการทำนะครับคือกำลังใจของเราเอง
2: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่วันนึงเราจากเด็กชาวบ้านคนนึงที่สามารถขึ้นมาเติบโตแล้วก็สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ให้เกษตรกรที่เขาสนใจได้ค่ะ
0: ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจเปิดให้มาดูงานในช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวค่ะเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคสำหรับสัตว์และยังได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์อำเภอเกษตรอำเภอมโนรมในการสนับสนุนด้วยค่ะ
4: ที่ศูนย์ตอนนี้ครับเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ใครอยากไปสอบถามวิธีการเลี้ยงการหาความรู้ได้นะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อ0829182162ครับวันนี้เราลากันด้วยนะครับเป็นสระน้ำขนาดใหญ่พื้นที่เมืองตรังนะครับเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยเลยครับเนื้อที่กว่า70ไร่ที่เคยสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลมาแล้วตอนนี้ครับชาวบ้านเขาอยากจะให้ช่วยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังในระยะยาวครับ อันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เวลา3:30 น.เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เราหิวแล้วเราหิวแล้ว
1: พี่ดูเรียงครับพี่ดูเรียงครับ
0: จ๋า
1: วันนี้พวกเราเอาเมนูไหมพี่ทุเรียนชิมแล้วก็ให้ลองทายว่าเมนูนี้ทำมาจากอะไรครับ
0: โอ้มีของให้กินเอาสิจ๊ะวางเลยโอ้โหข้าวเกลียบกุ้งอันนี้ทายนะอันเนี้ยน้ำพริกเผา
1: เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับ
0: มันอร่อยนะแต่มันไม่ใช่ข้าวเกลียบกุ้งแล้วก็ไม่ใช่น้ำพริกเผาด้วยข้าวเกลียบอะไรเนี่ย
1: ข้าวเกลียบเห็ดครับ
0: หืม
1: ข้าวเกลียบเห็ด
0: ข้าวเกลียบเห็ดอันนี้ไม่ใช่น้ำพริกเผาเป็น
2: แยมมะเขือเทศค่ะแยมมะเขือเทศ
0: ข้าวเกลียบเห็ดแยมมะเขือเทศอะไรกันเนี่ยโอ้งงงอชาหงงอยสวัสดีละทุกท่านครับละขอเชิญละขยับเข้ามาทัดลักษณะวันนี้ละจะพาทุกท่านละไปจังหวัดนสุพรรณเชิญท่านตามมาละกระผมจะพาไปดูโรงเรียนที่เขาว่าอย่างเซียนด้านโภชนา

0: ไม่ต้องตกใจครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุกเองครับไหนๆมาสุพรรณทั้งทีก็อยากจะลองร้องเพลงพื้นบ้านกับเขาสักกันหน่อยเป็นไงบ้างครับพอจะได้ไหมครับผมว่าก็พอไหวอยู่เหมือนกันนะนี่แล้วในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมได้ยินมาดังๆครับว่าโรงเรียนนี้เขามีผักแปลงร่างได้ยินไม่ผิดครับผักแปลงร่างแปลงร่างจริงๆนะครับคุณผู้ชมผมหมายถึงว่าแปลงจากผักเป็นอาหารที่ทำให้เด็กๆชอบกินยังไงล่ะครับและที่โด่งดังไม่แพ้กันก็คืออาหารแปรรูปจากฝีมือของน้องๆนักเรียนด้วยนะครับอย่างที่ผมกินไปทีแรกนั่นแหละครับแม่ก็บอกเลยนะครับว่าอร่อยทีเดียวเลยละแล้ววันนี้เขามีสาธิตการทำแยมมะเขือเทศด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมขอไปพูดคุยกับท่านผอ.โรงเรียนกันก่อนครับว่าด้วยเรื่องโภชนาการและโครงการอาหารกลางวันของน้องๆว่ามีที่มาเป็นยังไง
1: ผอ.ครับแนวคิดในการบริหารจัดการหรือว่าเรื่องโภชนาการอาหารกลางวันเด็กที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: นโยบายของสพช.ในเรื่องของการใช้โปรแกรมไทยสคูลลันเข้ามาเป็นโปรแกรมที่จัดสำรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแต่กว่าจะได้ออกมาเป็นโปรแกรมไทยสคูลลันของโรงเรียนเรามีการสำรวจความคิดเห็นความต้องการเมนูอาหารจากเด็กนักเรียนก่อน
1: คือความต้องการของเด็กด้วย
2: ใช่ค่ะแต่ให้นโยบายไปว่าเมนูที่นักเรียนจะเสนอกับโรงเรียนนั้นจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบของอาหารด้วยค่ะ
1: ฉะนั้นก็คือว่าตามใจคนครับคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ตามใจ 100%
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็ต้องมีกรอบว่าจะต้องมีความปลอดภัยมีพืชผักนะครับได้รับสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: จัดมาแล้วมีปัญหาอะไรมั้ยครับเรื่องอาหารกลางวัน
2: ใหม่ๆเด็กก็จะไม่ค่อยชอบทานผักซึ่งเหมือนเด็กปกติทั่วไปเราก็จะต้องมาปรับทัศนคติในเรื่องของการทานผักให้กับเด็กนักเรียนด้วยอ่ะค่ะ
1: นั่นเลยคือปัญหานะครับคุณผู้ชมครับเด็กเนี่ยเหมือนกันเกือบทุกที่แหละครับคือไม่ชอบทานผักแต่ที่แปลกคือถึงเด็กจะไม่ชอบทานผักโรงเรียนเรามีแปลงผักเยอะมาก
2: ใช่ค่ะเป็นการเริ่มต้นทางความคิดของเขาว่าเขาปลูกแล้วเขาจะได้เห็นว่าการปลูกผักนั้นน่ะมันมีความสำคัญแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษที่เวลาเขานำมาประกอบอาหารกินเข้าไปมันจะให้ประโยชน์กับร่างกาย
1: คือเรียกว่าทั้งเห็นประโยชน์แล้วก็ทั้งผูกพันด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันสักหน่อยดีไหมครับ
2: ได้เลยค่ะเชิญ
1: โอเคอยู่ทางนี้ทางนี้นะทางนี้อ้าวตามมาครับไป

0: กติหนูไม่ชอบคะน้าค่ะ
1: ปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
2: ปกติผมไม่ชอบคะน้าครับ
1: พอเอามาทำเป็นคะน้าเทมปุระ
0: มันอร่อยและกรอบมากๆเลยค่ะ
3: ปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
2: พอที่โรงเรียนมาทำเป็นแยมมะเขือเทศผมยิ่งชอบเลยครับ
4: นั่นไงล่ะครับการแปลงร่างของอาหารเข้าไปน้องๆก็บอกชอบไปตามๆกันแต่จริงๆแล้วการแปรรูปและแปลงร่างของอาหารนี่นะครับต้องมีการเรียนรู้ทำความเข้าใจในวัตถุดิบที่จะเอามาทำการแปรรูปพร้อมกับต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนการวิธีการทำด้วยแล้วใครกันครับที่จะมาทำอาหารแปรรูปแปลงร่างให้เด็กๆทานกันครับท่านผอ.
5: ตรงนี้คือแปลงผักของเรา
6: ใช่ค่ะ
5: นะครับ
6: แต่เป็นส่วนหนึ่งนะคะ
5: เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะเท่าที่ผมเดินดูนะท่านผู้ชมครับโอ้โหแปลงผักที่นี่เยอะมากตรงไหนว่างก็ปลูกนู่นปลูกนี่เต็มไปหมดเลย
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วผักอย่างนี้มาแล้วเด็กเขาไม่ชอบกินนะครับปลูกไปสุดท้ายเด็กไม่กินทำยังไงล่ะครับ
6: เราก็ต้องมีการทำให้มันน่ากินโดยการใช้วิธีการแปรรูปแล้วก็แปลงร่างอย่างเช่นเมื่อเช้าทานไปบ้างแล้วใช่ไหม
5: ไอ้แยมมะเขือเทศ
6: ใช่
5: ไหมแล้วก็ไอ้ข้าวเกรียบเห็ดนั่นคือมีการแปรรูป
6: แล้วก็แปลงร่าง
5: แปลงร่าง
6: ดูดความสนใจความน่ากินให้กับเด็กนักเรียนทานมาแล้วมาทานผัก
5: ทีนี้การที่จะแม่ครัวจะทำไอ้แปลงร่างแปลรูปอะไรได้เขาก็ต้องมีทักษะพอสมควร
6: ใช่ค่ะแม่ครัวที่นี่จะผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารด้วยค่ะในเร
5: ื
6: ่องของการด้านการสุขาภิบาลเขาก็จะต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่จะมาก่อนมาสัมผัสอาหารแล้วก็จะต้องได้รับความรู้ในเรื่องของการแปลรูปอาหารเพื่อให้เด็กอ่ะได้ทานได้แล้วก็จะมีคุณครูเนี่ยช่วยด้วยค่ะในเรื่องของการแปลรูปแปลงร่าง
4: เป็นอย่างนี้นี่เองครับคุณผู้ชมแม่บุคลากรของโรงเรียนวัดทุ่งคอกนี่เขาทุ่มเทเพื่อน้องๆนักเรียนกันน่าดูนะครับถึงขั้นไปฝึกอบรมกันเป็นจริงเป็นจังกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับยังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียนแล้วก็ยังให้ลองปฏิบัติจริงกันอีกด้วยนะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอทุกท่านเชิญพบกับน้องๆตัวแทนนักเรียนที่จะมาสาธิตการทำแยมมะเขือเทศให้ชมกันครับ
7: เราจะทำขั้นตอนการทำแยมกันนะคะอันขั้นตอนที่1เราจะนำมะเขือเทศที่ล้างไว้มาชั่งให้ได้2กิโลแล้วนำมาใส่เครื่องปั่นแล้วปั่นพอหยาบๆแล้วพอเสร็จเราเทใส่กะละมังแล้วเรานำเกลือ1ช้อนชาและน้ำตาล1กิโลมาเทใส่เข้ากันแล้วเราตั้งไฟแล้วเราก็กวนไปจนให้ได้1-2ชั่วโมงค่ะ

0: ั่งเรากวนมะเขือเทศเสร็จนะ 1-2 ชั่วโมงเราจะได้แบบนี้ค่ะหลังจากกวนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเทใส่ถ้วยแล้วพักทิ้งไว้ค่ะ
1: ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับแยมมะเขือเทศเป็นการแปรรูปแปลงร่างอาหารที่ง่ายแล้วก็ออกมาน่ารับประทานมากเลยนะครับผมขอทวนส่วนผสมของการทำแยมมะเขือเทศให้ฟังอีกสักรอบครับเผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปทำทานเองกันที่บ้านนะครับส่วนผสมของแยมมะเขือเทศก็จะประกอบไปด้วยมะเขือเทศ2กิโลกรัมปั้นหยาบเกลือ1ช้อนชาน้ำตาล1กิโลกรัมเกลือและน้ำตาลเนี่ยเป็นปริมาณสำหรับมะเขือเทศ2กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้มะเขือเทศมากกว่าหรือน้อยกว่า2กิโลกรัมก็ปรับสูตรไปตามปริมาณมะเขือเทศเลยครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทำแยมกันเสร็จแล้วก็ต้องมีของมาจิ้มใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องๆเขาทำข้าวเกรียบเห็ดกันต่อว่าเขาทำกันยังไงมันจะกรอบมันจะหอมขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
2: ขั้นตอนในการทำข้าวเกรียบเห็ดนะครับนำเห็ดนางฟ้า1กิโลมาต้มให้สุกและนำมาปั่นให้ละเอียดครับโดยเราจะมีส่วนผสมดังนี้1แป้งมัน1กิโลครับเห็ดที่ปั่นแล้ว1กิโลครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะพริกไทย2ช้อนโต๊ะรากผักชี2ช้อนโต๊ะกระเทียม2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะครับและเกลือ1ช้อนชาครับ
0: ขั้นตอนการทำนะคะเราจะนำเห็ดที่ปั่นแล้วนะคะมาผสมกับรากผักชีกระเทียมแล้วพริกไทยค่ะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่แป้งมันแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็เกลือค่ะแล้วผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะนำปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะนำไปห่อกระแล็บค่ะแล้วพอห่อเสร็จนะคะเราก็จะนำไปนึ่งค่ะเราจะใช้เวลานึ่ง 2-3 ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเรานึ่งเสร็จนะคะเราจะนำที่นึ่งเนี่ยไปแช่เย็นค่ะเป็นเวลา1คืนค่ะหลังจากที่เรานำไปแช่เย็นนะคะเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วก็นำไปตากแดดค่ะพอเราตากแดดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาทอดค่ะพอเราทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปรับประทานกับแยมมะเขือเทศค่ะ
1: นั่นแหละครับมะเขือเทศและเห็ดที่ถูกแปลงร่างเป็นข้าวเกรียบและแยมจากน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจเห็นแล้วก็เป็นปลื้มเลยล่ะครับได้ทั้งความรู้และได้กินอาหารที่แปลกใหม่พร้อมกับคุณค่าทางโภชนาการที่ยังครบถ้วน

0: โอ้โหแล้วนี่ปลูกพืชผักเยอะขนาดนี้นะครับเอาองค์ความรู้มาจากไหนครับลองผิดลองถูกกันเองเหรอครับ
1: ไม่ค่ะเราได้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่วนหนึ่งมาจากคุณหนิงเกษตรตำบลของเราที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของให้ความรู้แล้วก็ควบคุมโรคให้กับเราด้วยค่ะ
0: อ๋อฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะตามมีตามเกิดนะเรามีหลักวิชามารองรับอยู่ด้วยแต่แปลงมีอยู่แค่นี้เนี่ยครับมันจะพอสำหรับกินทั้งโรงเรียนเหรอครับถ้าไม่พอเราทำยังไงล่ะครับ
1: ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็จะซื้อจากผู้ปกครองที่เขาทำเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดภัยนะคะซึ่งผู้ปกครองเด็กของเราเนี่ยก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวอยู่แล้วเราก็จะไปทำการตกลงกับเขาว่ามาแลกเปลี่ยนกับเราไหมถึงเวลาปุ๊บเราซื้อผลผลิตทางด้านพืชผักกับทางผู้ปกครองแล
0: ้
1: วบางช่วงไข่หรือเห็ดในโรงเรียนของเราอ่ะมันมีมากพอเราก็ขาย
0: ให้
1: เขาเอาไปขายข้างนอกต่อด้วย
0: ก็คือโรงเรียนและชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกันนะครับเรียกว่าต่างตอบแทนแลกเปลี่ยนกันนะครับฉะนั้นมั่นใจได้นะครับวัตถุดิบทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนครับ
2: ยังมีอีกหนึ่งคนสำคัญของเรื่องการทำอาหารและเรื่องของการแปรรูปแปลงร่างอาหารให้กับเด็กๆนะครับเป็นครูที่น่ารักและใส่ใจในทุกกระบวนการสร้างสรรค์อาหารกลางวันให้กับน้องๆจะเป็นคุณครูท่านไหนกันนะแต่ผมว่าคุณครูเขาก็คงจะอยู่ในครัวนี่แหละครับ
0: คุณครูยุพาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: แน่ผู้ชมครับท่านนี้นะครับคุณครูยุพาเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่โรงเรียนอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: เมื่อครู่นี้ครับได้ไปคุยกับท่านผอ.และเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาทำอาหารให้กับน้องๆ นะครับแต่เขาบอกว่าเรื่องเมนูต่างๆการพริกแพลงเนี่ยต้องมาคุยกับคุณครูยุพาที่มาที่ไปของการดัดแปลงเมนูต่างๆนี้มาจากไหนครับ
3: มาจากว่าเด็กของเราเนี่ยไม่ชอบกินผักเลย
0: โอ้ยเด็กที่ไหนชอบกินผัก
3: โดยเฉพาะคณะนะคะเพราะมันเหม็นเขียว

0: ็กๆเอามาผัดเนี่ยเด็กๆจะไม่ชอบเลยครูก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงให้เด็กกินก็เลยคิดเฮ้ยให้มันเป็นญี่ปุ่นดีกว่าเด็กๆมันชอบแบบคณะเทมปุระนี่น่าจะดี
1: ไอ้ยานึกภาพไม่ออกเลยครับมันจะออกมาเป็นยังไงจะมีส้มตำต้นอ่อนทานตะวันน
0: ี
1: ่นี่วัตถุดิบก็จะมาจาก
0: โรงเรียนทั้งหมด
1: โรงเรียนทั้งหมดเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ครับหน้าตามันเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไง
0: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ไปกันเลยครับไปกันเลยครับเชิญครับ
2: ได้ฟังคุณครูยุพาเล่าเรื่องเมนูของน้องๆผมฟังนี่ยังน้ำลายสอเลยนะครับฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นที่อยากกินผู้ใหญ่อย่างเราก็อยากกินไปด้วยเลยนะครับสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกคุณครูยุพาพร้อมกับทีมงานเขามีการวางแผนกันทุกเมนูนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทำเมนูอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปไม่ได้นะครับคุณครูเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของวัตถุดิบเป็นอันดับแรกก่อนเลยครับและบางเมนูถ้าวัตถุดิบที่เพาะปลูกภายในโรงเรียนมีไม่เพียงพอก็ต้องมีการประสานงานวางแผนกับทางเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างเมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันนี่นะครับทางโรงเรียนก็ต้องประสานงานกับเกษตรกรว่าอีก10วันจะทำเมนูนี้ให้เริ่มปลูกวันนี้วันนั้นได้เลยมันจะได้โตทันเก็บเกี่ยวเพื่อทำอาหารให้กับน้องๆแม่กว่าจะเป็นอาหารจานสุกของเด็กๆได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับครูยุพา
1: โอ้โหอยู่กงนี้นี่เองกำลังทอด
0: ใช่ค่ะแม่ครัวกำลังทอด
1: อันนี้ก็คือคณะเทมปุระนะครับเราก็วิธีการไม่ยากครับคุณผู้ชมครับก็ได้คณะมาก็ชุบแป้งแล้วก็โยนคอ
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณทุเรียนจะคิดอย่างนั้นกว่าจะมาชุบแป้งได้นะคะเด็กๆต้องไปตัดผักจากแป้งแล้วมาส่งโรงอาหารแม่ครัวล้าง
1: อ่ะแน่นอน
0: เสร็จแล้วก็มาต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกก่อนนะคะ
1: ลวกเสร็จออกมาปุ๊บ
0: เราก็ต้องเอาไปน็อกน้ำแข็งโดยเอาน้ำแข็งมาแช่น้ำแล้วก็ให้มันเย็น
1: ๆเอาคะน้านะครับไปลวกในน้ำเดือดแล้วพอขึ้นมาปั๊บไม่ใช่ว่าทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแล้วค่อยมาชุบต้องเอาไปแช่น้ำแข็งแช่น้ำเย็นก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: อุ๊ยนี่มันไม่ง่ายเลยนะครับ
0: เพื่อที่จะให้สีเขียวอย่างนี้เลยนะคะ
1: ว้าแล้วค่อยเอามา
0: แล้วก็มาชุบแป้งทอด
1: ตัว
0: แป้งเราก็จะไม่ใช้ข้นๆนะคะแค่ใสๆ
1: ให้
0: ติดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเราก็จะไม่ให้เด็กกินแป้งเยอะค่ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะทำให้คุณค่าทางอาหารหรือว่าคุณประโยชน์ที่ควรจะได้รับลดลงไปอาจจะลดลงไปน้อยกว่าการกินผักธรรมดานิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเด็กๆจะกินในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับ
2: พูดถึงคณะครับคุณผู้ชมมันมีประโยชน์มากมายหลายหลากเหลือเกินแต่มันมีประโยชน์ในด้านใดบ้างนั้นรายการอาหารจานสุกตอนนี้ของเราครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สง่าดามาพงศ์ซึ่งท่านเองเป็นนักโภชนาการที่ให้ความใส่ใจกับอาหารกลางวันของเด็กไทยท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
3: ก่อนอื่นต้องขอปรบมือให้โรงเรียนวัดทุ่งคอกเจ๋งมากเจ๋งอย่างไรมันตอบโจทย์เลยว่าอาหารมื้อกลางวันของเด็กที่โรงเรียนเนี่ยมันถูกหลักโภชนาการสะอาดปลอดภัยแล้วน่ากินอย่างไรมันตอบโจทย์จริงๆครับตอบโจทย์อย่างไรเมนูคณะเทมปุระเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะมันตอบโจทย์โรงเรียนตอบโจทย์เด็กหนึ่งเด็กไม่ชอบกินแต่ครูโรงเรียนชุมชนปลูกคณะเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญที่สุดไม่รู้หรอกว่าคณะมันมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไรในที่สุดคณะจับมาลงจานโดยดัดแปลงเป็นเมนูประยุกต์ก็คือคณะเทมปุระคิดได้อย่างไรคณะเป็นสุดยอดของผักสุดยอดตรงไหนวิตามิน A แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน C เพียบอยู่ในคณะจุดโดดเด่นผมจะหยิบแคลเซียมปกติแคลเซียมบอกอยู่ในนมแต่ในคณะแคลเซียมเยอะมากวิตามิน A ที่อยู่ในคะน้ามันเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำมันน้ำมันที่เอาไปผัดไปทอดมันจะละลายวิตามิน A แล้วร่างกายก็จะเอาวิตามิน A ไปใช้ได้สุดยอดมากๆโรงเรียนวัดทุ่งคลอกพวกคุณเก่งมากๆเลยที่ทำให้เด็กกินคะน้าปรบมือ
1: โอ้โหทำไมเครื่องปรุงมันเยอะนักล่ะครับครู
0: เมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันก็เหมือนส้มตำทั่วไปที่จะมีเครื่องเยอะนะคะแล้วก็เด็กเราเป็นจำนวนมากอุปกรณ์เลยเยอะ
1: 400คนใช่ไหมครับ
0: 413คน
1: อนุบาลประถมมัธยม
0: มัธยมไม่ใช่แค่อนุบาลถึงป.6
1: อนุบาลถึงป.6นะครับโอเคที่เหลือก็พี่ๆก็อาจจะมา ป็นคนช่วยครูทำเสริมทักษะชีวิตไปฮัลโหลแบงกี้ก็ได้น้องๆมัธยมนะครับมาฝึกหัดทักษะชีวิตด้วยนะครับ what did you do สับมะละกอช่วยสับมะละกอเสริมนะน่ารักครับน้องๆงั้นเรามา
0: คุณทุเรียนลองทำดูไหมคะไม่ยากเลยค่ะของเราเป็นเด็กเยอะใช่ไหมคะ

0: คะเราเตรียม
1: ปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวท้องเสียนะครับอ้าวงั้นเริ่มจาก
2: คุณผู้ชมครับและก็ได้เวลาที่ผมจะโชว์ฝีมือการทำอาหารบ้างแล้วล่ะครับหลังจากที่เก็บซ่อนตัวเองมานานถึงเวลาที่ผมจะเฉิดฉายในวงการอาหารบ้างแล้วแม่ก็พูดเวอร์ไปอย่างนั้นล่ะครับจริงๆไม่มีอะไรมากเลยครับก็แค่เอาทุกอย่างมาคลุกรวมกันก็เริ่มจากใส่พริกครับแล้วแต่ว่าใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเลยครับตามด้วยกระเทียมจากนั้นก็ใส่น้ำยำที่คุณครูยุพาเตรียมไว้แล้วก็ประมาณ1ทัพพีนะครับพอให้คลุกคลิกแล้วก็ใส่ถั่วลิสงบดครับอันเนี้ยผมชอบมากขอใส่เยอะหน่อยละกันนะครับสุดท้ายก็กุ้งแห้งครับแล้วก็คนๆคลุกๆคนๆให้เข้ากันราดบนต้นอ่อนทานตะวันก็เป็นอันเสร็จครับเป็นไงครับวงการเชฟวงการอาหารต้องสะเทือนเพราะนายทุเรียนลงสนามแล้ว
0: ทำเองชิมเองเลยนะคะ
1: เอาแล้วคุณผู้ชมครับนี่อาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่คุณผู้ชมได้เห็นผมนะครับแต่ผมเชื่อว่าครูยุพาจะพาผมส่งโรงพยาบาลทันไหมอ่ะ
0: ไม่อ่ะ
1: ไม่อ่ะไม่ทุ่มเทไม่ได้ของดีครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับน้องสองคนนะครับเป็นธรรมชาติมากครับตอนนี้เป็นก้อนหินไปแล้วสองคนขยับได้ไหมเราขยับได้ไหมขยับได้ไหมเรามีชีวิตใช่ไหมเราชื่ออะไรคะ
1: แอมค่ะ
0: ชื่อแอมทางนี้เพื่อนเราชื่ออะไร
1: เก
0: ๊
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เก๊ใช่ไหมไหนกินอะไรวันนี้มีอะไรกินสองคนส้มตำมีอะไรอีกคะน้ามีไก่ทอดด้วยแล้วก็มีเหมือนอะไรคล้ายๆข้าวเกรียบนะครับเป็นเห็ดนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากในโรงเรียนที่อยู่ในจานชอบอะไรที่สุด
1: ส้มตำ
0: ชอบส้มตำเนี่ยเก๊ชอบอะไรส้มตำเหมือนกันทำไมถึงชอบกินส้มตำอ่ะ
1: อื
0: ม
1: อร
0: ่
1: อย
0: อร่อยแล้วผักชอบกินไหมกินเป็นเปล่าจริงเปล่าโชว์เลยไหนกินผักให้ดูหน่อยสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนหนึ่งหยิบส้มตำคนหนึ่งหยิบคะน้าเทมปุระออกมาแล้วครับหยิบออกมาแล้วจะเข้าปากแล้วจะเข้าปากแล้วคุณผู้ชมครับอยากให้เห็นภาพจริงครับเพื่อนทั้งโต๊ะลุ้น2คนนะฮะดูว่าเพื่อนจะกินผักให้ดูโอ้โหพระเอกชื่ออะไรเลโอกินผักเป็นเปล่าดูเลโอกินผักโชว์นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่พอแล้วเหลือไว้กินกับข้าวมั่ง ไหนใครไม่ชอบกินผักยกมือใครไม่ชอบกินผักมีไหมมีไหมโอ้โหสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับส้มตำนี่เป็นที่นิยมนะครับน้องๆกินแล้วทำไมไม่ชอบกินส้มตำเหรอลูกชอบกินไหมชื่ออะไรคะเออว่าเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเพื่อนชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไร
1: ใส่
0: ฮะ
1: ใส
0: ่ใส่รุ้งใส่รุ้งกินผักโชว์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผักที่เด็กหลายๆคนไม่ชอบนะครับถ้าผ่านการดัดแปลงปรับปรุงนิดหน่อยก็กลายเป็นของที่เด็กๆสามารถทานได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลยล่ะครับ
2: โครงการหางกวันเป็นโครงการที่ดีมากครับทำให้เด็กสามารถเรียนรู้นะครับมีทักษะกระบวนการแบบไปต่อยอดคือเวลาจบการเรียนการศึกษาแล้วสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ครับ
3: มื้อกลางวันเคยมีเมนูหนึ่งซึ่งเขาเคยไปบอกอะค่ะว่าที่โรงเรียนมีคะน้าหมูกรอบใช่แล้วคือคะน้าหมูกรอบเนี่ยคือถ้าพูดถึงหมูกรอบก็คือเขาก็ทานได้ค่ะปกติแต่คะน้าด้วยความที่แบบเป็นผักที่ค่อนข้างมีรสขมนิดๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเขียวเงี้ยค่ะกลิ่นเขียวๆเด็กเขาก็จะแบบเหมือนทานยากที่บ้านก็จะไม่ทานแต่พอได้มาลองทานที่โรงเรียนเขาก็บอกว่าคือรสชาติมันก็ไม่ได้แย่ก็คือทานได้เขาก็บอกว่าลองคืออยากให้คุณแม่นะคะลองทำให้ทาน ก็ได้ลองทำให้ทานเขาก็ทานได้ค่ะ

0: เด็กครับคือจากเด็กที่ไม่เคยกินผักครับก็คือแบบพอไปแปรรูปเป็นอาหารแล้วเด็กๆก็ชอบกินผักครับคือแบบอย่างเช่นผักคะน้าเนี่ยครับก็จะไปทอดเป็นคะน้าเทมปุระครับเด็กๆชอบมากครับ
1: หลังจากที่เขาได้ทานผักมากขึ้นได้ลองทานมากขึ้นเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็คือสมวัยเขาคือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ
0: อาหารจานสุกสำหรับผมคือเป็นอาหารที่กินแล้วมีความสุขทุกๆวันนะครับอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสามารถทำเด็กๆมีพัฒนาการที่สมวัยครับครับผมมีพลังในการเรียนรู้ครับ
1: อาหารจานสุกในความรู้สึกของคุณแม่นะคะคือเป็นอาหารที่มีคุณภาพอาหารครบทั้ง5หมู่เด็กทานแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการทานอาหารเมนูนั้นค่ะ
2: ชมครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปหรือการดัดแปลงเมนูอาหารต่างๆทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อให้น้องๆทุกคนได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีสารอาหารครบถ้วนนี่แหละครับอาหารจานสุกของที่นี่โรงเรียนวัดทุ่งข้อสุวรรณสาธุกิจแห่งนี้แหละครับ
3: อาหารจานสุก
4: อาหารจานสุก
5: อาหารจานสุก
6: อาหารจานสุกค่ะ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และสวดมัตติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระตรัย12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระตรัย12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระตรัย12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องกระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามสวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัตในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ประจำปี2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาประกอบด้วยระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรรวมถึงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายพร้อมทั้งพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนอัตรากำลังบุคลากรประจำปีการศึกษา2569โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2525สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568มีนักเรียน763คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่อเนื่องอาทิรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEC QA หรือรางวัลสูงสุดสำหรับสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทุกหมวดการบริหารจัดการและรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการนิพายในระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้น
พื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารและเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจิตทูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์ดำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะโดยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นฐานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Saint of Thai 2026วันนี้เวลา 16:13 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Saint of Thai 2026ณ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การค้า Emporium M Courtier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายยาวนานกว่า5ทศวรรษเพื่อฟื้นฟูและยกระดับผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ให้เป็นรากเหง้าแห่งอัตลักษณ์ชาติและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดง The Legacy of Thai Royal Elegance and Thai Craft Mache โดยเทศกาล The Legacy of Thai Royal Elegance จะแสดงชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มและพัฒนารูปแบบเพื่อให้ความรู้และสอดรับกับวาระที่สำคัญที่ประเทศไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569
ส่วนโซนไทยคราฟต์มาเช่จะแสดงและจำหน่ายผลงานหัตถศิลป์และผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิผ้าชาวไทยภูเขาลวดลายตามสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยย่านลิเผาส่งมังคุดจากสมาชิกย่านลิเผาจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นผลงานของผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงและเรือนจำที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดแสดงด้วยจากนั้นเสด็จไปยังซอฟีอาฮอลล์ชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026แล้วทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์อเตลิเย่เดอะกลาสโอกุตูนำเสนอผลงานคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ถ่ายทอดอัตลักษณ์และความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ผ่านการรังสรรค์โดยดีไซเนอร์7แบรนด์ของประเทศไทยประกอบด้วยเทียเตอร์ครอสเซ็ตอิชชูอาสวาชัย Global Label วทิตอิทธิและธีรพันธ์รวม28ชุดซึ่งทุกชุดมีผลงานเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์สิริวัณณวรีทั้งสิริวัณณวรีโอ๊ตโชวาเชอรี่ผลงานการแสดงสร้างสรรค์เจเวลรี่อลัมค่าจากพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่วนสิริวัณณวรีฝ่ายจิวเวลรี่เป็นเครื่องประดับที่ถ่ายทอดถึงความเป็นกูดิเย่แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีผ่านการออกแบบที่เต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์สำหรับงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of 2026ยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบเวลา 15:30 น และ 16:30 นผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถศิลป์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่13สิงหาคม2569

พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึงซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลส่งพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จไปยังปรำเครื่องกระดาษส่งรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีที่จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารเกลือน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังกรอบและปลากระป๋องซึ่งทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยต่อไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือพิธีอุทิศมหาทานแก่สัพพวิญญาณเรียกกันทั่วไปว่าพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนามหานิกายมหายานที่สืบทอดมาแต่โบราณมีรากฐานจากหลักธรรมแห่งความเมตตากรุณาการให้ทานและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญและมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิโดยคำว่าโยคะตันตระหมายถึงพิธีสวดพระคาถาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มารับการบูชาและอุทิศบุญกุศลไปยังสัพพวิญญาณทั้งหลายส่วนคำว่าทิ้งกระจาดเป็นชื่อที่เกิดจากธรรมเนียมการแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในกระจาดแก่ผู้ยากไร้เวลา 23:28 น.วานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

ชนนีพันปีหลวงของคณะป่อเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสถาปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดพระไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงณัฐภากิตติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระตำหนักจิตรลดาโรโหฐานจำลองรถยนต์พระที่นั่งจำลองหุ่นข้าราชบริพารในพระองค์ฉลองพระองค์ผ้าไทยรวม8องค์ซึ่งมีทั้งชุดราตรีชุดสากลและชุดพื้นเมืองโรงโขนจำลองรวมถึงสุนัขทรงเลี้ยงจำลอง9ตัวที่จัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนมีการเผาเครื่องกระดาษเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา8นาฬิกานายนิพนธ์ขันจำปาและคณะสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดแพร่บริษัท WA1991จำกัดมหาชนและบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการ

พ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดวังเคียนจังหวัดชัยนาทวัดมณีสถิตกปิฏฐารามจังหวัดอุทัยธานีวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดช่องลมนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระรังสีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญุตากตเวทิตากถาเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมูลนิธิสังคมธรรมภิวัตรคณะนักศึกษาเก่ารหัส152คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจุจิตธรรมารามวัดวังวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและวัดพลงช้างเผือกวัดห้วงหินจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมคุมประพฤติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดโพธารามวัดปัจฉิมทัตวัดโคกเครือวัดชัยมงคลวัดหนองหูลิงวัดหนองบัววัดนนรังวัดเหล่าจันทร์และวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารในวันที่1 ถึง 4 สิงหาคม 2569

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
4: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
0: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
4: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
5: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังฆนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเกล็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญอ่ะทำเสียงทุกที
4: เอาหน้าเกล็ดแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราชเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดวงไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

ครับผมอยู่กับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงา

ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงาเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยวนวิถีประจำปี2564ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

0: ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับผมที่วัดแห่งนี้ครับวัดมณีศรีมหาธาตุ
1: วัดมณีศรีมหาธาตุสร้างขึ้นเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2544โดยคหบดีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจของพุทธศาสนิกชนสิ่งที่น่าสนใจในวัดมณีศรีมหาธาตุมีทั้งอุโบสถศาลาการประเรียนรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคใต้ที่ได้ฉายาว่าเทวดาแห่งเมืองคอนชาวใต้ให้ความเคารพนับถือศรัทธาและเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นโดยพ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่เสมอท่านมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขสำหรับรูปหล่อพ่อท่านคล้ายแห่งวัดมณีศรีมหาธาตุแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามันมีความสูง15เมตรหน้าตักกว้าง10เมตร
0: กราบไหว้สักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปที่ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนะครับบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้นะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคใต้นั่นก็คือเรือหัวธงนั่นเองครับ
1: เรือหัวธงเป็นเรือที่นิยมใช้กันในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเป็นเรือขนาดเล็กที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษให้ด้านหัวเรือนะครับเชิดสูงขึ้นเพื่อให้สามารถฝ่าคลื่นฝ่าลมได้ดีและส่วนหัวของเรือตั้งโด่งสูงนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเรือหัวธงนั่นเองครับ
0: ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้าน3ช่องเหนือนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงแว่วๆเดี๋ยวเราจะตามเสียงเพลงไปดูกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่ครับขึ้นสะพานนี้ไปเลยตามเลยครับ
1: และบทเพลงเพราะๆที่ชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือร้องเพื่อต้อนรับพวกเราก็คือบทเพลงพื้นบ้านที่เรียกกันว่าเพลงดีเกียครับเพลงดีเกียเป็นวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านของชุมชนมุสลิมซึ่งชุมชนบ้าน3ช่องเหนือสืบสานการร้องต่อๆกันมาเนื้อหาประกอบด้วยบทคำสอนตามหลักศาสนาที่มีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับการร้องเพลงดีเกียเพื่อต้อนรับก็เป็นเหมือนการอวยพรให้ผู้มาเยือนด้วยบทเพลงนั่นเองครับ

ทรวงวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีที่ชุมชนบ้านสามช่องหนึ่งเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกสิ่งที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าในชุมชนของท่านเองเนี่ยได้มีการบริหารจัดการการเอาสินค้าเอาธรรมเนี่ยเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจต้องขอกราบแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่าน

0: และสำหรับจุดเช็คอินแรกที่เต่าภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังหรือสตรีทอาร์ตครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตบ้าน3ช่องเหนือสร้างความสวยงามตลอดเส้นทางภายในชุมชนเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตนะครับของบ้าน3ช่องเหนือเป็นหนึ่งในศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะช่วยกันเติมเสน่ห์ให้ชุมชนน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนอกจากศิลปะภาพวาดแบบนี้แล้วศิลปะงานฝีมือและภูมิปัญญาที่น่าสนใจของที่นี่ก็มีไม่น้อยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มุมสาธิตการทำผ้ามัดย้อมใช่ไหมครับก็คือว่าผ้ามัดย้อมที่นี่แตกต่างกันยังไงครับผม
1: แตกต่างตรงที่ว่าของเราทำจากสีธรรมชาติอะค่ะทำจากปลอกไม้โป่งแดงไม้สะเมในชุมชนนี้ค่ะแล้วก็ลูกตะบูนด้วยอะค่ะ
0: ลูกตะบูนนะฮะ
1: ค่ะลูกตะบูนนี้เราใช้เปลือกของมันนะคะเอามาต้มแล้วก็ย้อมผ้าได้จะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆนะคะ
0: สี
1: จะสวยงามมากค่ะ
0: ผ้ามัดย้อมของชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือแปลกแตกต่างจากผ้ามัดย้อมของที่อื่นตรงที่สีที่ใช้ทำผ้ามัดย้อมนั้นทำมาจากสีธรรมชาติจากป่าโกงกลางอย่างเช่นเปลือกโปร่งแดงเปลือกแสมดำหรือว่าเปลือกลูกตะบูนซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นถิ่นที่สำคัญของที่นี่ครับ

0: ครับเราก็มาอยู่ที่จุดสาธิตเรือหัวทงจำลองครับผมไปดูกันครับเอ้
1: เรือจำลองของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือเป็นการนำเอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็คือกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นของฝากน่ารักน่ารักแบบนี้ครับ
0: จุดต่อไปนะครับผมนี่ก็คือจุดสาธิตสมุนไพรเหงือกปลาหมอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเหงือกปลาหมอเนี่ยเป็นยังไงครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: เราอยากจะมาดูครับเหงือกปลาหมอเป็นยังไงครับ
2: ค่ะนี่เลยค่ะต้นเหงือกปลาหมอใช่ปลานะคะ
0: ไม่ใช่เหงือกของปลา
2: แ
0: ล้
2: วไม่ใช่ผิดว่าเป็นส่วนมากจะเป็นเหงือกของปลา
0: ใช่
2: ปลาใช่ไหมครับเป็นพืชที่เป็นมหัศจรรย์มากเลยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับชาวชุมชนได้อย่างยั่งยืนน่าภูมิใจจริงๆเลยครับเราได้เห็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรอบตัวของชุมชนกันไปแล้วโปรแกรมต่อไปที่ต่อจะพาทุกคนไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันกับกิจกรรมพายแคนูดูปูแสมลอดอุโมงค์ดูป่าโกงกางพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
0: อันนี้คืออุโมงค์ป่าโกงกาง
3: ครับผม
0: ใช่ไหมครับบัง
3: ครับครับผม
0: ยาวไหมครับประมาณ
3: นี่ประมาณ500เมตรนะครับความยาว
1: ป่าชายเลนของที่นี่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตรงนี้เราจะได้เห็นรากต้นโกงกางแบบชัดๆแบบนี้เลยครับรวมถึงพันธุ์ไม้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโกงกางใบเล็กโกงกางใบใหญ่ต้นแสมขาวต้นฝาดดอกแดงต้นลำพูและพืชประจำถิ่นอีกมากมายเห็นหอยตัวเล็กๆที่เกาะอยู่ตะโกงกลางและก็ปูแสมและนี่ครับเปลือกต้นตะบูนเปลือกต้นแสมที่ไว้ใช้ย้อมสีบนผ้ามัดย้อมนี่ก็คือการรักษาสมดุลเพื่อความยั่งยืนของแหล่งอาหารของชุมชนเห็นที่มาแห่งความอุดมสมบูรณ์กันแล้วเผลอแป๊บเดียวครับก็ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วผมอยู่กลางทะเลอันดามันแบบนี้ก็ต้องซีฟู้ดแล้วแหละครับผมเราอยู่ที่ร้านอาหารพิงกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกครับนี่ฮะปูนิ่มทอดกระเทียมครับมีปลาทรายต้มส้มเมนูต่อไปนะครับผมแกงหอยกันยอดเป้งนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับหอยหลักควายลวกจิ้มกับน้ำพริกมะพร้าวคั่วนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากนะฮะนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยปูนิ่มทอดกระเทียมกรอบมากนุ่มมากอร่อยมากเมนูต่อไปครับปลาทรายต้มส้มอร่อยนะปลาสดมากเด้งมากหอยหลักควายลวกจิ้มกรุบกรับกรุบกรับน้ำพริกหอมมากแกงหอยกันยอดเป้งนะครับคือยอดนะตอนแรกคิดว่าเป็นหน่อไม้แต่ไม่ใช่นะครับมันคือเกลือเป้ง

0: ร้อยแรงจัดมือเที่ยงไปแล้วตอนนี้อิ่มมากเลยครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่พังงานั่นก็คืออ่าวพังงานั่นเองเอ๊ะวันนี้บังดำจะพาผมเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับผมงั้นไปที่แรกเลยดีไหมฮะ
1: ที่แรกก็ไปมาตาจัน

0: รัก
1: ครับ
0: นะครับผมนั่นก็คือต้นปีปีสองต้นนี้ใช่ไหมครับบัง
1: ครับผมต้นปีปีครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งรักครับ
1: อ๋อเพราะต้นไม้สองต้นนี้มันอยู่ครองคู่กันมายาวนานครับประมาณ80ถึง90ปีแล้วครับ
0: โอ้เกือบศตวรรษแล้วนะ
1: ครับผมเพราะมันโดนคลื่นโดนพายุโดนลม
0: คลื่นโดนน้ำทะเล
1: ครับ
0: ก็ไม่เป็นอะไร
1: ไม่เป็นไร
0: แล้วจุดต่อไปเราไปที่ไหนครับ
1: จุดต่อไปเราไปถ้ำเพชรปะการังครับ
0: ถ้ำเพชรปะการัง
1: ครับผม
0: โอเคครับผมไปกันเลยครับพี่
1: ไปกันเลยครับ
2: นั่งเรือต่อไปนิดนึงนะครับผมตรงนี้จะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำเพชรปะการังถ้ำเพชรปะการังเนี่ยเป็นถ้ำเขาหินปูนที่มีช่องเรือนะครับผมลอดผ่านที่สวยงามสามารถเดินขึ้นไปชมวิวบริเวณปากถ้ำได้ที่สามารถเห็นทัศนียภาพทั่วอ่าวพังงาเลยครับ
0: เมื่อกี้เราดูสวยมากเลยครับบังครับ
1: ครับผม
0: ที่ต่อไปไปที่ไหนต่อครับ
1: ก็เดี๋ยวจะไปเขาตะปูเขาปินกันเลยครับ
0: เขาตะปูแล้วก็เขาพิงกัน
1: ครับผม
0: อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมครับ
1: อยู่ใกล้ครับ
0: โอเคครับผมไปครับ
1: ครับ
0: ไปครับ
1: ไปเลยครับ
0: ลูกพี่ไปแล้วครับ
1: ไปเลยครับ
2: สำหรับแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเขาตาปูครับเขาตาปูนี่มีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยวส่วนบนเนี่ยโปนออกและทอดกิ่วลงมาที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปูความแปลกตานี้นะครับผมจึงถูกเลือกเป็นหนึ่งในฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ตอนเพชรฆาตปืนทองหรือชื่อภาษาอังกฤษ The Man with the Golden Gun ในปีพุทธศักราช2517และอีกฝั่งที่เรายืนมองเขาตะปูอยู่นี้ก็คือชายหาดในฝั่งเขาพิงกันเขาพิงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเขาพิงกันอันมีภูเขา2ลูกที่แนบยึดติดกันเป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาเหมือนกับเขาพิงกันอยู่ครับ
0: โอ้โหมันพิงกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันคือภูเขา2ลูกนะฮะที่แบบว่าจากตีนเขาเลยครับจนไปถึงยอดเนี่ยมันแบบมีลักษณะที่พิงกันอย่างนี้นะฮะเขาเลย

และอีกหนึ่งเกาะที่เป็นสวงสวรรค์ของคนรักทะเลนั่นก็คือเกาะปัญหยีเกาะปัญหยีเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวพังงาเป็นชุมชนชาวประมงได้รับรอยยิ้มอยู่ตลอดโดยเฉพาะเสน่ห์ของสนามฟุตบอลลอยน้ำเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดติด1ใน3ของโลกวันนี้เต๋าก็เลยขอโอกาสนะครับมาแจมกับเด็กๆสักหน่อยของที่นี่มาดูกันว่าใครจะเก่งกว่ากัน

0: วลาที่ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าซึ่งเป็นเวลาของมื้อเย็นของพวกเราเราจะได้ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางสองฝากฝั่งคลองได้ชมแสงสุดท้ายอันสวยงามณอ่าวพังงาและที่สำคัญก็คือได้ฟินกับดินเนอร์บนเรือหัวธงแบบนี้เลยครับ
1: เตะบอลเสร็จแล้วนะฮะก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมทางชุมชนนะครับก็จัดดินเนอร์แบบสุดหรูเลยนะครับนั่นก็คือดินเนอร์บนเรือหัวธงนั่นเองครับผมนี่ที่ผมนั่งอยู่นะครับผมก็คือเรือหัวธงที่นั่งมาตลอดทั้งวันนี้นะครับแล้วดูจานที่เขาให้มาครับมาแนะนำเมนูก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะขวามือนี่เลยครับปูม้าผัดผงกะหรี่ครับนี่เมนูถัดไปครับผมเป็นปลาเก๋านะครับผมราดพริกเมนูนี้นะครับปลาหมึกผัดน้ำดำและเมนูสุดท้ายนะฮะนี่ก็คือกุ้งผัดซอสมะขามครับผมลืมของหวานครับนี่ฮะขนมเสือครุกโอเคครับเดี๋ยวเรามาเมนูอะไรก่อนดีเยอะเหลือเกินปลาหมึกก่อนดีกว่าครับปลาหมึกก่อนดีกว่าหอมมากหอมมากอันนี้คือปูม้าผัดผงกะหรี่

เมนูถัดไปครับนี่ปลาเก๋าอ่ะเก๋ามากกุ้งหั่นซอสมะขามครับอร่อยมาก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับสู่โฮมสเตย์สายระยะบ้านสามช่องเหนือนะคะ
0: โอเคครับวันนี้นะฮะต่อก็ต้องขอตัวนะครับพักผ่อนก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตื่นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มีกิจกรรมอีกเพียบเลยรับรองว่าสนุกครับผม

0: อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เรามากันที่ดอนเปลือกหอยเพื่อจิบน้ำชากาแฟยามเช้าที่นี่พร้อมๆกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยกัน
1: นี่ครับที่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าตรงพื้นนี่คือแบบมีแต่เปลือกหอยทั้งเลยนะครับเขาเรียกว่าดอนเปลือกหอยนะครับผมขึ้นชื่อมากๆนะครับที่อ่าวพังงาแห่งนี
0: ้ภาพของวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นบ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแนวป่าโกงกลางสีเขียวที่ล้อมรอบกับแสงพระอาทิตย์ที่ค่อยๆสาดแสงผ่านหมอกสีขาวเป็นวิวหลักล้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
1: อากาศดีมากนะครับผมตอนเช้าวิวสวยมากแล้วก็มารับวิตามินดีในตอนเช้านะฮะควรจะมาอย่างยิ่งเลยห้ามพลาดเลยนะครับกับกิจกรรมนี้นะฮะชิลมากจิบแว่แรวัน

0: วันนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดทริปด้วยกันที่จังหวัดพังงานะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก
1: ๆเพราะวันนี้เป็นวันเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่26ธันวาคม2547และผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และยังถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
0: เวลาแห่งความสุขในการชื่นชมวิถีชุมชนและธรรมชาติหมดลงอีกแล้วครับก่อนจากการเต๋าอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่จริงๆนะครับเต๋าว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าจะเลือกบรรจุชุมชนบ้าน3ช่องเหนือไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต้นๆที่จะออกทริปล่องใต้ในครั้งต่อไปมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวในเทศเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้าสำหรับ

การห้ามใจเมื่อของมันต้องมีสิ่งแรกเลยให้ดูถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากของที่มันต้องมีมันมีประโยชน์อ่ะประโยชน์หลัก

ประโยชน์รองประโยชน์หลักเนี่ยถ้ามันไม่มีอ่ะมันไปไม่ได้เลยแต่ประโยชน์รองล่ะเอาอันอื่นมาแทนก็ได้ระหว่าง2อย่างเนี่ยดูความสำคัญอันดับ1ความสำคัญอันดับ2นะถ้ามันสำคัญจริงๆมันจะเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นต้องใช้จริงๆมันก็ต้องหาซื้อหามาใช้แต่ถ้ามันยังเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้อยู่ก็เรียกว่าสันทุฏฐิคือสันโดษในของที่มีอยู่ถ้าอะไรมันใช้แทนได้ใช้ไปก่อนแต่ถ้ามันใช้แทนไม่ได้จริงๆมันจะเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อแล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาให้ดีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกับที่จะซื้อแล้วก็ทำยังไงไม่ให้มันเสียหายเพราะนั้นก็คืออยากได้ของใหม่ของเก่าเราพอมีอยู่ไหมสิ่งแรกเลยแล้วก็ของใหม่ที่ได้มาเราเดือดร้อนที่จะต้องหาเงินไปซื้อไหมนะแล้วก็สามซื้อมาแล้วเนี่ยใช้คุ้มค่าไหมบางทีใช้ครั้งสองครั้งทิ้งแล้วหรือใช้เสร็จแล้วไม่ดูแลพังแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่คุ้มเพราะนั้นก็คือการพิจารณาอย่างนี้ช่วยลดโลกร้อนช่วยลดไม่ให้เกิดขยะนะต้องมองให้ครบเลยกว่าของที่นั้นมันจะเกิดขึ้นเจริญพร

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลเลือกบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญนะเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่สามก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: เนี่ยที่คุณยายกำลังจะทำเนี่ย
1: ทำไม่แพงค่ะนู่นเขากำลังสานก็มีแล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
2: อ๋อก็คือไม้แผงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้านขายของ
1: เวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
2: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช่ไหม
1: ปูแล้วเอาของวาง
2: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพงปวดอะไรบ้างไหมคะ
1: ไม่ปวดอะธรรมดา
2: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
1: ไม่เคยปวดเลย
2: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อย
1: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวทิ้งก็ไปกินข้าวที่บ้าน
2: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
1: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
3: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อ
1: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็ยากมาย
2: าเช้ายาเบาหวาน
1: ยาก่อนอาหารก็มียาก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
2: แล้วก็มานั่ง
1: กินยาอีก
2: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่มั้ยคะ
1: กินแล้วกิน
2: ข้าวกลางวันแล้วก็ยา
1: ไม่ได้กินกลางวัน
2: อ๋อมียาเช้าม
1: ียาเช้าก
3: ับยาเย็น
1: ยาเย็นก่อนนอน
2: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เราม
1: าเนี่ยแหละ
2: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
1: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
2: เพราะว่า
1: เหล่าไม้ตลอด
2: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้ค่ะ
1: ไม่ได้มียากินแล้วนี่
4: ยังไม่หิว
1: กิน
3: พอเป็นแผลแล้วยายทำแผลยังไงอ่ะ
1: ประตูปิดเลยแหละมันหายเมื่อไหร่แก
2: แบบว่าล้างแบบเอาน้ำลาดบ้างไหมคะ
1: มันเอาน้ำให้ลาทำให้แผลสะอาด
2: ค่ะ
1: แล้วก็เอาประตูปิดเลยทีนี้ก็ประตูปิดมันไม่ออกอ่ะทำมันออกหายเลย
3: กี่วันอ่ะจำได้ไหม
1: เจ็ดแปดวันอ่ะ
3: แปดวัน
1: เราไม่ได้ฟันเยอะมันนิดหน่อย
3: ตอนแรกอ่ะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอ่ะตามร้านชำก็มี
1: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นฟองโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
3: อ๋อตอนนั้นอ่ะ
1: ใหม่ๆอ่ะ
3: ต้องเป็นหนองหรือเปล่าพี
1: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอ่ะแล้วก็เอาปาเตอร์ปิดเนี่ยไม่เป็นไร
3: หนูก็มีอีกวิธีนึงเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะน้อยใหญ่เนาะแล้วก็ทาปิดทำให้แห้งแล้วก็เอาปาเตอร์ตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
1: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
2: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
1: สบายมองไกลๆยิ่งก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
2: สบายมาก
1: ไม่ใส่แว่นตา
3: แล้วกินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
3: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
1: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
2: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายคุณ
1: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตำข้างๆบ้านแล้วก็อะไรก็อะไรมันขึ้นเองแล้วอ่ะ
2: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
1: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินน้ำพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
2: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี่ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
1: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลี่ยงกินได
2: ้ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายพง
1: ศ์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
2: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
1: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพควรไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
3: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ
2: ์คุณยายภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็

0: จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
1: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3 เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอ่ะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
0: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
1: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
0: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
1: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวนี้ควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
0: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายเราแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างๆแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
1: จนกว่าจะหาย
0: ปัตเตอร์อันเดียว
1: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ในแผลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
1: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาอะทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
2: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้ง2 ด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับ

0: ตัวนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นนะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้พันธกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศีลและนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้และที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
4: สำราญลูก
3: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 75
3: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
4: เนี่ยก็มีไร่มะม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
3: ลูกเขยปลูกมันส
4: ำ
3: ปะหลัง
4: ให้เขาแล้วก็ปลูกมัน
3: อ๋อปลูกมันสำปะหลังอยู่ใช่ไหมคะ
5: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
4: ท
6: ำไหวตอนทำไหว
4: ปลูกเขียว
3: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกฝ้ายละหุ่ง
4: ฝ้ายละหุ่งถั่วดำ
3: ถั่วดำด้วย
5: ถ
3: ั่วดำอ๋อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
4: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆก็ปวดหลังดูความหนัก
3: อ๋อปวด
7: ทำไงครับยายเวลาปวดทำยังไงครับ
4: ก็กินพลาก
7: ิน
4: พารากินพา
7: ราแล้วดีไหมครับ
4: คุณก็จะนวดมันก็
7: ใครนวดยายนวดเอง
4: ก็นวดเองลูก
3: อ๋อไม่ให้หลานชายนวดให้อ่ะยาย
4: ไม่เอาโตเดี๋ยวมันทุกข์ตายมันไม่รู้หนักเบา
5: คุณยายรับยามาจากไหนครับรับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
4: ท่านเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
3: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
4: แล้วก็อนามัยก็มาไม่ต้องเอามาลูกสาว
3: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
4: ก็มียาบำรุง
3: ยาบำรุง
4: ยาแก้อากาศยาไอ้นั่นแก้อักเสบ
3: แก้แพ้แก้ปวดแก้อักเสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
5: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
4: น้ำเชื่อหรือน้ำเย็นเขาเอาไม่ใช่
5: คือยายไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
3: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยายไม่กิน
5: ไม่ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
4: ยายไม่กินเหล้า
5: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
4: ไม่ได้กินไม่กินเหล้า
5: ดีครับยาย
3: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
7: หลาน
4: ชายอะสงสัย
3: สงสัย
4: เขียนเอาเบียร์มานั่งเป็นกลุ่มมีขวดเบียร์นี่
3: แล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
4: ไม่ว่างไง
3: ไม่ว่างไง
4: มันธรรมชาติ แล้วปู่ก็ดื
6: ่ม
4: ปู่ก็กินเหล้าไม่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
3: ยาไม่ได้แล้วเพื่อนๆของหลานยายอะคะไอ้พวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
4: ไม่มี
3: ไม่
4: มีเจอเลยทุกคน
3: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มีไม่มีกินยานะ
4: ตรงนี้ว่ามาติดข้าวมาคนเดียว
3: มา
4: ติ
3: ดข้าว
4: ขี่ได้ก็ขาดฟังหมู่ห้านเขาว่าติดข้าวนะ
7: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทํากิจกรรมอะไรอ่ะครับ
4: ก็ที่ปวดหลัง
7: ครับปวดหลังปวดเข่า
4: เราออกทํางานมันก็ทรมตัวทําไม่ทํางานปวดไปอยู่แล้วเนี่ย
7: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
7: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
4: ดูโทรทัศน
7: ์อ๋อดูโทรทัศน
4: ์อ๋อทำอย่าง
7: อะไรอ่ะยายเต้นหนอเต้นหน
4: ออยู่บนเรือเลย
7: เต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
4: คนเดียว
7: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
4: ยายหลานก็นอน
7: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
4: ก็ดีไงมันก็โปร่ง
7: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
4: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
7: ยายลองเต้นไหมอันนี้ไม่ให้เพื่อนผมลองเต้น
3: แล้วให้มอนให้ท่าไหมให้ท่าอะไร
4: ไม่ดูดียายได้ทำไง
6: ดีมากดีมาก
7: เอาช่วงนี
6: ้มอสาธิต
4: ยายได้ทำไม่ยายได้จำไม่ทำเช้าคนเดียว
7: โอเคมา
4: ถ้ายายทำไม่อ่าน
7: นะก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: จะเคยก้มทำไหม
7: ใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยายก็ต้องเต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
6: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
7: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้น้องไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสองสาม
6: แขนต้องตึงไว้มอส
7: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดครับ
4: แปด
7: เก้าใจน้องตัว
3: เก่งจ
7: ังเยี่ยมมาแบบนี้
6: ค
7: ุ
6: ณยายคุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพสต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดท่าเหล็กเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าจากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
7: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกำลังกายทุกวันปิดบ้านเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้ท่าแบบว่าออกกำลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับได้แบบว่าได้แบบว่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเงี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนำคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเน
3: า
7: ะก็ไม่ค่อยแบบว่
3: า
7: ใช่แต่ว่าก็ยังทำ
6: แต่ยายแกคล่องมาก
7: เลยเขาน่ารักทำทุกอย่างที่แบบใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเขาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
6: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
8: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริงๆ
6: อย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ำร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
7: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสำหรับข้อมูลนี้เราก็จะนำไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
6: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
7: ใช่อ
3: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็หมอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทำท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
6: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
3: ไปร่วมด้วย
7: เราบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอ้ชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
9: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
10: แรกก็เป็นเบาหวาน
9: เบาหวานก่อนเน
10: า
9: ะ
10: เจอเบาหวานอย่างเดียว
11: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
12: ก็อยู่ดูแล้วก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอบอกให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
13: หมอสั่งประมาณไหนคะ
12: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของบ้านของเค็มอะไรเงี้ยของมันให้กิน
9: ของหวานของเค็มเนาะ
10: มันไข่มันเยอะๆ
12: ค่ะแต่มาตอนล่างปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกว่าเมื่อปีก่อนนี่เข้าโรงพยาบาลตีสามห้นสี่ห้นเลยนอน7คืน8คืนมาปีนี้ทั้งปียังไม่เป็นไรเลย
11: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
12: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาบางทีลูกชายมันก็ไปหานะหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยได้กินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทำบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
13: ม
12: ัน
13: เป็นยังไงครับ
11: เขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
12: มันก็แก้
4: เขาว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
12: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาต้มทีละ7เม็ดกินไม่มากต้มทีละ7เม็ดกินละ
9: เป็นฝักเป็นฝักเนาะก็ต้ม7ฝักเปล่าคะ
4: นี่มันอ่อนนะถ้าฝักมันนานมันจะใหญ่กว่านี
12: ้นี่มันฝัก
11: 7ฝัก
4: นี่ไม่ทัน
11: อันนี้เม็ดนึงใช่มั้ยคะ
4: จ้ะ
12: จะกินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
4: คุมได้ทุกโรคอ่ะเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไปนิดก็หายใจไม่ออกเลย
12: เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจอ่ะ
4: ตอนนี้หัวใจอ่ะนำไปแล
12: ้
4: ว
12: แต่ตอนนี้ดีดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้เนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยายนู่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งอ่ะยา
4: คู่กันเน
12: า
4: ะ
12: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางขายตามตลาด
11: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
4: บอก
11: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
12: ก็
4: ออกมั่งไม่ออก
12: ออกบางทีไม่ก็แต่งไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
11: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกาย
12: จะ
11: คนละอย่างกันเน
12: า
11: ะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
12: เดินออก
11: ใช่ค่ะ
12: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต
11: ่ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆ
4: แต่น้ำเนี่ยเขากินเขากินเที่ยง
11: แล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
12: านี้ไม่ขาดเลยกง
14: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทำการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มีเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี้ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี้ยค่ะ
11: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให
14: ้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี้ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
11: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมที่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
14: อ๋อรู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันละค่ะได้รู้ว่าคณะนี้ทำอะไรเราทำอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
11: สำหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาลัยมิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาลัยมิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับศาสนคตินะครับในการที่จะบอกว่าใช้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับการกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะครับจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนักศึกษาในการที่จะเป็นบัตรจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะครับในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆ นักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์เพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพ

0: ของประเทศนั้นๆทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า interprofessional education หรือสหสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จากโรโมเดลนะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับแล้วก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นและนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะเรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานในร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ขออำนวยพร
1: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
2: ก็ในปีพ.ศ. 2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุมกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ. 2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านนึงนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทำให้ดนของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
4: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับประเด็นชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับงั้นขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมูเจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะน่ะ
4: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชุมแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
5: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วนะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากยายเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ย

0: มาดูนี่เขาปลูกมันสำปะหลังกันเดี๋ยวนี้มันแรงเวลามันร้อนร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันสำปะหลังกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะนะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแรงมันลงสักทีนึงแล้วมันแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
1: ช่วงไป
0: พฤศจิกาครับเพราะพฤศจิกาเนี่ยเขาบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาฝังเขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 คนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
1: ข้าวโพดครับ
0: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
1: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
0: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
1: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
0: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
1: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมนะครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
0: วันนั้นยายก็ไปไอ้ตัวเลขมันขับรถไปขยาย
1: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
0: อ้าวยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
1: ครับ
2: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงและถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
3: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนผืนแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านพุน้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดพุน้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
4: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะอาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษานแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
5: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทำอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษานอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทำเกษตรกรรมนะคะ
4: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่รวมเนี่ยจะเป็นเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
5: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทำแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยได้ฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
6: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
7: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
6: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดคอค่ะ
7: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
8: วันนี้พวกเรา2คนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกๆคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลงชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
9: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
8: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
9: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสำคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
8: ใช่ค่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติดมือเราไปด้วยค่ะ
9: เมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคำเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
8: ใช่แล้วค่ะ
9: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
8: พักความรู้สึกไว้ก่อนนะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีในบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทำงานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที่ทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยการประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำงานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยขึ้นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมคะเพื่อเฟื้อก็กูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู
9: ่เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
8: ไม่ได้มีเรื่องค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกันเราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
9: ่
8: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
9: ่โอ้โหมาแบบข้อมูล
8: ดีแล้วเราก็ไหลไปตามน้ำเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
2: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือ
10: ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าเออนายเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ได้นะนายทำอย่างนี้ได้นะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
11: กระบวนการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เขาก็

0: ประสิทธิภาพอีกประการหนึ่งการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญ
1: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องนักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์028494560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

นักเขียนคือการสร้างสรรค์ผลงานการสร้างโลกใบใหม่ที่โลกความเป็นจริงอาจจะไม่มีแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ก้าวเข้ามาในโลกนั้นแต่ไม่มีใครสร้างขึ้นมาให้พี่มีความสุขการสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะหรือแม้กระทั่งสร้างน้ำตาให้กับบางคนที่อ่านแล้วร้องไห้ตามผลงานพี่เราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างหนึ่งการสร้างตัวอักษรของเราคือการสร้างความสุขให้กับคนอ่านเราคือคนที่สร้างความสุขค่ะสวัสดีค่ะเมย์อรวรรณวิชยวรรณกุลค่ะเจ้าของนามปากกาเมเม่ค่ะตอนนี้เป็นทั้งนักเขียนคนเขียนบทแล้วก็ผู้จัดซีรีส์ค่ะเราคุยกับเพื่อนในกลุ่มที่เป็นนักเขียนด้วยกันว่าทำไมไม่ลองมาเขียนนิยายวายล่ะนิยายวายน่าจะตอบโจทย์สิ่งที่เมย์อยากทำเพราะเมย์ชอบสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครน่าจะไปในทิศทางนี้ได้ดีเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราลองเริ่มต้นเขียนมันเริ่มมาจากการที่ได้เอาตัวละครหนึ่งตัวซึ่งคือพระเอกไปลงในแฟนฟิกชันมาก่อนแล้วเราก็เขียนด้วยการเอาบุคลิกของคนรอบตัวมาเขียนเพราะว่าจริงๆแล้วเทสเลิฟตัวละครที่เป็นตัวนายเอกหรือตัวเมียตัวเคหรือคนที่เราเรียกว่าโพเมียค่ะก็คือเอามาจากบุคลิกน้องชายตัวเองค่ะเอาทั้งนิสัยการเรียนคณะที่เรียนแล้วก็กิจกรรมที่น้องชายตัวเองเจอค่ะเอามาเขียนเป็นเรื่องราวก็เกิดเป็นเทสเลิฟลองรักกันไหมคุณพี่ชายร่วมห้องค่ะต้องบอกก่อนว่านักเขียนน่ะมีหลายสายก็ที่ชัดๆเลยจะเป็นแบ่งเป็นสายคาแรคเตอร์กับสายพล็อตส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะพี่ชอบทำคาแรคเตอร์ของตัวละครขึ้นมาก่อนการที่แบบเราได้มาแล้วว่าพระเอกเป็นคนยังไงนายเอกเป็นคนยังไงแล้วเราค่อยจับพวกเขามาจับคู่กันมันเหมือนว่าเราจะคิดมาก่อนว่าตัวละครตัวนั้นชอบเกลียดรักพื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยพี่ค่อยมาทำว่าพล็อตของเรื่องนั้นจะเป็นยังไงซึ่งเราจะหาพล็อตที่เข้ากับตัวละครนั้นๆมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะหลังจากที่เราได้พล็อตได้ตัวละครทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วถ้าเราได้มาแล้วเราจดมันไว้เฉยๆมันก็จะอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นเขียนเริ่มต้นลงมือเริ่มต้นทำไปก่อนหลังจากนั้นอะสำหรับพี่สิ่งต่างๆมันจะตามมาด้วยตัวมันเองค่ะสิ่งที่เราควรจะทำคือลองเขียนให้จบถ้าเราเขียนเรื่องยาวไม่จบลองเรื่องสั้นไหมถ้าเราเขียนจบแล้วเราจะได้สัมผัสความรู้สึกที่ว่าการส่งลูกเข้าหอมันเป็นยังไงรู้สึกว่าเออเนี่ยเราทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเขียนไม่ได้เขียนไม่จบลองทำเรื่องสั้นก่อนแล้วเราจะอยากสัมผัสความรู้สึกที่ว่าเราทำมันจนจบครั้งต่อไปยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วค่อยลองวกกลับไปเรื่องที่เราเขียนค้างไว้ว่าเราสามารถทำให้เขาเขียนจบบริบูรณ์ได้หรือเปล่าอันนี้เรียกว่าการสร้างรายได้ละกันหลังจากที่นักเขียนเขียนจบแล้วจะมีรูปแบบแรกเลยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วคือสำนักพิมพ์ใหญ่เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์หรือเราส่งนิยายไปให้กับสำนักพิมพ์พิจารณาซึ่งถ้าเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์แล้วเราก็จะได้เงินลิขสิทธิ์ก้อนนี้ก้อนหนึ่งขึ้นมาอันดับที่2วิธีนี้คือวิธีสร้างรายได้ที่ดีมากๆโดยที่นักเขียนหลายคนไม่ทราบคือการทำหนังสือเองค่ะใช้วิธีการพรีออเดอร์เราไม่ต้องลงทุนก่อนวิธีเนี้ยจริงๆแล้วมองว่ามันอาจจะดูแบบไม่เท่าสำนักพิมพ์

พี่พูดเลยว่าถ้ามีคนชอบผลงานเราเยอะรายได้ดีนะคะตอนนี้มันมีรูปแบบใหม่ที่หลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วคือการทำอีบุ๊กการอีบุ๊กตอนนี้มีแอปพลิเคชันหลายที่เลยค่ะที่รองรับให้นักเขียนเนี่ยสามารถเอาผลงานตัวเองไปลงได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปลงในอีบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นแพสซีฟอินคัมที่มันจะเข้ามาหาเราทุกเดือนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักเขียนได้ว่าเราจะอยู่ได้มันคือการวางทิ้งไว้ในแอปพลิเคชันแล้วให้คนซื้อแล้วเราก็จะได้รายได้ในส่วนนั้นด้วยอันดับที่4คือการรับกิฟต์ที่มีการสนับสนุนจากคนอ่านถึงผู้เขียนต่อมาก็คือการถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปทำซีรีส์ซึ่งอาจจะเป็น3ปี5ปีแล้วแต่สัญญาที่เราตกลงกับทางค่ายค่ะนอกจากนั้นยังมีรูปแบบนึงถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาอื่นค่ะทุกวันนี้พี่ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลค่อนข้างหลายประเทศค่ะทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันพม่าเกาหลีญี่ปุ่นล่าสุดคือประเทศญี่ปุ่นดังนั้นแล้วเนี่ยการเป็นนักเขียนช่องทางในการสร้างรายได้มันมีหลายช่องทางกว่าที่ทุกคนทราบอาชีพไหนๆก็จะมีความมั่นคงแล้วก็มีความไม่มั่นคงคล้ายๆกันล่ะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้สม่ำเสมอค่ะการที่อาชีพนักเขียนจะมีความมั่นคงคืออย่างหนึ่งคือต้องออกผลงานที่สม่ำเสมอชัดเจนออกมาเรื่อยๆในส่วนนี้เนี่ยที่จะทำให้เราสามารถไปต่อกับอาชีพนี้ได้ค่ะก็คือว่าอย่าหยุดเขียนนั่นเองสำหรับคนที่กำลังจะเขียนนิยายนะคะอ่านเยอะๆค่ะส่วนตัวพี่เริ่มต้นจากการอ่านมาตลอดอ่านซึ่งแล้วเราก็เริ่มต้นเขียนถ้าเราคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวพล็อตอยู่ในหัวตัวละครในหัวต่อให้ดีแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครเห็นผลงานมันก็จะอยู่แค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกที่นักเขียนทุกคนควรจะทำเลยคือลงมือเขียนค่ะออกมาดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรเราสามารถพัฒนาฝีมือได้พอเราเริ่มต้นลงมือทำแล้วมันจะมีคนที่เห็นว่างานของเราเป็นแบบที่เขาอยากอ่านซึ่งสำหรับพี่การได้นำเสนองานของเราที่เราอยากอ่านออกมาให้คนอื่นได้อ่านและมีคนชอบแบบเดียวกับเรานั่นคือความสุขของพี่ในการทำงานดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่น้องๆจะเริ่มต้นเขียนอ่านเยอะๆค่ะและรักในสิ่งที่เราจะทำเมื่อเรารักในสิ่งที่เราทำแล้วงานทุกอย่างมันจะออกมาดีแน่นอนค่ะ

0: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของสตางค์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนปากใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูมาปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิตีคนให้แป้งละลายเข้ากันตามต่อได้นั้นคือน้ำตาลโตนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเราสามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลโตนดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลโตนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ
1: ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว
0: ้ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โลนะครับในสมัยโบราณขี้โลเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
1: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

0: เมื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โหลและน้ำมันขี้โหลพักไว้ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะ
1: ในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โหลเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่ติดถาดแล้วก็มีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็กวนคนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวขึ้นมานะครับพอแป้งขนมกวนของเราเนี่ยเริ่มหนืดเหนียวคุณผู้ชมครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกวนอย่าหยุดมือเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนื้อแป้งอ่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยกวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยเรียกว่าขนมกวนนั่นเอง

เมื่อเรากวนขนมขี้มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงโฉมทาน้ำมันขี้โหลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนขี้มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โลประสานกลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้คุณผู้ชมรับชม2สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณแล้วอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผาเคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับ
1: เผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: จัดการขยำทำให้กาบมะพร้าวแหลกกระจายตามต่อได้นำไปปั่นให้ละเอียด
1: ในสมัยโบร่ำโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
0: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
1: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางค์กลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผงถ่านที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ในขนมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงถ่านอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับนี
0: ่เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆเติมน้ำปูนใสตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือตีแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โล้ในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
1: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อว่าขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะครับคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาที่ขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไปเหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถ่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
0: เมื่อกวนขนมจนได้ที่จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูดเส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอปลาแล้มจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
1: เรามาลุยต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกว่าเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปด้วยในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
0: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุก ลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จนำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
1: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับขนมสตังในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทะแยงเดี๋ยวสตังจะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอประแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความหวานมันจากน้ำกะทิมิผิดหวังโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอยชวนให้น่ากินจังเลยครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่เราจะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: 15นาทีจึงพลิกกลับสลับด้านนึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระโบมนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวแดงของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมคั่วงาขาวพักไว้

0: เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตะโนด
1: หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้แล้วให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียวแดงของเราจะเหนียวข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วละครับ

0: างแล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือตีผสมให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูนข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูนไว้ลงไปกวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใส
1: ในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักจะนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้ความอดทนและก็กำลังแขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ยต้องไม่ช้าเลยครับต้องรีบในการที่จะกวน
0: กวนข้าวเหนียวต่อไปจนกว่าจะได้ที่

จากนั้นจึงปล่อยให้เซตตัวสักพักแล้วทายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วรสชาติข้าวเหนียวแดงหอมแรงจากกลิ่นน้ำตาลประสานความหวานแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวเคี้ยวกัด

อร่อยเลยครับข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตังจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จากการที่เฟิร์นนะคะได้พูดคุยกับบุคคลในหลากหลายอาชีพก็พบว่าหนุ่มสาวสมัยใหม่เนี่ยมักจะแต่งงานกันช้าหรือแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกเพราะกลัวว่าลูกจะลำบากในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันรวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาอีกมากมายทำให้ปัจจุบันนี้อัตราคนไม่อยากมีลูกสูงมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะทุกวันนี้นะคะการที่ครอบครัวนั้นจะมีลูกสักหนึ่งคนต้องคิดหนักทีเดียวนะคะเพราะว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงหลายคนบอกว่าต้องเลี้ยงลูกด้วยเงินทั้งชีวิตของคุณพ่อคุณแม่จะมีคำกล่าวนะคะว่ามีลูกหนึ่งคนต้องจนไปถึง10ปีด้วยกันวันนี้ค่ะเราก็เลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งครอบครัวนะคะที่เขามีลูกแล้วแต่ว่าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้แล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการเงินที่น่าสนใจติดตามพร้อมกันในเงินทองต้องวางแผนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครอบครัวที่น่ารักครอบครัวหนึ่งนะคะหมอป้องกับคุณโอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนจะมีพยานตัวน้อยๆที่ชื่อว่าน้องปั๊บเนี่ยนะคะเขาวางแผนอย่างไรที่สำคัญเรื่องการเงินหลังจากมีลูกแล้วเนี่ยบริหารจัดการยากไหมนะคะมาพูดคุยพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มีพยานตัวน้อยมาด้วยน่ารักทีเดียวเชียวถามหมอป้องก่อนดีกว่านะคะว่ากว่าที่เราจะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเนี่ยนะคะเรามีการวางแผนไว้ยังไงบ้าง
1: ก็คุยกันนะครับว่าเราตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยคิดว่ากระเป๋าเงินเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าใบเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นกระเป๋าของคุณโ
1: อใช่
0: ดีตรงนี้นะคะตอนนี้คุณหมอทำอะไรอยู่บ้างคะ
1: อันนี้ผมเป็นสัญญาแพทย์ผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับ
0: แล้วคุณโอล่ะคะ
2: ของโอก็เมื่อก่อนจะเป็นแอร์โฮสเตสแต่ว่าตอนนี้ก็จะออกมาทำธุรกิจออนไลน์คือพอจะแต่งงานเนี่ยเราก็จะคิดว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งดูแลครอบครัวด้วยนอกจากเรื่องเงินใช่ไหม
0: คะ
2: ก็โอก็จะเป็นหน้าที่ดูแลที่บ้านแล้วก็หาอะไรเล็กๆน้อยๆทำออนไลน์อะค่ะจะได้มีเวลาดูแลครอบครัวเต็มที
0: ่แต่ก็มีรายได้เสริมด้วย
2: มีรายได้เสริม
0: ทำธุรกิจใช่ไหมคะ
2: เ
0: พราะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน
2: ก็เปลี่ยนไปมาก
1: เปล
2: ี่ยนไปเยอะ
0: ด้านไหนบ้างคะ
1: ก็เน้นที่การทำงานมากขึ้นครับก็มีการหาเงินเก็บเงินแล้วแบ่งเงินมากขึ้นเพราะว่าต้องให้โอเขาบริหาร
0: แล้วอย่างคุณโอเองล่ะคะพอผันตัวจากแอร์โฮสเตสมีรายได้ประจำนะคะมีงานที่มั่นคงมาดูแลครอบครัวมาทำธุรกิจเนี่ยความมั่นใจในการเงินของเรานะคะหรือว่าการดูแลเงินของครอบครัวเนี่ยต่างไปไหมคะ
2: ก็ต่างเยอะนะคะคือตอนที่เรามีรายได้คนเดียวเราก็จะคิดแค่ว่าเดือนนี้เราอยากได้กระเป๋าอะไรเสื้อผ้าอะไรก็จะมีแต่ของเราคนเดียวแต่ทีนี้พอแต่งงานก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอเริ่มมีลูกเนี่ยมันก็จะแบบถ้าสามีเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วทีนี้แหล่งเงินอย่างอื่นจะมาจากทางไหนก็เลยต้องตัดสินใจว่าเราก็ทำงานเสริมไปด้วยส่วนรายได้ในการบริหารอย่างอื่นในครอบครัวที่คุณหมอหามาได้เราก็จะต้องมาแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนว่าจะทำยังไงดีกับเงินเหล่านี้ค่ะ
0: คุณหมอเองก็มีการแบ่งเงินก่อนแต่งงานด้วยเหมือนกันนะคะเตรียมพร้อมกับงานแต่งเลยมีการจัดสรรยังไงบ้างเอาไปพักไว้ที่ไหนคะ
1: ก็คือผมจะมีอยู่หลายบัญชีอยู่แล้วผมก็เลือกมาบัญชีนึงเก็บประจำครับ

0: ได้เก็บประมาณ 20% ของเงินเดือน
1: นานแค่ไหนคะกว่าจะถึงวันแต่งที่เราเก็บเงินก้อนนี้มา
0: ประมาณ 3-4 เดือนนะครับที่แบบตัดสินใจว่าต้องแบ่งแล้วเพราะรู้สึกว่าเวลาเราคิดว่าจะแบ่งแล้วมันก็แบ่งจัดสรรยากครับก็เลยตัดสินใจเอาบัญชีนึงเนี่ยจัดไปเลย
1: แล้วก็ความยากของการจัดสรรที่คุณหมอบอกว่าจะทำแล้วไม่ได้สักทีมันเพราะอะไรอะคะ
0: มันพอจะใช้พอจะทำมันจริงๆแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายมานู่นนี่นั่นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเปิดเลยนั่นก็ได้มาก็เป็นก้อนไป
1: จะได้สร้างวินัยให้กับตัวเองด้วยก็เลยนำเงินนั้นมาจัดงานแต่งมามีสี่ภรรยานะคะมาดูแลเรานะคะคุณโอเองบอกว่าพอใช้ชีวิตครอบครัวแล้วก็จัดสรรเงินด้วยเหมือนกันเวลาเราแบ่งสัดแบ่งส่วนเนี่ยบริหารยังไงคะ
2: ก็สมมติว่ามีเงินรายได้ประจำมาส่วนนึงใช่ไหมคะสำหรับโอโอก็จะแบ่งเป็น4กอง 10% แรกโอก็จะต้องเก็บฟิกซ์ไว้เลยก็คือเราก็จะไม่ใช้ส่วนนี้เลยคือยังไงเราก็ต้องเก็บ 10% ที่2เราก็กะว่าส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็คือถ้าไม่มีเรื่องฉุกเฉินเราก็ไม่ใช้ค่ะส่วนที่3ก็จะเป็น 10% อีกเหมือนกันก็จะเป็นเกี่ยวกับเราจะวางแผนว่าเนี่ยเรามีลูกคนนึงตอนนี้ยังวางแผนว่าคนเดียวก่อนก
1: ็
2: คือต่อคนเราจะต้องเก็บให้เขาคนละ 10% ของเงินเดือนเราเหมือนกันก็คือ 10% ที่3เนี่ยก็คือของลูก
1: ค่ะ
2: ส่วน 70% ที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งกับครอบครัวตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องเน้นเป็นครอบครัวของเรารวมกันทั้งหมดค่ะ
1: เวลามีลูก1คนเนี่ยเราแพลนไหมคะว่าพอแต่งปุ๊บจะมีน้องเลยเพราะเราแต่งมาประมาณสักปีกว่าแล
0: ้
1: วก็มีน้องเลยตอนนี้มีพยานรัก4เดือนแล้วใช่มั้ยชื่อน้องปั๊บตอนนั้นเนี่ยคิดไว้เลยหรือเปล่าว่าพอเราสร้างครอบครัวแล้วอยากจะมีพยานรักเลย
0: คือแต่งงานเนี่ยคิดอยู่กับโออ่ะ 2-3 วิครับก็โอมี
1: สองสามวิ
0: ใช่
1: มากเลย
0: คุยแล้วว่าตั้งใจแต่งงานเพราะอยากจะมีลูก
1: แล้วกังวลไหมคะพอคนสมัยนี้เนี่ยพอคิดถึงว่าจะมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยตัวเลขในหัวก็จะเพิ่มขึ้นมาเลยว่าโอ้ไหนจะค่าคลอดเนาะค่ากินค่าอยู่ค่าเรียนเรากังวลเรื่องนี้ไหม
0: ตอนแรกก็ไม่กังวลนะครับแต่พอเริ่มพอมีลูกแล้วเนี่ย
1: เริ่มกังวล
0: ชัดเจน
1: ค่ะเพราะอะไรคะคุณโอทำไมพอมีลูกแล้วเนี่ยเราเริ่มมาคิดหนักเรื่องเงินพฤติกรรมการใช้เงินของเราก็เปลี่ยนไปเยอะเลย
2: คือพอมีลูกเราก็จะเหมือนมีตัวเราอีกคนแต่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยเลยทีนี้เราก็จะต้องกลับมาคิดแล้วว่าสมัยเด็กๆพ่อกับแม่เราวางแผนอะไรไว้ให้เราบ้างก็จะมีตั้งแต่พอคลอดปุ๊บก็จะมีค่าทำคลอด
1: ค่า
2: ผ้าอ้อมแล้วก็เรื่องน้ำนมก็จะไม่เท่าไหร่เพราะว่าสมัยนี้จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นฟรีไปแต่ทีนี้ต่อมาก็จะเป็นค่าเล่าเรียนลูกค่ะซ
1: ึ่
2: งแพงมาก
1: ยังไงคะเห็นคุณโอคุยกันหลังไมค์ก่อนบอกว่าค่าเล่าเรียนลูกเนี่ยปาดเหงื่อเหมือนกัน
2: ก็อย่างที่เคยไปดูเล่นๆนะคะตอนนี้คือยัง4เดือนก็ถ้าเข้าอนุบาลตอนนี้ก็บางโรงเรียนก็ 70,000 ไปแล้วอะค่ะ
1: นี่คือค่าเทอม
2: ค่าเทอม
1: ต่อเทอมเท่านั้น
2: รู้สึกว่าจะต่อเทอมนะคะถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ 70,000 ก็เลยยังคิดกันอยู่ว่าจะให้เรียนอะไรยังไงค่ะ
1: แล้วเรามีเก็บเงินก้อนหนึ่งสำหรับลูกไว้โดยหวังว่าก้อนนี้จะเอาให้เขาใช้ในการศึกษาเนี่ยเรามีคิดไหมคะว่าสมมติบอกว่าค่าเทอมละ 70,000 บาทปีหนึ่ง2เทอมนี่ไม่รวมเรียนซัมเมอร์ด้วยน
2: ะ
1: แล้วก
2: ็
1: มีเรียนเสริมพิเศษอีกแล้วก็เขาต้องเรียนตั้งกี่ปีกว่าจะจบปริญญาตรีมีเคยคิดเป็นก้อนกลมๆไว้ในใจไหมคะ
0: ก้อนกลมๆเนี่ยคิดไว้ว่าน่าจะหลายบาทอยู่ครับแต่ว่าไอ้ช่วงที่จะเก็บเนี่ยคืออันนี้ก็เก็บประจำอยู่ใช่ไหมครับแต่คิดว่าอาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่น้องก็ยังเล็กอยู่นะครับก็น่าจะมีเวลาโอเนี่ยวางแผนให้ผมว่าอาจจะต้องออมเป็นรัก 30% นะครับ
1: เพราะว่าเพิ่มขึ้นเยอะเลย
0: เขาขึ้นเข้าโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องเก็บเพิ่มครับเพราะว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเยอะ
1: เพราะฉะนั้นจากเดิม 10% ของรายได้อาจจะต้องเป็น 30%
2: อาจจะต้องเป็น 30%
1: อันนี้คุณโอคำนวณจากตัวเลขไหนคะ
2: ก็คือโอจากเดิมที่เราคิดว่าจะเก็บให้ลูก 10% เนี่ยอาจจะต้องเป็นจากเงินเดือนคุณพ่อ 30% อาจจะต้องแบบสเปร์ไว้ให้ลูกเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายสมัยนี้ก็จะมีเรียนพิเศษม
1: ี
2: กิจกรรมอย่างอื่นเยอะมากถ้าลูกคนอื่นทำแล้วลูกเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็คือต้องคิดไว้ก่อนว่าอะไรดีๆก็ต้องให้ลูกไว้ก่อน
1: ค่ะความสิ่งที่ดีที่สุดของลูกก็คือการศึกษาเราก
2: ็
1: เลยอยากจะให้ลูกได้เต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้พอมีลูกคุณหมอบอกว่าตอนก่อนนี้ไม่ได้กังวลเรื่องเงินมากนักนะแต่พอมีปุ๊บเห็นตัวเลขเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านที่เราต้องเตรียมเอาไว้เนี่ยมีความกังวลหรือว่าเรามีความเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่จะให้เขาสบายในอนาคตแต่ไม่ลำบากตัวเราคือไม่ใช่มีลูกแล้วกลับมาทุกคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยยังไงบ้างคุณหมอคะ
0: คือมันก็พอเรามีมันก็เหมือนกับว่าเรามี

0: เป้าหมายเกิดขึ้นเราอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีเงี้ยแต่เราก็พอรู้จำนวนตัวเลขแล้วคิดว่าการตั้งใจทำงานเนี่ยตอบโจทย
1: ์
0: ครับก็ของผมก็คิดว่าไอ้ก็เลือกงานที่ได้เงินเยอะขึ้นเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ทำงานให้เต็มที
0: ่เต็มที
1: ่เพื่อที่จะได้ม
0: ี
1: เงินเก็บให้เขาในการศึกษาด้วย
0: ใช่
1: แต่ว่าทางด้านของคุณโอก็ทำอาชีพเสริมด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: อาชีพเสริมที่เราทำตั้งใจมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยถูกไหมคะ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
2: ก็ทำเป็นธุรกิจเสื้อผ้าออนไลน์เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงอะค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ก็จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ก็ในอนาคตก็หวังว่าจะสามารถเอามาแบ่งเบาหรือช่วยกันดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้คุณหมอบอกไว้นะคะว่ามีลูกแล้วก็เหมือนมีเป้าหมายในชีวิตนะคะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ไปทุ่มเทให้กับลูกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันดีกว่าว่าแล้วการเงินที่จะเตรียมไว้ให้กับลูกนั้นแบ่งออมแบ่งลงทุนหรือว่ามีการป้องกันความเสี่ยงของตัวเองอย่างไรเพื่อให้ไม่ลำบากกับคนข้างหลังนะคะสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ

0: ลับมาคุยกันต่อนะคะกับหมอป้องแล้วก็คุณโอเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อลูกนะคะคือน้องปั๊บนะคะน่ารักทีเดียวถามคุณหมอแบบนี้ดีกว่านะคะว่ากิจกรรมครอบครัวของเราใช้เวลากันยังไงบ้างคุณหมอได้ทำงานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงคะ
1: คือตอนนี้ผมก็ทำงานทุกวันนะครับ
0: ทุกวันที่7วัน
1: ทุกวันที่7วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะทำครึ่งวันครับเพื่อไปดูคนไข้อะไรครับเพื่อครับกิจกรรมยามว่างที่ทำกันก็น่าจะเป็นเรื่องหาอะไรกินไปเที่ยวใกล้ๆบ้าน
0: ชอบกินชอบเที่ยว
1: ใช่ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรไกลๆ
0: ค่ะแล้วมีเวลาให้กับลูกตอนไหนคะโดยปกติทั้งวันเนี่ย
1: ทั้งวันเนี่ยเราธรรมดาก็จะมาเจอลูกตอน2ทุ่ม
0: เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักที่ต้องดูแลคุณลูกก็ต้องเป็นของคุณโอแปลว่าคุณโออยู่บ้านตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคะ
2: ของโอก็จะอยู่บ้านตลอดเวลาค่ะพอลูกตื่นก็จะต้องเล่นกับเขานิดหน่อยให้เขาอารมณ์ดีก่อนแล้วก็จะอุ้มทานนมแล้วก็นอนจะอยู่ตอนนี้ก็ยังโชคดีอยู
0: ่ก็โตขึ้นเหรอคะ
2: ถ้าโตขึ้นตอนนี้ก็วางแผนได้เหมือนกันเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้จะเริ่มมีกิจกรรมแบบพาเด็กไปสปาหัดว่ายน้ำแล้วก็มีไปฝึกพัฒนาการอารมณ์แบบให้ลูกสามารถชี้ได้ว่าอันนี้คือศีรษะนะมีภาษาอังกฤษอะค่ะเหมือนเคยได้ยินคอร์สมา
0: แต่มีแพลนสำหรับเรื่องของบ้านในอนาคตด้วยเหมือนกัน
1: ใช่
0: ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคุณหมอ
1: ก็เราวางแผนว่าจะซื้อบ้านใหม
0: ่เมื่อไหร่คะ
1: ก็น่าจะเป็นปลายปีนี
0: ้ปลายปีนี้แล้วตอนนี้ซื้อไว้แล้วหรือยัง
1: ยังเลยครับยังไม่ซื้อเลย
0: ก็ลองดูอยู
1: ่ใช่อ
0: ันนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกก้อนหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเรานำเงินไหนมาเป็นเงินดาวหรือว่าเงินผ่อนสำหรับบ้านหลังนี้ล่ะคะ
1: เงินดาวน์ก็มีอยู่แล้วครับก็คือเงินที่เก็บเก็บไว้
0: อ๋อที่เตรียมไว้แล้ว
1: ใช่แต่ว่าคิดว่าน่าจะต้องผ่อนนะครับผ่อนไปเรื่อย
0: เวลาเราคิดถึงบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องมีพ่อแม่ลูกเนาะคือเรา3คนใช่ไหมคะเราคิดไหมคะว่าจะต้องเป็นบ้านหลังใหญ่แค่ไหนราคาบ้านเท่าไหร่ตามกำลังของเรามีการวางแผนยังไงบ้าง
2: ที่คุยกันไว้ก็คือจะเอาที่กู้ได้นานที่สุดแล้วก็คือตอนนี้ก็พอทราบมาว่าการกู้เงินก็จะมีสามารถไปลดหย่อนภาษีได
0: ้
2: นี้เราก็เลยยังวางแผนคุยๆกันอยู่ว่าเราจะเอาบ้านระดับไหนก็คงไม่เอาเกินกำลังเกินไปอยากจะเที่ยวได้สบายด้วย
0: ค่ะคือเป้าหมายเราไม่ได้มีแค่เรื่องของการมีบ้านที่พร้อมหรือว่าการมีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่เราอยากจะไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาหาประสบการณ์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ถามการเงินดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคุณโอแล้วก็คุณหมอก็วางแผนการเงินแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยอะเหมือนกันหลังจากมีลูกนะคะแล้วก็ทำประกันชีวิตให้กับลูกด้วยมีอะไรบ้างคะณวันนี
1: ้ก็ตอนนี้ผมก็มีเงินกองทุนนะครับก็คือเข้ากองทุนทุกเดือนแล้วก็เก็บตัดของเงินเดือนนะครับอยู่ที่10% เข้าสหกรณ์แล้วก็มีกองทุน LTF เลยครับก็ซื้อให้หักภาษี
0: ค่ะประกันชีวิต
1: ประกันชีวิตของลูกก็ซื้อเป็นแบบมีคนแนะนำมานะครับก็ซื้อตามเขาอะไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรคือตอนนั้นก็รีบซื้อครับ
0: ค่ะ
1: ไว้กะไว้ใช้อย่างอื่นด้วย
0: แล้วทำไมถึงทำประกันชีวิตล่ะคะ
1: ก็ต้องการความมั่นคงนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่กับลูกอีกนานหรือเปล่า
0: แล้วก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีประกันชีวิตแต่ว่าทำเพราะว่าอยากทำให้ลูกเพื่อความมั่นคงของลูกด้วยในอนาคตนะคะแล้วคุณโอล่ะคะในแง่ของการบริหารเงินของเราในวันครอบครัวเนี่ยเราเก็บอย่างเดียวฝากอย่างเดียวหรือว่าไปลงทุนรูปแบบอื่นด้วย
2: คือก่อนหน้าจะแต่งงานโอก็มีเคยศึกษาการลงทุนพอร์ตหุ้นดูไว้บ้างแต่ทีนี้พอแต่งงานแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงแรกคงจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเอาเงินมาใช้ก่อนมันยังไม่ใช่เงินเย็นยังเป็นเงินที่ยังเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆ
0: ก็
2: คิดว่าหุ้นเราหยุดไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตที่คุณหมอมีงานประจำหรือว่ามีรายได้เข้ามามากกว่านี้รายได้ทางบ้านมากกว่านี้เราก็อาจจะลงทุนเป็นระยะไปช่วงนี้มีเงินแล้วก็อาจจะเข้าไปเก็บไว้หน่อยแต่ว่าในอนาคตที่ถ้าโออายุประมาณ 40-50 ปีโอก็คิดว่าโอก็ควรจะลงทุนในพอร์ตหุ้นเหมือนกันนะคะ
0: น่าสนใจนะคะเพราะคุณโอบอกว่าจริงๆการลงทุนในหุ้นแม้จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ที่คุณโอยังไม่ตัดสินใจลงทุนตอนนี้เพราะว่ายังต้องนำเงินมาใช้ไม่ใช่เป็นเงินที่สามารถลงทุนระยะยาว5ปี10ปีได้ดังนั้นความผันผวนก็เลยอาจจะยังรับไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะฝากเงินในที่ที่ปลอดภัยมากกว่าแต่ก็เห็นความสำคัญของการลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะอยากบอกอะไรกับคนที่อยากมีลูกแต่ว่ากังวลเรื่องการเงินบ้างคะคุณหม
1: อก็มีลูกก็จะทำให้เรามั่นใจขึ้นนะผมว่า
0: ทำไมคะ
1: เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องเดินต่อไปเราจะต้องไปข้างหน้าอยู่ดีคือเรื่องเงินจะกลายเป็นเรื่องรองว่าความสุขของลูกเราเนี่ยมันจะมาเสมอ
0: เวลามีลูกที่มีความสุขด้านไหนบ้างคะ
2: คือบางที อย่างเวลาพี่ป้องกลับบ้านมาโอก็จะแบบสร้างวัฒนธรรมของที่บ้านเลยว่าต้องเอาลูกไปให้พี่ป้องอุ้มให้ได
0: ้
2: เพราะว่าพี่ป้องไม่ค่อยมีเวลาถ้าเกิดมีเวลากลับมาปุ๊บอย่างน้อยต้องให้ลูกจำหน้าพ่อได้ก่อน แล้วพ่อก็จะคลายเครียดนิดนึง ค่ะพอกลับมาจากที่ทำงาน
0: เพราะว่าเป็นหมอก็เจอแต่คนไข้เนาะก็อาจจะเครียดเพราะฉะนั้นเจอลูกก็หายเครียดนะคะมีความสุขอยากบอกคุณแม่ที่เป็นแม่มือใหม่นะคะว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องสร้างสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกแต่ก็ต้องเตรียมเงินไว้นะคะหรือแม้แต่การบริหารจัดการครอบครัวของเราเนี่ยอยากจะแนะนำยังไงดีคะ
2: คือเราต้องมีสติ เราต้องดูความเป็นจริงก่อนว่าสมัยนี้เรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก คือพอเป็นแม่คนแล้วเราจะกลายเป็นว่าเมื่อก่อนอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะแบบอุ๊ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วแต่พอเป็นแม่เนี่ยจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มีให้ได้สำหรับลูก ก็คือเหมือนอย่างพอสามีได้เงินมาเราก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าอย่างนี้ต้องพอนะ อะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่เอานะ
0: คุณหมอคิดยังไงเวลามีคนบอกว่ามีลูก1คนจนไป10ปี
1: ก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นคือมีลูก1คนเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องบริหารไป10ปีมากกว่าแต่ไม่หมายว่าเราจะจนคือจนรวยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ที่การบริหารเงินผมคิดว่าถ้าเราแบ่งเงินได้ดีเนี่ยเราน่าจะทำได้ทุกอย่างที่เราอยากทำ
0: คุณโอคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการมีลูกเนี่ยหลายคนบอกว่าจะมีลูกก็ต่อเมื่อพร้อมความพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรคะ
2: คือจะพร้อมไม่พร้อมเนี่ยเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยเราไปเจอชีวิตจริงเราจะปรับตัวได้ทีหลังแต่ว่าทีนี้เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่โอคิดว่าทุกคนควรจะคิดและวางแผนก่อนที่จะแต่งงานจริงๆเพราะว่าอย่างโอในตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ก็มีการงานมั่นคงโอก็จะไม่ค่อยกังวลเรื่องเงินแต่ทีนี้พอเราแต่งงานเป็นของตัวเองปุ๊บเราคิดแล้วว่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่ารถเราจะไม่คิดแค่นี้เราจะคิดถึงอนาคตด้วยเพราะว่าถ้าเราเกษียณไปหรือว่าทำงานไม่ได้ถ้าสามีเราหาเงินไม่ได้ในช่วงนึงเราจะทำยังไงก็อันนี้ก็ต้องคิดหนักอะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องวางแผนอย่างดีอนาคตมีแผนว่าจะมีน้องของน้องปั๊บหรือเปล่า
1: ดูไปก่อนที่มีคนแรกแล้วก็รู้สึกว่าก็ใช้เวลาอยู่เหมือน
0: กันก็ดูแลเขาให้ดีก่อนนะคะเอาใจช่วยละกันนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วก็ลูกที่น่ารักอย่างน้องปั๊บด้วยนะคะสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องของเงินนะคะทั้งสองคนบอกไว้เวลามีลูกแล้วเนี่ยแน่นอนว่าความกังวลเรื่องเงินแม้ว่าจะตามมาแต่ว่าเขาจะทำให้เรามีเป้าหมายมากขึ้นทำให้เราตั้งใจทำงานมากขึ้นยอมทำงาน7วันนะคะยอมไม่ช้อปปิ้งนะคะเพื่อลูกคนเดียวของเราก็คือน้องปั๊บเชื่อเหลือเกินว่าใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่เราก็ไม่ได้เสียสละทุกอย่างแต่เราต้องวางแผนให้ดีเพียงพอที่จะดูแลเขาไปได้ตลอดชีวิตเพราะว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยก็มีเป้าหมายมีความชอบที่แตกต่างกันไปอย่างครอบครัวนี้ก็ชอบท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันวันนี้ยอมสละไม่เที่ยวก่อนนะคะโดยเฉพาะเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ทุ่มเทกับลูกเต็มที่แต่วันหนึ่งถ้าพร้อมก็อาจจะไปเที่ยวพร้อมกันพ่อแม่ลูกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นการวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนเพื่อลูกน้อยด้วยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ความสุขคือเป้าหมายในชีวิตของใครหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีลูกหรือว่าไม่มีลูกก็ตามค่ะแต่แล้ววันนี้เราจะไปฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าจะสามารถมีลูกและแฮปปี้กับชีวิตได้อย่างไรบ้าง
4: คุณเคยได้ยินประโยคที่บอกว่ามีลูก1คนจะทำให้เราจนไปอีก10ปีไหมครับต้องบอกว่าช่วงนี้เราอาจจะได้ยินประโยคเหล่านี้จากคนที่มีลูกในยุคสมัยใหม่มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าค่าเทอมแพงขึ้นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมันมากขึ้นโอกาสในการหารายได้ถึงแม้จะมีมากขึ้นก็จริง

0: มันจะทำให้เราต้องคิดมากขึ้นหน่อยคิดโดยเฉพาะในเรื่องการเงินให้มากขึ้นหน่อยและถ้าคุณไม่คิดคุณก็จะจนไปอีกเกินกว่า10ปีแน่นอนแล้วถ้าเราจะคิดให้มากขึ้นหน่อยเนี่ยเราจะคิดเรื่องอะไรบ้างวันนี้ผมอยากจะมี4คำที่จะช่วยทำให้เราคิดเรื่องการเงินในขณะที่เรามีลูกไปด้วยหรือกำลังจะมีลูกในอนาคตเนี่ยได้ง่ายขึ้น4คำที่ว่านั้นก็คือเรื่องการตั้งเป้าสำรวจจัดสรรแล้วก็ปรับแผนลองมาดูคำแรกกันก่อนครับตั้งเป้าแปลว่าอะไรอย่างน้อยๆเรื่องนี้เราควรจะคิดถึงการที่จะมีลูกตั้งเป้าว่าจะมีลูกสักกี่คนดีกว่านั้นอีกนิดนึงคือจะมีเมื่อไหร่ถ้าคิดได้แล้วก็ทำได้จริงนะครับคือคิดว่าจะมีกี่คนและจะมีเมื่อไหร่เพราะอะไรเพราะการมีลูกหนึ่งคนมันมีค่าใช้จ่ายมีตั้งแต่วันก่อนคลอดคือต้องไปหาหมอมีตั้งแต่วันที่คลอดว่าจะผ่าหรือจะไม่ผ่ามีตั้งแต่วันหลังคลอดคือตั้งแต่เรื่องการเลี้ยงดูกินอยู่แล้วก็เรื่องการศึกษาเพราะการตั้งเป้าเพื่อจะได้เช็คหรือตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายครับถ้าเราจะมี1คนสมมุติ1คนเลี้ยงจนกระทั่งเราเลิกเลี้ยงเนี่ยจะใช้เงินประมาณ1ล้านถึง2ล้านบาทก็แปลว่าถ้าจะมี2คนก็ต้องคูณ2เข้าไปเป็นอย่างน้อยงั้นคิดที่1คือคิดตั้งเป้าพอจะนึกภาพออกแล้วใช่มั้ยครับว่าถ้าคิดแล้วมันจะช่วยเราอะไรได้บ้างคิดที่2หลังจากเราตั้งเป้าคือคิดอะไรคือสำรวจครับตัวเลขที่เราจะได้รับมาจากการที่จะบอกว่า1คนจะใช้เงินกี่บาทตั้งแต่ก่อนจนถึงมีลูกแล้วเขาเติบโตเนี่ยมันต้องมาจากการสำรวจเพราะในแต่ละช่วงเวลาอยู่ต่างพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศมันใช้ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันอย่างน้อยๆเราควรจะสำรวจว่าช่วงแรกหลังจากที่เขาคลอดมายังไม่อยู่โรงเรียนต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่บ้างต้องใช้ค่าแพมเพิร์สใช้ค่ายาใช้ค่าประกันสุขภาพเท่าไหร่บ้างแล้วมันกินระยะเวลาเท่าไหร่อาจจะประมาณ3ปีคิดที่2คือช่วงที่2มันก็คือช่วงของการเรียนหนังสือตั้งแต่ช่วงประถมมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนั่นแปลว่าในการสำรวจค่าใช้จ่ายมันจำเป็นมากในการที่จะวางแผนไปตลอดการเลี้ยงไปจนถึงเลิกเลี้ยงอะครับซึ่งอาจจะหมายถึง1คน2ล้านบาท1คน3ล้านบาทแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่รสนิยมคิดที่3คือคำว่าคิดจัดสรรครับพอรู้แล้วล่ะว่าแต่ละช่วงเวลามันจะต้องมีเงินหรือจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่าเทอมนะครับซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเกี่ยวกับลูกที่เราจะต้องเตรียมไว้เราจะต้องวางแผนเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวการที่รู้ว่าระยะสั้นสมมุติว่าเตรียมที่จะให้ลูกเข้าเตรียมอนุบาลใช้เงินทั้งทั้งแล้วประมาณ 2-3 แสนบาทคำถามคือ 2-3 แสนบาทเราจะกันเงินเอาไว้เลย 3 แสนบาท 2 แสนบาทหรือเราจะค่อยๆเก็บออมเพื่อให้ได้ 2 แสนบาท 3 แสนบาทนั้นนี่คือระยะสั้นนะครับระยะกลางระยะยาวแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีเวลามีเวลาในการเริ่มเก็บเริ่มออมหรือแม้กระทั่งไปเริ่มลงทุนเพราะฉะนั้นถ้ามีระยะกลางและระยะยาวเราก็จะต้องบอกให้ได้ว่าระยะกลางจะต้องเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนระยะกลางจะเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างระยะยาวจะต้องเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนและจะเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างคำว่าอยู่ที่ไหนบ้างแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าแผนระยะสั้นระยะกลางเราก็ไม่น่าที่จะเอาเงินออมหรือเงินลงทุนนั้นไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปครับโดยเฉพาะเรื่องลูกผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนตัวผมเองก็เป็นพ่อนะครับเราจะมองว่าเรื่องลูกเป็นเป้าหรือเป็นเรื่องเงินที่สำคัญที่สุดล้มเหลวไม่ได้ถ้าอยากจะให้ลูกเรียนในระดับโรงเรียนที่มีค่าเทอม 100,000 บาทนั่นแปลว่าเมื่อถึงเวลาจ่ายค่าเทอมต้องจ่ายให้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถเอาเงินก้อนนี้ไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อาจจะไปแตะหุ้นไม่ค่อยได้สำหรับเป้าระยะกลางและระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเป้าระยะยาวแปลว่าเรามีเวลาซึ่งจากผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดที่มีความเสี่ยงระยะยาวๆ5ปีถึง10ปีผมเชื่อว่าหลายคนทราบว่ามันมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เราจะทำให้เงินที่เราเตรียมไว้ให้ลูกเรียนมันเพิ่มพูนมากกว่าที่เราตั้งใจเอาไว้มีโอกาสที่จะขยับขยายแล้วทำให้สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ลูกมันดีขึ้นได้ในอนาคตสุดท้ายครับคำว่าปรับแผนแปลว่าอะไรเรื่องการเงินเราคิดล่วงหน้าให้กับลูกไว้10ปี15ปีเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่ามันจะถูกต้องตรงตามที่เราคิดทุกประการมันมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนมันมีโอกาสที่จะมีความต้องการใหม่มันมีโอกาสที่เราจะเริ่มเห็นศักยภาพบางอย่างของลูกเพิ่มขึ้นและเรายังไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนแผนการค่อยๆปรับปรุงการค่อยๆหาเรื่องใหม่ๆเข้ามาและถ้าเกี่ยวข้องกับการเงินต้องค่อยๆปรับเรื่องเงินตามไปด้วยถือเป็นเรื่องสำคัญเห็นไหมล่ะครับว่าการมีลูก1คนไม่ได้จะทำให้เราจนไปอีก10ปีครับแต่การมีลูก1คนมันจะทำให้เราจะต้องคิดมากขึ้นทันทีในวันนี้เพราะการคิดมากขึ้นจะทำให้เราพร้อมมากขึ้นในการที่จะดูแลลูกในการที่จะวางแผนให้ลูกในการที่จะกำหนดว่าลูกจะเดินไปในทิศทางไหนในจังหวะที่เรากำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบทสรุปของตอนนี้เราอยากจะบอกว่าการมีลูก1คนอย่างน้อยควรจะมีเมื่อพร้อมในการที่เราได้วางแผนทางการเงินเอาไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วสุดท้ายเราก็จะมีเวลาไปจัดการเรื่องของเราเรื่องของครอบครัวเราหรือแม้กระทั่งเป้าหมายของเราในอนาคตได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
1: คะว่าถ้าเราวางแผนการเงินก็สามารถมีความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหน

การวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนค่ะหรือคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ค่ะแล้วกลับมาติดตามเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable HOMEGROWN VEGETABLE homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops FIELD CROPS field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนโรงครามย่านกะดีจีน
0: ข้างหลังนี่บ้านใครเนี่ย
1: อันนี้เรือนพญาราชานุประดิษฐ์
0: เป็นเรือนท่านพญาใช่เหรออ ื
1: ม
0: แหมมีหน้าสวยจัง
1: เป็นเรือนไม้สักทองยกใต้ถุนสูงฉลุลวดลายขนมปังขิงเจ้าของเดิมมีนามว่านาคเป็นขุนนางฝ่ายวังหน้าในรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อเจ้าของเดิมเสียชีวิตเรือนได้ถูกปล่อยร้างและตกทอดมายังตระกูลอาหมัดจุฬา
0: ปัจจุบันเรือนนี้ใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีเจ้าของเขาอุทิศให้ชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์หรือใครจะศึกษาเป็นตัวอย่างของเรือนสามัญชนคนไทย
2: หิวสิ
0: หิว
1: เพิ่งเปิดรายการหิวแล้วเหรอ
0: ก็หิวแล้วว่าร
1: ู้ใจ
0: ยังไง
1: บอกพี่เขาให้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
0: งั้นสิ
1: สำรับมุสลิมโบราณ
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: เฮ้ยไปเลยอย่า
1: ไปดูกัน
0: ไป
3: สวัสดีครับ
4: แหมน่ากินทั้งนั้นเลยแต้มเฮ้ยนี่อะไรบ้างเนี่ย
1: นี่จานนี้รสตีเค็มรสตีหวานส่วนที่คุณพี่เขาหั่นนั่นกระบับไก่ม้วนถ้วยนี้แกงแดงมะเขือเนื้อหรือแกงบะดำจอนเอาไว้กินกับข้าวหุงหญ้าฝรั่นหรือข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
4: ลาบปากแล้วว่าแต้มเฮ้ย
1: หลังจากที่เราอิ่มท้องกันมาแล้ว
0: อิ่มสิอ่ะแล้วยังไง
1: มาถึงชุมชนโรงครามเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องย้อมครามกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมครามว่าเป็นยังไงกัน
5: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: ครับผมอยากจะถามเรื่องการมัดย้อมครามครับหรือว่าการย้อมครามเนี่ยสมัยก่อนชุมชนโรงครามเขาทำกันย้อมครามกันใช่ไหมครับแล้วก็เลิกกิจการกันไปหลายที่แล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
5: ค่ะก็สมัยก่อนนี่เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาย้อมครามยังไงแต่นี้เราเป็นสมัยใหม่เราก็จะมาทำลายมัดลายแล้วก็ย้อมเป็นสีคราม
0: เหมือนเป็นผ้ามัดย้อม
5: ใช่ค่ะผ้ามัดย้อมว่าเราจะมัดลาย

0: ไหนลายอันนี้เสื้อลายนี้จะเอาลายไหนเอามีหลากหลายได้หลายลายค่ะคือเป็นสีย้อมครามครามนี่จะมาเป็นครามผงครามสังเคราะห์มาใกล้เคียงจากกับครามธรรมชาติที่สุดนี่ค่ะ
1: ถ้าครามธรรมชาติเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นยังไงครับ
0: เป็นต้นค่ะเป็นต้น
2: ต้นคราม
0: ใช่ค่ะ
2: ต้องเอามาหมัก
0: ใช่ค่ะมาหมักเป็นต้นแต่สมัยนี้ก็มีค่ะแต่ว่ามีไกลมากคือสกลนครอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีแล้วเราก็ใช้ครามสังเคราะห์
2: สกัดมา
0: สกัดมาค่ะสังเคราะห์มา
1: ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการทำย้อมครามในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำย้อมครามต้องเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างครับ
0: ก็เตรียมผ้าขาวอย่างผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่แล้วก็เสื้ออย่างนี้ค่ะ
1: เนี่ยต้องเป็นผ้าอะไรบ้างครับผ้า
0: เป็นจะเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเป็นคอตตอน 100% เป็นผ้าฝ้ายอะไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้เป็นผ้าฝ้าย
2: เน้นต้องเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: มันถึงจะติดดีถูกไหม
0: ใช่
1: ถ้าเกิดเป็นยาสังเคราะห์มันจะไม่ติดสี
0: ไม่ติดค่ะ
2: เอามาทำอะไรต่อ
0: มาทำมัด
2: ให้เป็นลวดลายต่างๆ
0: ใช่ค่ะมามัดเป็นลวดลายว่าเราจะเอารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช้เป็นเชือกฟาง
0: เป็นเชือกฟางก็ได้หนังยางก็ได้ค่ะแล้วก็ลวดลายก็คือจะมีไม้อุปกรณ์ต่างๆลูกหินลูกปัดอะไรนี่มาทำได้
2: แล้วแต่เราจะเอามาใช้
0: ใช่ค่ะเอามาใช้ได้หมดค่ะอุปกรณ์รอบตัวเราได้หมดเลยค่ะ
2: ครับ
1: เพื่อให้ส่วนที่มัดเนี่ยมันไม่ติดสี
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะได้มีเหมือนสีที่เป็นสีขาวสี
2: เหลืองเป็นลายขึ้นมา
0: แล้วก็เป็
1: นส
0: ีครามลายขึ้นมาค่ะ
1: หลังจากนั้นแล้วไปทำยังไงต่อครับพอมัดเสร็จแล้ว
0: ก็ผสมสีเลยผสมครามเตรียมน้ำกะละมังน้ำแล้วก
2: ็คือมีผงครามกับน้ำเปล่าแค่นั้น
1: น้ำอัตราส่วน
0: ตามอัตราส่วนของเขาเลยแล้วก็อันที่เรามัดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทำการย้อมได้เลยค่ะไม่มี
1: ก็คือแช่ไว้เลย
0: ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรค่ะใช้ย้อมเย็นได้เลยค่ะ
1: ย้อมเย็นนานไหมครับกว่าจะเอาขึ้นได้หรือว่าต้องแช
0: ่ไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณ15นาทีก็ใช้ได้
2: โอ้15นาทีก็ติดแล้ว
0: ติดแล้วค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วติดสีแล้ว
0: ติดแล้วค่ะ
1: เอาไปตากเนี่ยตากทั้งที่ยังมัดอยู่ถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะตากผึ่งแป๊บเดียวทีแล้วก็เอามาล้างแล้วก็มาแกะลายได้เลย
1: เหมือนให้เขาแค่หมาดๆให้มันติดแค่นั้นเอง
0: คือจากครามเราจุ่มไปแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วแล้วเราก็เอามาแกะมาตัดลายได้เลย
1: พอตัดเชือกออกซักก็คือใช้ได้เลย
0: ได้เลยค่ะ
1: ไม่ต้องมีการย้อมเคลือบสีให้มันติดทนอะไร
0: ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง
1: มันติดทนเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะติดเลยแต่ว่าบางที่เขาก็จะใช้สีกันตก
1: กันตก
2: กัน
0: น้ำยาน้ำยากันตกแต่พี่บางครั้งพี่ไม่ใช้เลยเพราะว่ายังไงผ้าย้อมคานมันตกอยู่แล้ว
2: มันก็ตก
0: ใช่ค่ะมันตกอยู่แล้วถ้าพอเขาติดเต็มที่ตกเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ตกอีกเลยสัก2รอบ3รอบ
2: ตกน้ำ3น้ำ
0: ประมาณ 2-3 ครั้งก็เขาก็ไม่ตกอีกเลยเหมือนเนี่ยพี่ใส่มา3ปีแล้วไม่ตกแล้ว
2: มันก็ไม่ตกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: เอาละครับอยากจะรู้ว่าผ้าย้อมครามหรือผ้ามัดย้อมที่คุณพี่ทำเนี่ยมันมีวิธีการเก็บรักษายังไงการดูแลยังไง
0: ค่ะดูแลก็คือเวลาเราซักเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้แบบว่าแฟบผงขาวๆอ่ะไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานอย่างนี้ก็ได้ค่ะน้ำยาอ่อนๆ นะคะซักแล้วก็ตากเราไม่ต้องไปตากแดดให้จัดเราตากในร่มได้เลยตากในร่มตากลมอย่างนี้ค่ะคือเก็บรักษา
2: สีมันจะไม่ซีดใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะถ้าเราไปตากแดดนี่ก็คือแดดจะเลีย สีจะซีดจะซีดไว
2: ครับ
1: ทีนี้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การผ้ามัดย้อมครามของที่ชุมชนโรงครามณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรามีเป็นวิธีการสอนการเรียนยังไงบ้างครับ
0: มีค่ะก็มีนักศึกษาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ติดต่อมาก็จะมาเรียนรู้ว่ามีสียังไงมั่งจากนอกจากย้อมครามแล้วเราก็จะมีสอนย้อมด้วยดอกดาวเรืองค่ะ
2: อ๋อคือสีจากธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะสีจากธรรมชาติดอกดาวเรือง
1: ก็ประยุกต์มาจากการย้อมครามเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นคุณพี่กัลยาจะเป็นคนสอนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ใครอยากจะมาเรียนรู
2: ้
1: ติดต่อมาได
0: ้ติดต่อมาได้ค่ะติดต่อแม่มุ้ยมาได้เลยค่ะประธานชุมชนโรงครามค่ะ
2: ครับ
1: ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการย้อมครามวันนี้ครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการ

การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะ

0: ภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: คืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u rAgriculture แปลว่าการเกษตร Livestock L I V E S T O C K Livestock แปลว่าปศุสัตว์ Fishery F I S H E R Y Fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัท

0: ครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: มาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง

ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: เวิร์กวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านเกาะกลางเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำกระบี่ครับพามาดูวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการสักหอย จะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์กวันนี้ครับและวันนี้นะครับเราจะเดินทางด้วยการนั่งเรือจากท่าเรือเจ้าฟ้าจังหวัดกระบี่โดยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีก็ถึงท่าเรือของชุมชนเกาะกลางตำบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่แล้วครับ
1: และวันนี้ผมมีบังมัดไกด์ประจำชุมชนพาตะลุยเกาะกลางกันครับ
0: โอ้โหบรรยากาศดีมากเลย
2: 10นาทีวิถีเปลี่ยนดีกว่า
0: 10นาทีวิถีเปลี่ยนผมก็เจอผมกับบางรู้จักกันอยู่แล้วเราเคยเจอกันบ่อยๆนะเวลาพวกงานเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี่ยมีอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยมาถึงเช้าๆแบบนี้อันดับแรกไปกินอะไรก่อนเลยดีครับบาง
2: สภากาแฟ
0: สภากาแฟไป
2: อยู่แค่นี้เองครับ
0: สภากาแฟนี่ก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้านักท่องเที่ยวมาอยากรู้ในเรื่องในชุมชนเนี่ยก็ต้องมาแวะที่นี่ก่อน
2: ใช่ครับคือมันเนี่ยอยู่ติดท่าเรือเลยดังนั้นคือพอถึงท่าเรือก็คือจะมาเจอร้านกาแฟเลย
0: แล้วคุณอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยใครทำอะไรที่ไหนก็เข้ามาถามที่นี่รู้หมด
2: ครับ
0: แต่ก่อนจะถามก็ต้องกินกันก่อนนะเป็นชาแบบใต้แท้ๆ
2: ใช่ครับผมจะเห็นว่ามีการแยกชั้นไว้ขึ้นกับความชอบบางคนชอบหวานมากก็ต้องคนเยอะบางคนหวานน้อยๆก็คนนั้นเบาๆ
0: อ๋อมันเป็นเทคนิคเอาที่ผมไม่รู้อ่ะผมเผลอไปคนก่อนชิมเพื่อรู้รสชาก่อนยังไม่ต้องคน
2: ใช่ๆครับ
0: ชาเข้ม
2: ใช่ครับ
0: จุดเด่นของชาใต้นะคือความเข้มข้น
2: ใช่ครับ
0: ถ้าผมเป็นคนกินหวานน้อยผมก็คนแค่2
2: คนเบาๆอย่าให
0: ้
2: อย่าง
0: นี้โอ้หวาน
2: นี่คือรสชาติของคนที่นี่กินกัน
0: แท้ๆ
2: ก็คือจะหวานมาก
0: ผมเป็นคนชอบกินหวานผมถือว่าถูกปากผมเลยนะของหวานของหวานตามมาเลยบางอย่าเพิ่งบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเดาก่อนอันนี้ผมเดาถูกอันนี้
2: ครับถูกต้องครับ
0: ตะโก้เนี่ยกินปุ๊บเป็นรู้เลยอะสมมุติขายวันนี้กะทิก็เพิ่งคั้นตอนตีสี่อะแล้วก็ออกมาเลยอันนี้ยอมแพ้เลยอะไรก็ไม่รู้นี่
2: อันนี้ได้ขนมหัวล้านครับคือข้างในมันจะมีไส้ถั่วครับแล้วก็ใช้วิธีการนึ่ง
0: ผมว่าพอผมตักขึ้นมานะคุณผู้ชมพอเห็นไส้ถั่วแดงกับแป้งแบบนี้ผมนึกถึงขนมโมจิญี่ปุ่นมาก
2: คล้ายๆครับคล้ายๆ
0: เหมือนโมจิสดๆอ่ะที่เราไปดูญี่ปุ่นเขาตำแล้วก็เสิร์ฟเลยอย่างนั้นน่ากินมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แป้งด้านนอกนะครับจะหนึบๆตัวเนื้อในความพิเศษคือว่าเขาไม่ได้กวนถั่วจนละเอียดไปหมดเลยกัดเข้าไปมันต่างกับถั่วแดงโมจิเพราะว่ามันมีตัวเม็ดถั่วให้เคี้ยวผมว่าอันนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากเลย
2: ครับ
0: เหมือนข้าวเหนียวไส้กล้วยที่เรากินบางคนก็เรียกข้าวเหนียวหัวงอข้าวเหนียวยัดไส้แต่ที่นี่เรียกอะไรครับ
2: มันก็เรียกทั้ง2ชื่อนะครับก็คือข้าวเหนียวหัวกล้วยหรือว่าข้าวเหนียวกุลานะครับ
0: มันอร่อยตรงที่1คือสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากใบตองที่ห่อมันเลยหอมใบตองแล้วข้างๆนี่หน้าตาเหมือนหม้อแกงมากเลยมันคืออะไรอ
2: ันนี้มันเรียกว่าเบงกังครับอันนี้เห็นว่าเป็นการใช้การปิ้งกันย่าง
0: น่าจะทำมาจากแป้งข้าวเจ้ากะทิแต่อีกอันนึงที่มันแฝงอยู่ตอนแรกเดาไม่ออกไปถามแม่ว่าทำไมมันหอมแม่ก็เลยบอกว่ามันคือน้ำตาลอ้อยใช่ไหมครับบางพอน้ำตาลอ้อยมันมาเคี่ยวอย่างที่บางบอกมันไปย่างพอมันโดนความร้อนแล้วมันเลยหอมมากไงมันเหมือนกับกลิ่นแบบคาราเมลน้ำตาลไหม้อะ
2: ที่เราจะไปต่อไปนะครับก็คือเป็นอีกร้านหนึ่งเป็นร้านข้าวยำสไตล์พื้นถิ่นจะเป็นร้านที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักกัน
0: เป็นร้านชาวบ้านแท้ๆเลย
2: ใช่ใช่ครับ
0: ถามคนในชุมชนก็จะรู
2: ้แปดโมงเช้าหมดเกลี้ยง
0: 8โมงเช้าหมดเอ้ามันก็จะหมดแล้วที่มัน8โมงแล้ว

0: 100% เลย
1: มันต่างจากข้าวยำที่เคยกินทุกที่ผักที่ผสมอยู่เนี้ยผมเดานะมันจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งบางอย่างเนี่ยผมกินแล้วผมไม่รู้เลยว่าคืออะไร
2: มีก็มีใบยอดเป็นมะนาวอะไรครับ
1: เออเนี้ยเรามีสมุนไพรอะไรเราก็ใส่มาในนี้หมดเลย
2: เมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นครับแทบทุกบ้านทำได้อยู่แล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีต้นอะไรอยู่ข้างบ้านบ้าง
1: ข้าวทุกเม็ดเขาแบบคลุกให้มันเข้ากันทุกเม็ดจริงๆอ่ะความอร่อยเพราะขั้นตอนการทำด้วยพอคุณขยำปุ๊บมันจะแบบมีกลิ่นของสมุนไพรเลยที่เขาเรียกอโรมามันออกมาในนี้มันหอมมาก
2: ทานคู่กับของที่แบบมีความชุ่มฉ่ำอย่างเช่นแตงโมที่นี่เรียกว่าแตงจีนใช
1: ่คือมันเข้ามากเลยคุณผู้ชมหากินไม่ได้ในเมืองอ่ะ
2: ไม่มีครับ
1: มีตังก็ซื้อไม่ได้จานนี้มันบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่นี่เลยนะ
2: ครับ
1: เกาะกลางนะครับเป็นเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกระบี่ที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองประสงค์ล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์บนเกาะมีประชากรราว 5,000 คนซึ่งคนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับ
2: ตอนนี้เราได้มาทานข้าวยำคลุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้าวสังหยดกันต่อนะครับ
1: หัวข้าวสังหยดนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะ
2: ใช่ครับคือเราอยู่บนเกาะแต่เราสามารถจะปลูกข้าวได
1: ้โอเคเราไปกันยังไงดีล่ะครับ
2: ด้วยรถ3ล้อครับจะมีรถ3ล้อนำเที่ยว
1: คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะได้นั่งแบบนี้
2: ใช่ครับเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ
1: อ๋อบนเกาะนี้จะไม่มีรถ4ล้อ
2: ไม่มีครับผม
1: โอ้โหนี่ตัวท็อปเลยนะเนี่ย
2: ท็อปเลย
1: โหนี่แต่งมาแบบสุดๆเลย
3: มูซีเลยครับ
1: โอ้โหสวัสดีครับพี่

0: ยกลุ่มเช้านะ
1: ที่นี่อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเกาะแต่ว่าเราก็สามารถจะทำนาบนเกาะได
0: ้แล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกเนาะ
1: ใช่
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
3: ับ ทำไงครับพ่อ
2: สีข้าวแบบโบราณตอนนี้เป็นตัวกระต๊อบเปลือกเป็นข้าวกล้อง
3: นี่ผมมาเกาะกลางเนี่ยว่าผมได้ยินว่าเขามีข้าวที่ขึ้นชื่อว่าข้าวสังหยดหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นกับชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานที่มีชื่อเสียงมากที่พัทลุงแต่พอชาวเกาะกลางเอามาปลูกที่นี่มันกลับเกิดเรื่องมหัศจรรย์ใช่ไหมครับบัง
1: ครับ
3: มันเกิดรสชาติที่แตกต่างขึ้นมา
2: เขามาโดนของแปลกข้าว
3: เพราะข้าวที่เขามาโดนของแปลก
2: ครับผม
3: ไอ้ยา
2: จริงๆเขาจะทำนากับน้ำเดียวคือน้ำจืด
3: น้ำจืดครับ
2: พอมาโดนมะกรงผสมปั๊บจะโดนน้ำเค็มเข้าไปด้วย
3: อ๋อมาเจอสองน้ำ
2: สองน้ำ
3: เราเรียกได้ว่าที่นี่คือข้าวสองน้ำ
2: ครับผม
3: แล้วก็เลยได้รสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นเลย
2: ไม่เหมือนมันจะนิ่มมันจะหอมแบบข้าวเม่าขึ้นมาม
3: ันจะนุ่มแล้วมันหอม
2: ครับ
3: แล้วมันจะมีรสแบบเหมือนเค็มๆนิดๆเหมือนจากน้ำทะเล
2: มันไม่ถึงกับเค็มแต่บอกว่ามันบอกว่ามีรสชาติ
3: ผมช่วยพ่อดีกว่าทำยังไงอันนี้สบายมากพ่อไอ้นี่มันเครื่องออกกำลังกายชัดชัดข้าวสังหยดของที่นี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวคุณภาพดีอยู่แล้ว2 1ปีทำได้แค่ครั้งเดียว3คุณผู้ชมเกาะกลางนะครับไม่ได้มีพื้นที่ทำนาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณข้าวคุณภาพดีแบบนี้ถือว่าเป็นของที่แบบสุดยอดเลยนะ
1: ครับ
3: สักครั้งหนึ่งในชีวิตเชื่อผมคุณต้องมาชิมให้ได้พอสีเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวเม็ดข้าวกับข้าวเปลือกที่ยังรวมกันอยู่เราก็ต้องไปฝัดออกก็อันนี้เลยไม่ต้องห่วงงานนี้งานถนัดผมไม่ออกเลยอะเหลือแต่กระด้งเปล่าแม่บอกว่าฝัดแบบนี้ก็ได้อยู่แต่อาจจะเหลือแต่กระด้งเปล่าคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตให้แม่มาช่วยเพราะว่าไก่มันยิ้มไก่ยิ้มแล้วครับผมฝัดแล้วข้าวหล่นขนาดนี้ไก่ยิ้มเลยครับโอ้ยมันต้องเคาะเหรอทีนี้อันนี้ต้องมืออาชีพพ่อก็ไม่ได
2: ้
3: บางผมบอกเลยนะถ้าลูกสาวผมมานะไม่ถึงไก่ลูกสาวผมกินเรียบ
2: ตอนนี้เป็นตัวกระต๊อบเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เลยเอาไปตำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้น่องสวย
3: ๆโอเคครับเราไปเข้าคอร์สออกกำลังกายกันครับคุณผู้ชมใช่คกกระเดื่องไหมมันคืออันเดียวกันเหมือนภาคกลาง
2: นี่คกกระเดื่อง
3: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วพ่อ
2: มันต้องมีลำข้าวปล่อยลำข้าวคือจะเสร็จ
4: นอกจากที่นี่จะมีการสอนทำข้าวสังหยดแล้วยังมีศูนย์สาธิตการทำเรือหัวธงจำลองที่เป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางสมัยก่อนที่นิยมใช้เรือหัวธงทำประมงและใช้ในการเดินทางครับแล้วก็ยังมีกลุ่มการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติรวมไปถึงกลุ่มทำผ้าปาเต๊ะผ้าสีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากใต้ครับ
1: เดี๋ยวจะพาไปสักหอย
3: สักแบบสักยันเนี่ยนะ
1: คล้ายๆครับคล้ายๆแต่ว่าแทนที่สักบนผิวหนังเนี่ยจะเป็นสักบนทรายแทน
4: ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคลองประสงค์ในชุมชนเกาะกลางครับแล้วเราก็ยังได้จ๊ะสาวมาเป็นไกด์ให้เราอีกคนด้วยครับ
3: จ๊ะสาวขุดอะไรอยู่ครับ
5: ห้อยเม็ดกระนุ้นค่ะ
3: แล้วจ๊ะสาวดูยังไงว่าตรงไหนมันจะมี
5: มันมีรูอะค่ะเนี่ยเนี่ยรูกลมๆแบบนี้ค่ะ
3: หูยเหมือนได้ยินเสียงมีเปลือกหอยด้วย
5: ใช่ค่ะข้างใต้จะมีเสียง
3: โอ้ยมี
5: นี่ค่ะเจอแล้วค่ะ
3: นี่เลยอ๋อมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มเหรอ
5: ใช่ค่ะ
3: เราลองหาบ้างลองหาบ้าง

0: าทัศน์เจอรูแล้ว
1: มันจะต่างกับรูปูตรงที่รูปูเนี่ยมันจะเป็นรูลึกลงไปเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นรูแบบดูตื้นๆนะน่าสนุกถ้าคุณผู้ชมมีลูกแบบมีเด็กๆนะอย่างผมมีลูกชายอยากเอามามากเลยเนี่ยเห็นน้องๆหนูๆเขาก็วิ่งมาจับกันนะ
2: ครับ
1: มันเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะของอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตจริง

0: เองอ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มา2ตัวเองอ่ะเออถ้าเราจะไปทำอาหารกันบางคนต้องเยอะๆหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: จ้าครับขายไหมครับผมดีลตรงนี้เลยปกติโลเท่าไหร
2: ่ก็ตก40ถึง50ค่ะ
0: 44บาทขาดตัว
2: ให้ฟรีไปเลย
0: โอ้ยคนที่นี่ใจดีขอบคุณครับจ้าโอ้ยยังไงเราก็ได้วัตถุดิบวันนี้แล้วน่ารักสุดๆเลยคุณผู้ชมโอเคแต่เรายังไม่หมดเท่านี้อันนี้คือ1วัตถุดิบหลักที่อยากได้แต่จริงๆแล้วที่ผมอยากมาดูคือการสักหอยก็คือเอาไม้ทิ่มเหมือนกับการสักนั่นแหละ
1: ใช่
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีหอยครับถ้าทิ่มลงไป
2: เราก็จะทิ่มไปเลยแบบนี้แหละแล้วก็พอว่าเจอนั้นมันก็จะพุดรูซ่องรูผลน้ำขึ้นมาเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนถ้ามันทิ่มลงไปแล้วมีน้ำปุดเหมือนเวลาเราไปหาหอยหลอดก็เหมือนกันเนาะพอกดลงไปแล้วมีน้ำพุ่งขึ้นมาแปลว่าตรงนั้นมีรู
2: เจอแล้วค่ะ
0: เขาจะตวัดขาขึ้นมาโอ้โหมันจะได้ไม่ต้องก้มอันนี้ที่เราจับได้นี่มันคือหอยอะไร
2: หอยหวานค่ะ
0: หอยหวานหน้าตาเหมือนหอยตลับกับหอยลายอันเดียวกันไหม
1: คนละอย่างกันครับคือที่นี่เรียกว่าหอยหวาน
2: หรือว่าอีกชื่อก็หอยป๋าค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรออันนี้ใช่ไหมครับตรงนี
1: ้ใช่แล้วครับ
0: ยีบอย่างนี
1: ้ยีบกระเท้า

0: เห็นน้องๆปั่นจักรยานลุยโคลนดูง่ายๆสบายๆเลยขอยืมมาซิ่งสักหน่อยครับแต่แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากได้วัตถุดิบกันมาแล้วเราไปทำอาหารพื้นถิ่นของชาวเกาะกลางกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับต้องเรียกว่ามะอะไรนะมะ
1: ถ้าเป็นจ๊ะก็ได้นะมันจะได้ฟังดูแล้ว
0: จ๊ะคือ
1: พี่สาว
0: อ๋อแล้วถ้ามะ
1: แม
0: ่อ๋อขอโทษครับผมมาเรียกจ๊ะจะเรียกจ๊ะดีนะครับถ้าเรียกมะเดี๋ยวกับข้าวจะรสเพี้ยนจ๊ะก็จะมาทำอาหารในแบบของชาวเกาะกลางให้ผมได้ชิมครับใส่หัวลงไปนิดนึงแล้วก็หางนิดนึงใช้ทั้งหัวทั้งหางผมจะบอกนะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามากินอาหารของชาวบ้านหรือว่ากินอาหารของคนเกาะกลางหรือคนใต้เนี่ยแกงกะทิแกงอะไรก็ตามที่เป็นของใต้เนี่ยจะอร่อยว่าเขาจะคั้นกะทิเอง
1: ใช่เราจะไม่นิยมใช้กะทิกล่อง
0: พอเราได้หอย

0: จดีย์มาแล้วอันดับแรกเราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนนะก็ต้องมาทุบใช่ไหม
1: ใช่
0: ให้จ๊ะสาธิตให้ผมดูสักตัวหนึ่งว่าทำยังไง
1: อันนี้ก็ได้ที่มันเป็นปูนไม่ได้แข็ง
0: คือตรงไหนก็ได้ที่มันแข็งแล้วต้องดูยังไงเราจะรู้ได้ว่าต้องทุบกี่ข้อถึงจะเจอเน
1: ื้อก็
0: แ
1: ล้วตรงนี้ค่ะ
0: ครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงประมาณ
1: เน
0: ื้อ
1: ม
0: ัน
1: เยอะตัวใหญ่ๆเนื้อมันเยอะ
0: คือพอทุบไปมันก็แตกตามข้อมันเองนะประมาณนี้ก็ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะนั่นไง
0: ประมาณนี้ได้ไหมพอทุบอย่างนี้ปุ๊บก็เอาไปล้างทำความสะอาดนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เศษมันหายไป
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นพอใส่กะทิลงไปแล้วเคี่ยวให้
1: เดือด
0: เอาไม่ต้องเอาแตกมันเอาแค่พอเดือด
1: เดือดพอ
0: ไม่เอามันไม่เอามันหลังจากนั้นก็เตรียมเครื่องแกง
1: เครื่องแกงค่ะ
0: แป๊บนึงครับจ้าก่อนจะใส่นี่มีเครื่องแกงแล้วมีกะปิผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยเวลาม
1: ีกะปิค่ะ
0: ไปเอาพริกแกงใต้มาบางคนคิดว่าพริกแกงใต้เขาผสมกะปิเรียบร้อยแล้วไม่นะเราต้องเพิ่มกะปิไปนะครับหรือถ้าผสมมันก็จะผสมมาน้อยมาก
1: ใช่ค่ะพริกแกงใต้เนี่ยขาดไม่ได้ก็กะปิแล้วก็ขมิ้น
0: พริกแกงเดือดได้ที่แล้วก็ใส่หอยเลยใส่หอยลงไปแล้วหลังจากนั้
1: น
0: ก็ใส่เกลือนิดนึง
1: เพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู
0: ่และอันนี้ต้องต้มนานไหมครับจ๊ะ
1: ไม่นานค่ะไม่นาน
0: ถ้านานมันจะไม่อร่อย
1: ตัวหอยมันจะแข็งแล้วก็จุ๊บไม่ออก
0: ทีนี้ผมแปลกใจอย่างนึงทำไมต้องมีมะพร้าวคั่วด้วยล่ะครับ
1: เพิ่มความมันหอม
0: จริงเหรอมันเป็นสูตรของแกงใต้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปตำก่อนเหรอครับ
1: ต้องตำก่อนค่ะ
0: มันก็ละเอียดอยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ต้องตำให้มันมีมันออกมานิดหน่อย
0: อ๋อเราไม่ได้ตำเพื่อให้มันละเอียดแต่เราตำเพื่อให้แบบเหมือนมันมีน้ำมันอโรมาออกมา
1: ใบมะกรูดนะคะ
0: ตำมะพร้าวเสร็จแล้วพักไว้ก่อนใส่ใบมะกรูดเพราะจ้าบอกแล้วว่ามะพร้าวต้องท้ายสุดๆถ้าใส่มะพร้าวลงไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะจ้า
1: น้ำแกงมันจะไม่ค่อยหอมแล้วก็น้ำมันจะข้นหนืด
0: อ๋อคือต้องใส่แล้วยกเลยมันจะได้หอมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่นะคะใส่มะพร้าวคั่ว

0: แล้วครับคุณผู้ชมดูรู้เลยว่าเสร็จถ้าผมถอดแมสนี่แปลว่าเตรียมพร้อมคุณผู้ชมหอมมากๆคือนอกจากเห็นหอยที่น่ารับประทานแล้วอีกอย่างนึงกะทิที่ข้นจนขึ้นเป็นมันๆอ่ะเป็นริ่มๆป่ะโอ้โหบอกไม่ถูกเลยแล้วจ๊ะบอกว่าปกติเขาห้ามกินตอนมันร้อนๆแต่ผมอดใจไม่ไหวจริงคุณผู้ชมดูปาก
1: ดูที่ปากนะคะ
0: ดูปากมา
1: จะหมดปัญญาตรงที่ปากมีเทคนิคอย่างนึงดูดที่ก้น
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: ดูดที่ก้นก่อน
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: พอละแล้วก็ไปดูดที่ปาก
0: ก็ไปดูดที่ไป
1: ค่ะ
0: จะได้กิน
1: จุ๊บอะค่ะไม่ใช่เป่าลักษณะนี้ไม่ได้จุ๊บค่ะดูก็รู้ไม่ได้จุ๊บคือจุ๊บปุ๊บเดียวเลยค่ะเอาตัวใหม่ค่ะเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนตัว
0: มันอาจจะเป็นที่หอยก็ได้ไม่ได้เป็นที่ปลาตรงนี้ได้กินไข่อร่อย
1: ไข่ค่ะช่วงนี้ตัวหอยเนี่ยใจไข่เยอะเลย
0: หูอร่อยมากเลยคือเมื่อกี้โดนไข่ไว้มันมากเลยหอยอ่ะ
1: ใช่ค่ะบอกแล้วเห็นไหม
0: โอ้อร่อยมากแค่กินน้ำแกงอ่ะกับที่เราดูดหอยตอนที่ยังไม่โดนเนื้อตอนแรกที่ดูดไม่ได้มันยังหวานอร่อยแล้วมันมีรสชาติของหอยอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอดูด
1: มันหอยมันสดด้วย
0: พอดูดเนื้อเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าหอยเจดีเนี่ยมันมี3รสสัมผัสด้วยกันไข่ตรงหัวที่ได้กินมันจะมันและเข้ากับน้ำแกงที่เผ็ดร้อนมากๆแล้วพอมาดูดตรงเนื้อมันจะมี2ส่วนข้างในตัวมันจะมีส่วนนุ่ม
1: ๆแล้วก็ส่วนที่นิ่มๆ
0: ส่วนที่เป็นหนึบๆ
1: ใช่
0: มันจะมี2ส่วนเพราะฉะนั้นเวลากินหอยเจดีตัวนึงคุณจะได้กินถึง3รสชาติอันนี้ผมแบบไม่ได้อวยนะแล้วปกติหอยเจดีแบบนี้หากินยากต้องมาที่เกาะกลางโอ้โหจานแรกก็ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ยังดูดไม่หมดขอเก็บไว้ก่อนมาต่อจานที่2ทำอะไรครับจ๊ะ
1: วันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆ นะคะ
0: วัตถุดิบฝีมือผมเลยฝีมือผมเก็บมาเมื่อกี้เลย
1: สุดยอดตั้งน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะหอมแล้วก็กระเทียมทุบที่นี่ขาดไม่ได้กะปิอีกนั่นแหละค่ะ
0: อ๋อใส่กะปิด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะกะปินิดนึงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่กะปิเนี่ยมันจะอร่อยมันจะหอมเกลือนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะม
0: ีเค็มอยู่ระหว่างรอน้ำเดือดผมเห็นมีเครื่องอย่างอื่นมะนาวพริกนี่ทำอะไรคร
1: ับ อันนี้เราจะทำน้ำจิ้มรสแซ่บ
0: วันนี้จ๊ะใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงทำไมจ๊ะเลือกเฉพาะสีเขียวล่ะ
1: คือสีเขียวเนี่ยมันเวลาทำน้ำจิ้มมาเนี่ยมันจะหอมสีแดงเนี่ยไม่ค่อยหอมกระเทียม
0: ถ้าเกิดเป็นไม่มีพริกกระเหรี่ยงแบบนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได
1: ้ได้ค่ะพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะเผ็ดมาก
0: แล้วต้องใส่เกลือไหมตอนตำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือเนี่ยเราจะตำง่ายมันจะไม่กระเด็นใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็น้ำปลาก็มะนาวหรือขัดจะมะนาวนะคะ
0: จิ้มได้ทุกอย่างหอยปลากุ้งหมึกได้หมดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่หอยเม็ดขนุนที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับรอจนหอยสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วกับหอยเม็ดขนุนต้มไคล
1: ้ต้มตะไคร้ต้มไคล
0: ้ขอชิมนะครับขอชิม
1: ได้เลย
0: คือตอนแรกผมนึกว่าเอาไปลวกเฉยแต่ปรากฏว่าจ้าบอกว่ากินน้ำได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: มันก็จะเป็นน้ำหวานเหมือนพวกฝรั่งเขานิยมทำซุปของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอร่อยอ่ะมัน

0: ้ำจิ้มคือไม่ต้องพูดเลยพอเข้าปากปุ๊บบอกเลยพริกเขียวอ่ะหอมมากหูอร่อย
1: คือหอยผมบอกได้เลยว่ามันสดแบบมันหนึบอันนี้มันเหมือนกับเอาหอยลายกับหอยแมงภู่ผสมกันในตัวเดียวว
0: ันนี้ขอบคุณจ๊ะมากเลยครับขอบคุณครับ
1: มื้อนี้กินให้ลูกสาวอิจฉาลูกสาวไม่ได้มา
0: วันนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำอาหารที่มีการผสมผสานระหว่างอาหารใต้กับอาหารเหนือแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เหนือธรรมดานะครับเป็นเหนือที่ลงมาจากบนดอยนะครับสูตรนี้นะครับผมเคยกินตอนที่ไปทำกับคุณยายนะครับหรือชาวปากากยอเรียกว่าข้าวเบอะครับผมจะเอาข้าวเบอะกับหอยเม็ดขนุนมารวมกันนะครับเป็นข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนและปรุงออกมาให้มีรสชาติแบบอาหารใต้เล็กๆนะครับผมมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกไม่ยากนะครับตั้งน้ำนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสังหยดลงไปนะครับผมใส่ลงไปได้เลยผู้ชมไม่ต้องรอน้ำระหว่างที่รอข้าวของเราต้มได้ที่นะครับลักษณะของข้าวเบอร์นะครับมันจะเหมือนกับโจ๊กคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะปรุงรสชาติให้เข้มข้นเลยสามารถกินเป็นกับข้าวก็ได้คือเอาตัวข้าวเบอร์นั้นมากินคู่กับข้าวสวยก็ได้กินเป็นเหมือนเครื่องจิ้มก็ได้เอาผักสดมาจิ้มกับข้าวเบอร์ก็ได้เริ่มจากอันดับแรกนะครับผมขอนี่เลยเพิ่มความจัดจ้านก็ต้องมีพริกนะครับวันนี้เราก็ได้พริกแบบพริกกะเหรี่ยงมาเลยคุณผู้ชมตากแห้งมาจากเกาะกลางครับผมเพิ่มความเผ็ดร้อนให้อร่อยมากขึ้นด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมผมก็ใส่เต็มที่พริกประมาณ10เม็ดกระเทียมประมาณ10กีบคุณผู้ชมทุบสักนิดหน่อยก่อนใส่ลงไปจะได้ตำได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็ใช้ผักชีนะครับเอาทั้งรากเลยครับผมแบบนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมๆมากขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยใส่ขมิ้นลงไปนะครับผมเพื่อให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารใต้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับใส่ลงไปเพื่อปรุงรสเค็มแล้วก็ให้ตำง่ายขึ้นตำพอหยาบๆครับคุณผู้ชมต้มจนข้าวสังหยดของดีของเกาะกลางเป็นโจ๊กนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาตัวเครื่องที่เราตำเอาไว้นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่หอยนะครับที่เราทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยลงไปนะครับระหว่างนี้นะครับรอให้หอยสุกนะครับวิธีสังเกตว่าหอยสุกเมื่อไหร่นะครับหอยจะอ้าออกนะครับผมอย่าลืมครับถ้าเป็นอาหารใต้โดยเฉพาะข้าวคนใต้มักจะกินข้าวที่หุงกับกะทินะครับผมเป็นหัวกะทิเข้มข้นจากเกาะกลางแบบนี้นะครับแค่นี้คุณก็จะได้ข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนในสูตรแบบต้องบอกว่าเป็นสูตรแบบเหนือแบบใต้มาพบกันนะครับเดี๋ยวลองไปให้คนที่นี่ชิมดูว่าฝีมือผมจะผ่านหรือเปล่า

0: เสร็จแล้วครับบังน่ะมาชิมฝีมือผมบ้าง
1: คือตั้งแต่รสชาติที่ทานไปเริ่มเผ็ดร้อน
0: ผมชอบตรงข้าวสังหยดอ่ะพอเราเคี่ยวไปนานๆนะผมกินเข้าไปผมยังเซอร์ไพรส์เลยอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอ่ะคือเข้าไปในปากเนี่ยไม่ได้แบบมีเม็ดเหมือนโจ๊กหรือเหมือนข้าวแต่มันละลายแล้วเหมือนเป็นวุ้นไปเลยผมว่ามันอร่อยนะก็ผมไม่เคยกินข้าวสังหยดที่มาเคี่ยวแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าบางคิดเหมือนผมอ่ะผมว่าข้าวสังหยดอ่ะทำให้ถ้วยเนี้ยเด่นมากเพราะว่ามันเป็นความเข้มข้นที่เราไม่ได้เกิดจากการใส่แป้งมันเกิดจากเนื้อ
1: ใช่เลยข้อนี้ใช่เลย
0: มันมีเนื้อล้วนๆปกติถ้าเกิดอยากทำอะไรให้คนก็คือเติมแป้งแต่นี่ไม่ใช่นี่มันเป็นเนื้อของข้าวล้วนๆแล้วกินเข้าไปไหนๆเราก็ได้หอยตลับจากการสักหอยแล้วก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดจากจ๊ะโสภาผมเลยต้องขอลองมาทำลวกจิ้มกินกันสักจานละครับ
2: คือแบบ
1: รสชาติมันนุ่มๆนะครับแต่ก็คือมีความ
0: หนึบมันสดครับจริงแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมถ้าจะกินอาหารทะเลให้อร่อยเนี่ยฝีมือคนปรุงอ่ะเรื่องนึงแต่จริงแล้วอาหารทะเลมันความสดครับ
1: ใช
0: ่ถ้าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะครับอย่าลืมอยากจะมากินอาหารอร่อยอร่อยแบบผมบอกเลยว่าเกาะกลางเป็นที่หนึ่งที่ควรจะมาให้ได้สักครั้งหนึ่งเสน่ห์ของที่นี่ครับคุณผู้ชมไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของอาหารอร่อยที่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีความน่ารักแล้วมนต์ขลังของมันคือถ้าคุณอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลามันเดินช้ามากชีวิตที่เนี่ยแบบสโลไลฟ์จริงๆคุณผู้ชมอยากให้ลองมาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งโอเคครับวันนี้ขอบคุณบังมากเลยครับที่ดูแลผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกแล้วก็ประทับใจหลายสิ่งเลยบอกตรงๆเลยว่าต้องหาโอกาสกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับบังขอบคุณครับ
1: ครับ
0: โอเคครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยววันนี้ผมใหบังลองพูดชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวที่เกาะกลางดีกว่าครับ
1: เกาะกลางนะครับ5นาทีวิธีเปลี่ยนก็คือว่าอยู่ในเมืองอะครับบรรยากาศอย่างนึงแต่พอรับมาอยู่ในเกาะเลยแค่5นาทีอะทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยเราจะใช้ชีวิตแบบช้าลงแล้วก็มีความมิตรมิตรระหว่างคนเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเราที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสครับผม
0: สุดยอดนะครับเกาะกลางพลาดไม่ได้แน่นอนพอพูดถึงของฝากให้ลูกสาวบังก็เลยแนะนำอันนี้คืออะไรครับผม
1: อันนี้เรียกว่ากลีบมาลากับชาไพลินนะครับผม
0: กลิ่นเหมือนชาเขียวญี่ปุ่น

0: ครับได้มาจากดอกอัญชัน
1: สดชื่นมากจริงๆแล้วเหมาะกับแบบล้างปากหรือหลังอาหารมากๆสุดยอดเลยอันนี้อยากให้คุณผู้ชมมาลองครับเพราะว่าน่าจะเป็นขนมที่ผมว่าหาชิมที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่นี
0: ่
1: และเดี๋ยวเราจะเอากรีบมะระกลับไปฝากน้องไข่ดาวกันครับคุณผู้ชม
2: ของฝากจากกระบี่ของหนูนะลูกดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆนะ

0: มาพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลสกุลซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสกุล
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่ได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญนะเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่สามก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะหนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่อะคะ
2: นะ
1: เนี่ยที่คุณยายกำลังจะทำเนี่ย
3: ทำไม่แพงอะหนูเขากำลังสานต้นนี้แล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
0: อ๋อก็คือไม้แผงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้านขายของ
3: เวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
0: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช่ไหม
3: ปูแล้วเอาของวาง
0: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพูนปวดอะไรบ้างไหมคะ
3: ไม่ปวดอะธรรมดา
0: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
3: ไม่เคยปวดเลย
0: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อย
3: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวทิ้งก็ไปกินข้าวที่บ้าน
0: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
3: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
4: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อค่ะ
3: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็กินยาม
0: ายาเช้าย
3: าก่อนอาหารก็มียาก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
0: แล้วก็มานั่ง
3: กินยาอีก
0: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
3: กินแล้วกิน
0: ข้าวกับยาย
3: าไม่ได้กินกลางวัน
0: อ๋อมียาเช้าม
3: ียาเช้าก
4: ับยาเย็น
3: ยาเย็นก่อนนอน
4: ก่อนนอน
0: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เหล่า
3: เรามาเนี่ยแหละ
0: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
3: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
0: เพราะว่า
3: เหล่าไม้ตลอด
0: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้ค่ะ
3: ไม่ได้มียากินแล้วนี่
5: ยังไม่หิว
4: พอเป็นแผลแล้วยายทำแผลยังไงอะ
3: ปะเตอร์ปี

0: คยเลยมันหายเมื่อไหร่แก
1: แปลว่าล้างแบบเอาน้ำราดราดบ้างไหมคะ
0: มันเอาน้ำให้ลาทำให้แผลสะอาด
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาปัตเตอร์ปิดเลยทีนี้ก็ปัตเตอร์ปิดไม่มันไม่ออกอ่ะทำมันออกหายเลย
2: กี่วันจำได้ไหม
0: เจ็ดแปดวันอ่ะ
2: แปดวัน
0: เราไม่ได้ฟันเยอะฟันนิดหน่อย
2: ตอนแรกอ่ะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอ่ะตามร้านชามก็มี
0: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นฟองโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
2: อ๋อตอนนั้นอ่ะ
0: ไม่ใหม่อ่ะ
2: ต้องเป็นหนองหรือเปล่าพี
0: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอ่ะแล้วก็เอาปัตเตอร์ปิดเนี่ยไม่เป็นไร
2: หนูก็มีอีกวิธีนึงเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะนายใหญ่เนาะแล้วก็ทาปิดทำให้แห้งแล้วก็เอาปัตเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเวลาดีนะ
0: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
1: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
0: สบายมองไกลๆนี่ก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
1: สบายมาก
0: ใส่แว่นตา
2: แล้วกินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
0: ี้ยก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
2: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
0: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
1: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายคุณ
0: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตำข้างๆบ้านแล้วก็อะไรก็อะไรมันขึ้นเองแล้วอ่ะ
1: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
0: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินน้ำพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
1: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี้ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
0: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลี้ยงกินได
1: ้ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายคุณ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ก็เป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
1: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
0: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพากวนไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
2: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ์
1: คุณยายภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
2: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
1: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
2: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
1: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
2: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องนึงคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวเนี้ยควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
1: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจาก

0: ใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างๆแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
1: จนกว่าจะหาย
0: ปัตเตอร์อันเดียว
1: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันงี
0: ้ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ใน
1: เลือ
0: ดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
1: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาอะทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
2: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้ง2ด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทั้งชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นนะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
4: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
6: สำราญลูก
5: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 75
5: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
6: ก็มีไร่มะม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
5: ลูกเขยปลูกมันส
6: ำ
5: ปะหลัง
6: ให้เขาแล้วก็ปลูกมัน
5: อ๋อปลูกมันสำปะหลังอยู่ใช่ไหม
7: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
6: เออมะกอดนี่ลูกมะกอดเจียว
8: ทำไหวตอนทำไหว
6: มะกอดเจียว
5: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกฝ้ายละหุ่ง
6: ฝ้ายละหุ่งถั่วดำ
5: ถั่วดำด้วยอ๋อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
6: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆก็ปวดหลังด
5: ู
6: ความหนัก
5: อ
6: ๋
5: อปวดขา
9: ทำไงครับยายเวลาปวดทำยังไงครับ
6: ก็กินพลาก
9: ินพลาก
6: ินพลา
9: แล้วดีไหมครับ
6: มันจะนวดมันก
9: ็คอยนวดยายนวดเอง
6: ก็นวดเองลูก
5: ไม่ให้หลานชายนวดให้ยาย
6: ไม่เอามันทุกข์ตัวไม่รู้หนักเบา
7: คุณยายรับยามาจากไหนครับรับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
6: ถ้ามันเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
5: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
6: แต่ไม่ต้องอนามัยก็ไม่ต้องเอามาลูกสาว
5: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
6: ก็มียาบำรุง
5: ยาบำรุง
6: ยาแก้อากาศยาไอ้นั่นแก้อักเสบ
5: แก้แพ้แก้ปวดแก้อักเสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
7: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
6: น้ำเชื้อหรือน้ำเย็นเพราะเอาไม่ใช่
7: คือยายไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
5: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยายไม่
7: ดื่มไม่ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
6: ยายไม่กินเหล้า
7: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
6: ไม่ได้กินไม่กินเหล้า
7: ดีครับยาย
5: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
9: หลาน
6: ชายอะสงสัย
5: สงสัย
6: เขียนเอาเบียร์มานั่งมันกลุ่มมีขวดเบียร์นี่
5: แล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
6: ไม่ว่าง
5: ไง
6: มันธรรมชาติ
5: เ
6: ขาปู่เขาก็ดื่
7: ม
6: ปู่เขากินเหล้า
7: ไ
6: ม่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
5: ยาอะไรยาไม่ได้แล้วเพื่อนๆของหลานยายอะคะไอ้พวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
6: ไม่มีเจอเลยทุกคน
5: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มีกินยานะ
6: ตรงนี้ว่ามันหมู่ห้าที่ข้าวมาคนเดียวที่ยายก็ขาดฟังหมู่ห้าเขาว่าที่ข้าวนะ
9: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทํากิจกรรมอะไรอ่ะครับ
6: ก็ที่ปวดหลัง
9: ครับปวดหลังปวดเข่า
6: เราออกทํางานมันก็คอยตัวทําไม่ทํางานปวดไปอยู่แล้วเนี่ย
9: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
9: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
6: ดูโทรทัศน
9: ์อ๋อดูโทรทัศน
6: ์อ๋อทำอย่าง
9: อะไรอ่ะยายเต้นหรอเต้นหรออ
6: ยู่บนเรือเลย
9: อ๋อเต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
6: คนเดียว
9: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
6: ยายหลานก็นอน
9: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
6: ก็ดีมันก็โปร่ง
9: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
6: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
9: ยายลองเต้นไหมอันนี้ไม่ให้เพื่อนผมลองเต้นแล้ว
5: ให้มอสให้ท่าไหมให้ท่าแล
6: ้
5: ว
6: ไม่รู้ดียายได้ทำไง
7: ดีมาก
9: เอาช่วงนี
7: ้มอสสาธิต
6: ยายได้ทำไหมยายได้จำไม่ทำเช้าคนเดียว
9: โอเคมา
6: ถ้ายายทำไม่ทัน
9: นะก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: จะเคยก้มทำไหม
9: ใช่ครับก็
8: คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทําเท่าที่ทําได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยาย

0: เส้น
1: 96
0: เส้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
2: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
0: ใช่เกาะไว้หาท่านี้ท่าที่2ยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับ1อย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วย2
2: แขนต้องตึงไว้มอส
0: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดผ่านมา
3: แปดเก้า
0: คุณยายโน้มตัว
3: เก่ง
0: เยี่ยมมากแบบนี้คุณยาย
4: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพ.ส.ต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดธาตุเหล็กเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าจากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญญาหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
0: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกำลังกายทุกวันปิดบ้านเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้ท่าแบบว่าออกกำลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเนี่ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนำคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเน
3: า
0: ะก็ไม่ค่อยแบบว่
3: า
0: ใช่แต่ว่าก็ยังทำ
4: แต่ยายแกคล่องมาก
5: เขาน่ารักทำทุกอย่างที่จำ
0: ใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเขาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
4: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
5: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริง
4: ๆอย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ำร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
0: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสำหรับข้อมูลนี้เราก็จะนำไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
4: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
0: ใช่อ
3: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็มอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทำท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
4: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
3: ไปร่วมด้วย
5: ก็เราบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอ้ชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
6: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
7: แรกเป็นเบาหวาน
6: เบาหวานก่อนเนาะ
7: เจอเบาหวานอย่างเดียว
8: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
9: มันก็อยู่ดูแล้วก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอบอกให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
10: หมอสั่งประมาณไหนคะ
9: ก็กินในนอกเวลาเช้ากินของบ้านของเค็มอะไรเงี้ยของมันให้กิน
6: ของหวานของเค็มเนาะ
7: มันไข่มันเยอะ

0: มาตอนล่างปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกว่าเมื่อปีก่อนปีก่อนนี้เข้าโรงพยาบาลตีสามห้นสี่ห้นเลยนอน7คืน8คืนมาปีนี้ทั้งปียังไม่เป็นอะไรเลย
1: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
0: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาบางทีลูกชายมันก็ไปหาเนี่ยหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยกินมันตอนนี้มาลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทับบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
2: ม
0: ัน
2: เป็นยังไงครับ
3: เขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
0: มันก็แก้
4: เขาว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
0: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาให้ต้มทีละ7เม็ดกินไม่มากต้มทีละ7เม็ดกินละ
5: เป็น
0: ฝัก
5: เป็นฝักเนาะก็ต้ม7ฝักเปล่าคะ
4: นี่มันนอนนะถ้าฝักมันนั่นมันใหญ่กว่านี
0: ้นี่มันฝัก
1: 7ฝัก
4: นี่ไม่ทัน
1: อันนี้เม็ดนึงใช่มั้ยคะ
4: จ้ะ
0: แต่กินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
4: คุมได้ทุกโรคเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไปนิดก็หายใจไม่ออกเลย
0: เหมือนไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจแบบ
4: ตอนนี้หัวใจนำไปแล
0: ้
4: ว
0: แต่ตอนนี้ดีดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้นี่มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยาไอ้นั่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งหรอกยา
5: คู่กันเน
0: า
5: ะ
0: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางค่ายตามตลาด
1: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
4: บอก
1: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
0: ก
4: ็ออกมั่งไม่ออก
0: มั่งออกบางทีไม่ก็แต่ไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
1: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกาย
0: จะคนละอย่าง
1: คนละอย่างกันเนาะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
0: เดินออก
1: ใช่ค่ะ
0: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต
1: ่ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
4: แต่น้ำเนี่ยเขากินเ
1: ค็มแล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
0: านี้ไม่ขาดเลยอ่ะกง
6: ค่ะวันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทำการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มีเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี้ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี้ยค่ะ
3: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให้ค่ะ
6: รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี้ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
3: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นว่าแวดล้อมความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้างค่ะอ๋อ
6: รู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันนะคะได้รู้ว่าคณะนี้ทำอะไรเราทำอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
3: สำหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาลัยมหิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาลัยมหิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับศาสนคตินะครับในการที่จะบอกว่าให้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับการกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะฮะจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนักศึกษาในการที่จะเป็นบัตรจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะฮะในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆนักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์เพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Interprofessional Education หรือสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับเราก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีๆนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้ มื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานในร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขออำนวยพรก่อน
3: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
4: ก็ในปีพ.ศ. 2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุงกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ. 2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านนึงนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทำให้ดนของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
5: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับปฏิทินชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับงั้นขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมู่เจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะน่ะ
5: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชินแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
6: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วนะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากยายเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันทำบะหลังกันเดี๋ยวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันทำบะหลังกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแรงมันลงสักทีนึงแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
5: พฤศจิ
6: กาครับพอพฤศจิกาเนี่ยครับบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยนี่เขาปลูกกาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 คนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
5: ข้าวโพดครับ
6: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
5: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
6: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
5: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับ
6: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
5: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมนะครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
6: วันนั้นยายก็ไปให้ไอ้ตัวเลขมันขับรถไปขยาย
5: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
6: อ้าวยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
5: ครับ
7: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นหน้า

0: เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการนี้ครับที่ผมไม่เห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงแล้วถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
1: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนผืนแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านพุน้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดพุน้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
2: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ลาบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะอาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษานแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
3: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทำอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษานอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทำเกษตรกรรมนะคะ
2: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่รวมๆเนี่ยจะเป็นเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
3: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทำแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในใบเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยได้ฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
4: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
5: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
4: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดคอค่ะ
5: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูล ลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
6: วันนี้พวกเรา2คนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกๆคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลงชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
7: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
6: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
7: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสำคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
6: ใช่ค่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติดมือเราไปด้วยค่ะ
7: เมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคำเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
6: ใช่แล้วค่ะ
7: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
6: พักความรู้สึกไว้ก่อนนะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีในบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทำงานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที่ท
7: ุ
6: กคนเนี่ยจะต้องช่วยการประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำงานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยขึ้นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมคะเพ
7: ื่
6: อเฟื้อก็กูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู
7: ่เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
6: ไม่ได้มีเรื่องค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
7: เหมือนกัน
6: เราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
7: ่
6: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
7: ่โอ้โหมาแบบ
6: เขาอย่างไรดีแล้วเราก็ไหลไปตามน้ำเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
0: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าในเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ได้นะในทำอย่างนี้ได้นะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
8: กระบวนการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เขาเข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญ
9: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

0: นี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกรอกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

นสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมพี่อรุณสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
5: เครื่องฝึก
2: พายเรือครับ
4: วันนี้คือพี่เขาบอก

0: ว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
1: ยากไหมไม่ยากครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี้ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่ครับ
1: เรือมันมีตั้งแต่5คน
0: 5คน
1: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
0: โอ้โห55คน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูก
1: ไหมใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
0: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
1: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
0: ครับ
1: ถึงจะลงไปในเรือได
0: ้ซึ่งทักษะที่จะลงได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
1: มันก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
0: เพื่อตก
1: ใช่ครับ
0: แล้วท่านในส่วนอื่นๆนะครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
1: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้คือไม่พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
0: ครับ
1: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม่พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได
0: ้แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป่ะ
1: ใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
0: ถีบอะไร
1: ถีบ
0: มันจะมีคันเร่ง
1: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
0: ซึ่งจริงๆอย่างวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
0: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเภทนี้ถูกไหม
1: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้เนี่ย
0: เอามันต่างกันตรงนี
1: ้ต่างกันตรงนี้ที่พายซ้ายหรือขวาครับ
0: ถนัดใช่ไหมครับ
1: เอาที่เราอยากลองเลยครับ
0: ปกติมันต้อง
1: ได้เลย
0: เลือกด้านเดียวเหรอคร
1: ับ ใช่แต่ถ้าเป็นมืออาชีพขอพายได้สองข้าง
0: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งซ้าย
1: สายท้ายคือเครื่องนี้ครับ
0: อ๋อโอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะที่แล้วก็นั่ง
1: ขึ้นนั่งครับนั่งแล้วเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
0: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
1: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
0: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้าไหมครับก็มี
1: ผลครับ
0: ยิ่ง
1: ตัวเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
0: สั้นกว่า
1: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
0: จับอันนี้
1: ใช่คร
0: ับ ซ้ายอะไรนะครับ
1: ลูกคักครับไม้ลูกคักใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณนี้ใช่
0: พายบนเป็นไง
1: ใช่ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรา
0: เอาแล้วเล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี่
1: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับจะออกแรงที่ขา
0: เอาหลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
1: ใช่ครับใช้
0: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นอยู่ใน
1: ใช่ครับมีที่หยั่น
0: ครับ
1: โอ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองพายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างเนี่ยแล้วมือบนเรากดลงปุ๊บขีบขาแล้วยกหลังครับขีบขาแล้วมือบนกดยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลยใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้านี่เราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
0: ยืดอย่างนี้
1: ใช่ครับล้มตัวเลยกดบนลงไปกดลงนะครับ
0: กด
1: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
2: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คร
3: ับ มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมแม่ดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมการคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สปอเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อ

0: สืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็กินพระราชทานด้วย
1: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครูไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องขวายคว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
2: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะพอไหวแล้ว
1: ครับพอไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
2: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
1: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
2: ์กี่ที่นั่งครับ
1: 20
2: แต่ว่าลง20คนหรือเปล่า
1: ลง20คน
2: 20คน
1: พาย20คน
2: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
1: ได้
2: ตามเข้าไป
1: ได้ครับ
2: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
1: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ายกำลังพลหลักของทีมครับ
2: นี่กี่คนครับ
1: วันนี้มี43คนครับ
2: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
1: เรือมังกรครับ
2: ก็จะแบ่งเป็น2
1: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
2: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลยใช่ไหม
1: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
2: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
1: ครับใช่ครับท่าน้ำ
2: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
1: ใช่ครับ
2: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
1: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยด้วยเปลี่ยนพายเป็นผู้จะได้เบา
2: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
1: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
2: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
1: ใช่ครับ
2: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับ
1: ที่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20ก็เท่ากับ10คนพายใช่ครับ
2: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวด้วยครับ
1: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
2: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนครับ
1: อันนั้นเรือยาวนั้น55
2: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโอ้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอ่ะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุ่นก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูสิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับมาลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
1: นั่งกับตรงนี้ก็ได้ครับตรงนั้นมันจะสูงไป
2: ปกติขึ้นนั่งเบียดกันเยอะ
1: ใช่ครับเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที
2: ่อะไรเนี่ย
1: ใช่มันมีที่เวลาดึงนะครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยกดมันจะหนักเรือมันยังไม่เคลื่อนที่ค่อยดึงมา
2: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
1: ลงเต็มไหม
2: อย่างนี้เลย
1: ใช่ครับลงเต็มถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบา
2: โอเค
1: ที่เรือมันอยู่กับที่
2: เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
1: ้ดึงบนขึ้น
2: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
1: นั่นแหละครับแบบนั้น
2: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
1: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200
2: อย่างนี้ก็พอ
1: ไปได้แล้วพอได้แล้วคร
2: ับ พอได้ใช่ไหม
1: เวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให
2: ้ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามา

0: ลอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งรับ
1: เดินหน้าครับเดินหน้า
0: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
1: ใบเรือครับ
0: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาวเริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
1: ๆโอ้ตั้งโค
2: อังโค
1: ช้านะ
0: ตึ๊บ

0: ล่ำเข้ากับล่ำ
1: ล่ำ
2: เดี๋ยวเรากำลังจะตองพายแข่งจริงครับระหว่างล่ำที่ล่ำเรานั่งอยู่กับล่ำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพายว้าว

0: ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบ follow ไป follow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบหุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดังแล
0: ้วเราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพูโอ้ my god
0: cool.แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไสระคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือสำหรับไปพายสมมติคุณนั่งข้างหน้าเพิ่มน้ำหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วมันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันเราก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาแต่ตอนเด็กครับเราเลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นสอบเข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่คีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มี ประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพหนึ่งจังแปดมีบอพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายวิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
2: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังคนเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
3: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
2: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
0: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่

มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นเรายิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วคิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงภาคของคนภาคแข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านที่เราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอ่ะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เขาแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโคศกคอยแบบบิ้วอ่ะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอ่ะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีที่สุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมเป็นนักพากเลยขอร้องเลิก แต่ถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงสิบนับด้วยนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะผู้ชมไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปภาคอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ย
เราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็เป็นคงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากมันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เราจะครอบครองสิ่งนู้นบังคับบัญชาสิ่งนู้นครอบครองสิ่งนี้บัญชาบัญชาสิ่งนี้สุดท้ายแม้แต่ตัวเราเองเราก็ครอบครองไม่ได้ต้องจากไปเมื่อถึงเวลาอันควรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็จากไปนะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะยึดติดกับการที่เราต้องครอบครองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอุปาทานนะเพราะนั้นก็ให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมาแล้วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดติดสิ่งใดๆทั้งสิ้นยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่มีทุกข์เจริญพร

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรก่อนอื่นรู้จักผมก่อนครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซื้อเก่งของเรานะครับผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูเนี่ยไปดูข้อมูลสินค้าในวันนี้กันเพราะอย่างที่รู้ครับเงินเนี่ยมันหายากจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยครับคิดให้ดีก่อนซื้อแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่ในวันนี้รายการซื้อเก่งเราจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับ

0: ไม้ถูพื้นครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าไม้ถูพื้นมันมีแตกต่างกันด้วยหรือคือตอนผมอ่านสคริปต์ครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าไม้ถูพื้นมันมีหลายประเภทด้วยเหรอแต่มันก็มีหลายประเภทจริงๆครับแล้วคุณผู้ดูก็อาจจะคิดต่อว่าเอ้าแล้วแต่ละประเภทมันก็แค่ถูพื้นมั้งมันจะไปต่างกันตรงไหนล่ะตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ต่างครับแต่ว่าทางรายการซื้อเก่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดอยู่จริงๆครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าคนทั่วไปยังไงอะแล้วเขาจะรู้อะไรเยอะกว่าเราเหรอนี่มันบ้านเรานะแต่เขารู้เยอะกว่าคุณจริงๆครับเพราะผมได้นั่งคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม้ถูพื้นมันต่างกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงอย่างที่บอกครับคุณผู้ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมีอยู่จริงและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเองเลยครับ
1: ค่ะชื่อมัณฑนาอรัญญมาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัทรับทำความสะอาดค่ะ
0: อย่างที่เห็นครับไม้ถูพื้นมีหลายแบบจริงๆด้วยและที่เราเลือกมาเพื่อให้ข้อมูลคุณผู้ดูในวันนี้นะครับไม่ได้เลือกแบบใกล้มือก็หยิบมาเจอที่ร้านอะไรก็หยิบมั่วๆมาเราอ้างอิงจากอันดับความนิยมนะครับจากเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมไม้ถูพื้นครับผมคุณผู้ดูเราเริ่มกันยังไงดีครับคุณกวางครับ
1: งั้นขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นไม้ถูพื้นแบบคลิปล็อกก็คือลักษณะตัวไม้กับผ้าจะสามารถแยกกันได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผ้าสกปรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่ตัวผ้าถอดซักหรือจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ได้ใช้งานง่าย
0: ต่อไปอันไหนต่อดีครับ
1: แบบที่2ตัวนู้นเลยค่ะจะเป็นถังตัวเนี้ยให้ความสะดวกกับเราในเรื่องของเราไม่ต้องไปบิดผ้าซึ่งน้ำที่เราถูบ้านมาแล้วเนี่ยสกปรกเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบปั่น
0: สมมุติว่ามิดแล้วกันนะครับคุณผู้ดู
1: พยายามให้ตัวผ้าลงไปในถังทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดปั่นเนี่ยน้ำสกปรกจะไม่กระจายออกมาใช่ค่ะ
0: เวลาใช้
1: ที
0: ่โอเคคร
1: ับ
0: ความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะชอบตัวนี้ครับ
1: ต่อมาคล้ายๆกันค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออันนี้จะเป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นแบบ2ถังแยกกันต้องบอกก่อนว่าตัวไม้ม็อบเนี้ยมันสามารถทั้งถูทั้งกวาดได
0: ้
1: ค่ะใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากปกติเราก็จะกวาดก่อนแล้วค่อยถูทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้กวาดเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะหน้าตามันจะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มันกวาดฝุ่นได้พอเสร็จปุ๊บพอกวาดฝุ่นมันก็จะติดตรงเนี้ยใช่ไหมคะเต็มเลยแล้วก็เอามายัดลงช่องที่เป็นฝั่งแห้งเพื่อรูดฝุ่นออกก่อนหลุดแล้วค่ะหลุดเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายแบบค่ะการที่ผ้ากับไม้จะติดกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะตีนตุ๊กแกอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ
0: เวลาเสียบลงไปมันจะยู่หน่อย
1: หลุดออกมาแน่นอนแล้วก็มีอีกแบบนึงคือเป็นลักษณะสวมเข้าไปเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถแบบดึงออกได้โดยง่าย
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบลงไปเพื่อเอาฝุ่นออกก็จะดีกว่าโอ้แสดงว่า1ประเภทของเขานี่ก็มีเกรดที่ต่างกันออกไปด้วยอืมโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี
1: ้ค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะหัวม็อบเนี่ยเขาจะเป็นฟองน้ำค่ะหลักๆจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับน้ำคนจะไม่ค่อยนิยมนำไปถูพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้านำฟองน้ำไปถูพื้นน่ะมันจะมีความฝืดมันจะถูไม่ไปมันจะถูไม่ลื่นเหมือนถ้าเป็นผ้าลองดูค่ะมันจะดันดันพับๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าซื้อมาเลยครั้งแรกแหละแกะกล่องมาตัวฟองน้ำเขาจะแข็งค่ะก็แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
0: แสดงว่านี้ทีมงานของเราได
1: ้
0: ได้ไปจับตามมาแล้ว
1: พร้อมใช้งานใช่ค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนี่ปึ้งรีดน้ำออกมาอยากจะน้ำจะออกมาอย่างที่เห็น
0: อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบเขาแล้วทีนี้ข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างล่ะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยก็ได้ครับ
1: ข้อดีข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือตัวนี้เขาจะไม่เหมาะกับการถูพื้นแห้งเขามีหน้าที่หลักๆคือเขาเก็บน้ำ
0: ตัวนี้ต่อ
1: แบบต่อมาก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีระบบแล้วก็ด้วยความที่ตัวผ้าเขาเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะหลงเหลือขุยผ้าเวลาพื้นแห้งยิ่งถ้าพื้นสีเข้มเราจะเห็นขุยผ้าชัดเจนเลยเวลาพื้นแห้งค่ะ
0: ต่อไปนี่แหละครับ
1: แบบถังพอลักษณะมีการมีอุปกรณ์อื่นนอกจากแค่ไม้กับผ้าม็อบเนี่ยตัวอุปกรณ์อื่นเราก็ต้องดูว่าตัวถังเขาผลิตจากวัสดุอะไรจะทนทานไหมเพราะเราต้องใช้แรงกดแรงปั่นแรงเหวี่ยงสมมุติถ้าเราถูบ้านทุกวันวันละ 2-3 รอบเราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันแบบแข็งแรงทนทานนิดนึงใช่เพราะเราใช้งานเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะบอกอีกนิดนึงค่ะข้อความพิเศษของเขาแป๊บนึงค่ะ
0: ครับผม
1: ความพิเศษของเขาตัวหัวเนี่ยเขาจะหมุนได้
0: เกือบจะรอบ
1: เขาจะหมุนได้ใช่สามารถเข้าซอกมุมเก็บ
0: ฝุ่นได้ดี
1: ใช่เก็บฝุ่นได้ดีเข้าได้ทุกซอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
0: อย่างสุดท้ายคร
1: ับ ต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องแยกถังน้ำหิ้วถังน้ำมือนึงหิ้วไม้ม็อบมือนึงเราสามารถหิ้วถังเดียวมีทั้งน้ำทั้งไม้พร้อมถูพร้อมซักได้ในถังเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปบิดผ้าเพราะว่าน้ำที่ถูพื้นมาแน่นอนสกปรกมือเราก็จะเลอะมีเชื้อโรคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกพอนอกเหนือจากไม้ม็อบกับตัวผ้ามันมีอุปกรณ์อื่นเสริมที่เป็นถังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ละแทบจะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นถังพลาสติกมันก็แน่นอนมันสามารถถ้าวางไว้ตากแดดมันกรอบมันแตกมันหักได้ง่ายแท่นเหยียบถ้าเกิดเหยียบแบบกระหน่ำเหยียบก็อาจจะพังได้ง่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานค่ะ
0: อ๋อทีนี้ครับคุณผู้ดูพูดไปอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้กันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงครับการทดสอบราบแบบง่ายๆนะครับอย่างที่1จะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีขวดน้ำอยู่4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ถูพื้นแต่ละแบบเนี่ยมาลองถูดูว่าอันไหนเนี่ยถูไปแล้วเหนื่อยสุดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณผู้ดูเราจะใช้น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการทดสอบว่าไม้ถูพื้นแต่ละแบบเขาดูดซับน้ำได้ดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มมาไหนก่อนดีครับ
1: อันแรกเลยค่ะเบสิกได้เลยไปต้องเทน้ำให
0: ้ก็คือต้องเช็ดน้ำให้หมดในปริมาณที่เท่ากันนะครับคือทุกขวดจะเราจะเติมเอาไว้เท่ากันนะครับเริ่มจากแบบอมตะนิรันดร์กาลก่อนครับ
1: เริ่มเลยนะคะเทหมดขวดเลยนะคะคือถ้าน้ำเยอะลักษณะเนี้ยก็คือพยายามเก็บน้ำให้มันเข้ามาในผ้าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดรอบๆทีนี้ถ้าเกิดถูไปรู้สึกว่าถูไปทำไมน้ำเท่าเดิมก็ต้องไปบิดเพื่อให้เขาเอาน้ำเดิมออกแล้วเตรียมรับน้ำใหม่เข้าไปอะค่ะ
0: โอเคครับแสดงว่าตอนนี้เขารับน้ำเข้าไปจนอิ่มตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบิด
1: ใช่ค่ะรู้สึกว่าซับน้ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับกว่าก่อนที่เราจะเอาไปบิด
1: ค่ะเริ่มหมาดแล้วค่ะเรียบร้อย
0: โอเคครับและนี่ก็คือไม้ม็อบแบบคลิปหนีบนะครับแบบอันที่1อมตะนิรันดร์กาลนะครับที่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปริมาณน้ำ1ขวดเล็กเนี่ยนะครับเราใช้การถูประมาณ2รอบนะครับโดยที่ถูเสร็จไปปั๊บพอเขาอิ่มตัวเนี่ยคือรับน้ำเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็ไปบิดนะครับแล้วก็กลับมาเหนื่อยใช้ได้ครับ
1: มือสกปรกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับนี่ดีว่าเราเป็นน้ำที่เป็นน้ำก๊อกนะครับซึ่งถ้าเป็นซอสเป็นน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนียวมือหรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณต้องเพิ่มเวลาพอบิดเสร็จปั๊บคุณอาจจะต้องล้างมืออีกกลับมาเช็ดใหม่อีกรอบนึง

0: ต่อไปเราทดสอบตัวไหนดีครับคุณกวาง
1: ตัวนี้เลยค่ะใกล้เคียงกัน
0: ญาติผู้น้องของเขานะครับอันนี้เป็นแบบว่าต้นตระกูลของเขานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
1: น้ำ1ขวดเท่ากันนะคะ

0: เฮ้ยผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เขา
1: ดูดน้ำดีกว่า
0: ดูดน้ำดีเหมือนกันนะครับ
1: เวลาถูเนี่ยเขาจะไม่กระจายไปเหมือนอันนั้นนะคะมันสามารถถูแล้วแบบทำเป็นวงๆเพื่อไม่ให้ความเปียกกระจายไปรอบๆได
0: ้
1: นั่นนะคะคือเราเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่า
0: และที่สำคัญคือ1รอบเนี่ยเหมือนจะได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: คืออาจจะยังไม่แห้งโดยสมบูรณ์แต่ว่าก็ดีกว่าผู้พี่ของเขานะครับในรอบแรกทันทีและเมื่อเราสะบัดน้ำออกนะครับ
1: ค่ะพอรู้สึกหมาดแล้วเราก็มาเช็ดส่วนที่เหลือต่อ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าโอเคละจะแห้งกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับ
2: yeah.
0: เนี่ยที่ดูตอนนี้คือสามารถแบบ
1: แห้งเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่2นะครับแบบมีที่เหยียบแล้วหมุนหมุนได้เนี่ยผมสรุปได้ว่าหมาดน้ำ1ครั้งเท่ากันกับตัวแรกแต่แม้ว่าจำนวนการบิดผ้าจะเท่ากันนะครับแต่ว่า1สะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบิดเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากเสียบและเหยียบใช้แรงน้อย2คือตั้งแต่รอบแรกครับที่คุณวนและดูดน้ำเนี่ยคือเขาเก็บน้ำได้มากกว่าแม้ว่าจะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้า
1: โคไฟเบอร์
0: ที่ทางคุณกวางบอกว่าอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าฝ้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอามาทดสอบจริงๆเฮ้ยเก็บน้ำใช้ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราเป่าพื้นให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบไม้ถูพื้นตัวต่อไปครับอันที่3ผมขออนุญาตเป็นอันนี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าผมเกรงไว้ว่าอันนี้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแน่ๆนะครับผม
1: ลำบากแน่ๆค่ะ อันนี้เป็นหัวฟองน้ำค่ะเทน้ำเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเขาเกิดมาเพื่อการซับน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนโกงเลยครับนี่รูดมาประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปึ๊บโ
1: อ้ง่ายกว่าไหมคะที่จะต้องมานั่งบิด
0: เยอะ
1: แบบตัวแรก
0: เลยครับนี่จะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับ
2: wow.
0: ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับแล้วก็ประหยัดแรงมากๆในเรื่องของการซับน้ำอย่างเดียวนะครับ
2: yeah.
0: เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาลิงเอากวางเอาปลาทองมาแข่งกันปีนต้นไม้ครับลิงมันก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วครับแต่คือชนะขาดจริงๆเพราะฉะนั้นงานซับน้ำเนี่ยต้องให้อันนี้เขาเลยครับสรุปสำหรับเจ้าตัวซับน้ำเนี่ยนะครับคือ 1. รวดเร็วว่องไวแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเขามีคันโยกสำหรับการบีบน้ำออกและใช้การบีบน้ำออกทั้งหมดแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ว่าเขาซับน้ำได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูดเข้าไปเร็วแล้วมันก็จะ
1: เต็มเร็ว
0: มันก็เต็มเร็วซึ่งถ้าน้ำที่ปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณกวาดชานบ้านคุณก็อาจจะเกิดการว่าถูไป4-5 รอบปั๊บมันก็เต็มแล้วคุณก็ต้องไปบีบน้ำออกบีบน้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจแน่ๆอคติเลยครับคุณผู้ดูผมบอกเลยการซับน้ำอันนี้เนี่ยน่าจะไม่สู้คนอื่นแน่ๆครับแต่เราก็ต้อง
1: ลอง
0: ทดลองก่อนครับ
1: ค่ะพอได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่จะลำบากตอนรีดน้ำออกนี่แหละ
0: ใช่ครับ1ครับคือคุณไม่สามารถจุ่มลงไปมั่วๆได้เหมือนกับตัวนี้นะครับคุณต้องจัดท่าทางเขาให้ถูกต้องด้วยซึ่งลองคิดดูว่าถ้าน้ำมันสกปรกแล้วก็คุณแตะไปแล้วครับ1
2: no.
0: โอ้โหออกอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะคุณผู้ชมทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งตัวผ้านะครับออกมาด้วยกันเลยตอนนี้

0: เรียบร้อย
1: ปัญหาเลยนะครับคือถ้าคุณเลือกซื้อแบบนี้เนี่ยให้เลือกซื้อแบบเป็น
0: มาพร้อมกันในตัวคือผ้า

0: มีความติดกับไม
1: ้แต่อย่างว่าครับเราจะใช้อคติมาตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองผมว่าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการซับน้ำ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับ
0: จริงๆเขาเกิดมาเพื่อเข้าซอกซอนค่ะตามใต้เฟอร์นิเจอร์ต่าง
1: ๆเ
0: พราะว่าหัวเขาแบนใช่ค่ะ
1: เอางี้ผมดูครับยอมแพ้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ซับน้ำกันแล้วประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เริ่มไปแล้วไอ้ตัวหัวเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเรานะครับที่ใช้ไม้ม็อบแบบนี้นะครับก็เหมือนการเอาพ่อครัวมาวิ่งแข่งมั้งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เก่งในเรื่องอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ่านไปดีกว่าครับ

การทดลองที่2ครับเป็นเรื่องของการขจัดคราบสกปรกครับซึ่งคราบที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยคือซีอิ๊วดำครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ไซลิงครับดูดขึ้นมาประมาณ5มิลลิลิตรแล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เราได้ซีอิ๊วดำมาแล้วนะครับประมาณ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเราจะฉีดเข้าลงบนแผ่นกระเบื้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานของรายการเรานะครับก็จะทำให้เขาแห้งกลายเป็นคราบแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไม้ถูพื้นแต่ละประเภทมาใช้ทอออก

0: ตอนนี้คราบซีอิ๊วแห้งได้ที่ประมาณนึงแล้วนะครับคุณผู้ดูเราเริ่มจากไม้ตัวไหนดีครับหรือว่าตามลำดับเดิมดี
1: เบสิกเลยค่ะ
0: โอเคครับตัวนี้ครับซึ่งทางทีมงานได้หมาดน้ำไว้ให้แล้วครับคุณผู้ดูอาจจะเห็นว่ารอยแต่ละอันเนี่ยมันกระจายอาจจะกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือทีมงานของทางรายการซื้อเก่งเราพยายามสุดชีวิตแล้วนะครับเพื่อให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเข้าแล็บนะครับยังไงบริจาคเข้ามาได้นะครับเบอร์บัญชีของรายการไม่มีครับไม่มีครับผมล้อเล่นนะครับ
1: ก็เดี๋ยววิธีวัดก็คือถูไปและกลับเราจะนับเป็น1
0: เพื่อ
1: จะได้ดูว่าแต่ละไม้ต้องถูไปกลับกี่รอบใช่ก็จะขาดโอเคเริ่มที่รอยแรกนะคะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะ
0: 1
1: อ
0: ุ้ย
1: รอบ2
0: 2ครับโอ้นี่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับ
1: จะเหลือตามขอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บรอบ3
0: 3และ4รอบไปกลับนะครับผมคิดว่าใช้ได้
1: ค่ะไม่น่าเหลือคราบแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแบบคลิปล็อกเนี่ยนะครับ4รอบไปกลับเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้คราบสะอาดจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่เอากล้องจุลทรรศน์ลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับต่อไปคราบที่2ใช้อันไหนดีครับ
1: นี่เลยค่ะ
0: โอเคครับ
1: ตามลำดับเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม้เนี้ยเขามีวงกลมเราก็ควรถูเป็นวงกลมอ่ะ
0: หนึ่ง
1: รอบโอเค
0: สองวงสามวง
1: หมดไหมคะ
0: หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราให้3วงนะครับตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวนี้
1: ต่อไปจุดที่3
0: 1โอ้เกือบหมดแล้วครับปึ๊บ2
1: หมดไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือน้อยมากๆนะครับผมถือว่าหมดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ย
1: ก็คือถ้ามองใกล้ถึง
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้แบบซับน้ำเนี่ยแค่2รอบไปกลับเนี่ยนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้แล้วครับเลขมันเรียงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับเด็กแมวของเราเนี่ยนะครับอาจจะรอบเดียวจบเลยก็ได้นะครับคุณกวางครับเชิญครับ
1: คุณค่ะเริ่มเลยนะคะรอบแรก
0: ไปเฮ้ยกลับเอ้ยน่าสนใจ
1: หายไปเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย
0: ไปแล้วกลับผมถือว่าสะอาดครับและที่สำคัญคือเขาสะอาดกว่าแบบซับน้ำด้วยซ้ำไปครับโอ้เอาละครับได้เวลาเฉิดฉายของเขาแล้วทีนี้เขาทำคะแนนได้2รอบไปกลับเหมือนกับตัวซับน้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากการทดลองคือเจ้าไม้ถูพื้นอินดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนออกแรงน้อยกว่าใช่ไหมคร
1: ับ
0: ไม่ยากเท่ากับตัวซับน้ำแล้วก็คราบเนี่ยจะเหลือรอยอยู่

0: มคิดว่าเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่ใช่ว่า1บ้านควรจะเลือกแค่1ไม้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่จริงๆอยากแนะนำให้เลือกให้เหมาะกับประเภทของงานที่เราจะทำ
0: ซะมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คือ3ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานภายในซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วตัวนู้นก็จะเป็นงานภายนอกหรืองานหนักๆน้ำเยอะๆซะมากกว่าถ้าพูดถึงในบ้านเจ้า3ตัวนี้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ดูจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมฝากไว้หนึ่งอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทดสอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการซอกซ้อนเข้าไปใต้ตู้ใต้เตียงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี
1: ้
0: แล้วเรื่องราคาล่ะครับคุณกวางพอจะทราบไหมครับว่าแต่ละตัวเขาอันไหนถูกแพงกว่ากัน
1: เรื่องราคาก็ถ้าเกิดเป็นพูดถึงความมาตรฐานความเบสิกตัวแรกก็คือจะราคาย่อมเยาที่สุดเพราะว่าง่ายๆเลยมีแค่ด้ามกับตัวผ้าค่ะตัวที่2ตัวที่3ถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีถังเข้ามาและมีระบบการหมุนการปั่นราคาตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามค่ะส่วนตัวที่3อันนี้จะเห็นว่าปลายด้ามเขาเป็นฟองน้ำซึ่งแน่นอนก็
0: เฉพาะเจาะจงเลยว่าต้องเป็นรุ่นที่เสียบด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วล่ะครับเหมือนกับสินค้าทุกๆแบบที่ทางรายการซื้อเก่งของเราเอาข้อมูลมาให้ครับส่วนใหญ่เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราใช้เขาแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เวลาที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอคราบแบบไหนด้วยซ้ำครับเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นก่อนรู้เราแล้วค่อยมารู้เขานะครับเราจะได้เลือกของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มกับเงินในกระเป๋าคุณที่จ่ายออกไปให้เขาด้วย ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกวางมากครับที่มาให้ความรู้นะครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณกวางมีหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการทำความสะอาดที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะคือเราก็ไถๆถูๆไปอย่างนั้นเองคุณกวางจะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอีกเชิญคุณกวางอีกนะครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการซื้อเก่งของเราก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องของไม้ถูพื้นนะครับคราวหน้ารายการของเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมามอบให้กับคุณผู้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

สวัสดีครับวันนี้อาทรงมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับมาพร้อมกับคำถามที่ถามว่าอยากขายของออนไลน์หารายได้เสริมแต่ไม่รู้จะขายอะไรดีเลือกยังไงดีคะนี่มันคำถามแบบ millionaire question เลยนะครับคือถ้าผมตอบได้นี่ผมคงรวยไปแล้วเนาะนะฮะแต่เอาว่าไหนๆถามมาแล้วก็ต้องหาวิธีตอบแล้วครับถ้าไม่มีอะไรอยู่ในใจไม่มีอะไรที่รู้ว่าจะทำอะไรเลยไม่เคยทำงานแต่พนักงานบริษัทมาแล้วอยากหารายได้เสริมเริ่มต้นจากอย่างนี้ครับเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวสองชอครับชอแรกครับเลือกในสิ่งที่ชอบคุณชอบอะไรครับเช่นบางคนชอบเฟอร์นิเจอร์บางคนชอบกล้องถ่ายรูปบางคนชอบสะสมดอกไม้ประดิษฐ์บางคนชอบนั่นชอบนี่เลือกในสิ่งที่ชอบกับ2ครับชอที่2คือเลือกในสิ่งที่ใช้คุณใช้อะไรแล้วคุณประทับใจคุณใช้แล้วคุณรู้สึกว่ามันดีมากเลยมันคุ้มค่าเหลือเกินใช้อันนั้นก็ดีใช้อันนี้ก็ดีนะครับเอาสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช้พอคุณได้2ชอนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณจะมีเขาเรียกว่าเนื้อหาในการลงรายละเอียดได้มากขึ้นกว่าอย่างอื่นดังนั้นเลือกในสิ่งที่เราชอบและใช้เนี่ยมันจะทำให้มันเกิดสต

รี่มันมีเท็กเจอร์ในการคิดนะและที่สำคัญคือเราจะต้องเอาประสบการณ์จริงๆของเราอะมาใช้เช่นเวลาเราทาอายแชโดว์ตัวนี้แล้วชอบมากเลยเราก็ไปขออายแชโดว์ตรงเนี้ยมาขายแล้วการทำออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นการทำออนไลน์แบบชนิดที่ตรงไปตรงมาที่สุดละไม่ต้องเกร็งไม่ต้องอะไรมากมายมันเป็นอะไรที่มันผมว่ามันสนุกมากและสะดวกมากมากมากเลยเมื่อก่อนนี้เวลาจะขึ้นทีวีทีนะต้องแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวแต่งอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้มาถึงหน้าสดไปเลยครับเรียบร้อยนะฮะที่เหลือใช้แอปใช้ไฟเอานะสมัยก่อนเนี่ยจะถ่ายทำแบบนอกสถานที่อย่างนี้นะไฟต้อง 3-4 ดวง800เท่านั้นในนี้เท่านี้เดี๋ยวนี้มาไฟไม่กี่ดวงเลยทำงานได้เลยเพราะฉะนั้นผมว่าเริ่มต้นจาก2ชอนะครับสวัสดีครับ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: ด่าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของสตางค์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูมาปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิตีคนให้แป้งละลายเข้ากันตามต่อได้นั้นคือน้ำตาลโตนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเราสามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลโตนดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลโตนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ
1: ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว
0: ้ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โลนะครับในสมัยโบราณขี้โลเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
1: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

0: มื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โหลและน้ำมันขี้โหลพักไว้ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะ
1: ในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โหลเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่ติดถาดแล้วก็มีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็กวนคนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวขึ้นมานะครับ

พอแป้งขนมกวนของเราเนี่ยเริ่มหนืดเหนียวคุณผู้ชมครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกวนอย่าหยุดมือเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนื้อแป้งอ่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยกวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยเรียกว่าขนมกวนนั่นเอง

เมื่อเรากวนขนมที่มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าด้วยขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงโฉมทาน้ำมันขี้โหลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนขี้มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โหลประสานกลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20 ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้ผู้ชมรับชม2สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณแล้วอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผาเคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับ
1: เผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: จัดการขยำทำให้กาบมะพร้าวแหลกกระจายตามต่อได้นำไปปั่นให้ละเอียด
1: ในสมัยโบราณโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
0: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
1: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางค์กลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผงถ่านที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ในขนมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงถ่านอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับนี
0: ่เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆหยอดเติมน้ำปูนใสตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือตีแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำ

0: ถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โล้ในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
1: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อว่าขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะครับคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาที่ขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไปเหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถ่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
0: เมื่อกวนขนมจนได้ที่จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูดเส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอปลาแล้มจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
1: เรามาลุยต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกว่าเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปด้วยในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
0: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุกลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จนำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
1: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับขนมของสตังในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทะแยงเดี๋ยวสตังจะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอปลาแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความหวานมันจากน้ำกะทิมิผิดหวังโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอย

0: มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่เราจะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: นึ่งผ่านไป15นาทีจึงพลิกกลับสลับด้านนึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระโบมนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยแห้งตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวแดงของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมคั่วงาขาวพักไว้

0: เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตะโนด
1: หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้แล้วให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียวแดงของเราจะเหนียวข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: แล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือตีผสมให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูนข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูนไว้กวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใสในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักจะนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้ความอดทนและก็กำลังแขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ยต้องไม่ช้าเลยครับต้องรีบในการที่จะกวน
1: กวนข้าวเหนียวต่อไปจนกว่าจะได้ที่

ากนั้นจึงปล่อยให้เซตตัวสักพักแล้วถ่ายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วรสชาติข้าวเหนียวแดงหอมแรงจากกลิ่นน้ำตาลประสานความหวานแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวเคี้ยวกัดได้ความหนุบหนับอร่อยเลยครับข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตังจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
3: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
1: ้ออ๋ออ
3: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
3: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเอ้อกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
3: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว
4: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติครับ

0: อัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้านี้และเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศต่างๆได้ในตลาดโลกและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ก็คือนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1: สวัสดีครับผมธนราศีพุ่นจันทร์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับก็คือนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วก็อัญมณีในการที่จะสร้างเกี่ยวกับองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้หรือความเข้าใจนั้นมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับครับอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยมีคำคำที่ว่าอาชีพนี้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับให้แข็งแรงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะว่าอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอันดับ3แล้วก็นอกจากนี้อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิปัญญาที่เกิดจากพ่อค้าเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้นี้สามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้เสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้วิชาการเฉพาะด้านนะครับซึ่งด้านนี้มีมหาลัยที่เปิดสอนเนี่ยอยู่ไม่กี่ที่อาชีพนี้คือต้องผ่านการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้จากภาคธุรกิจนะครับและจากพ่อค้าจริงๆในวงการที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคล

จริงๆแล้วตอนเด็กคือความฝันที่อยากเป็นจริงๆจะเป็นเกี่ยวกับด้านที่เป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักวิจัยและพัฒนาอันยานนี้และเครื่องประดับเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ยอยู่กับคนในวงการพลอยบ้านเราเนี่ยคือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเป่าเผาพลอยนะครับตอนนี้เราเริ่มมองเห็นว่าตัวนี้เป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เขาทำกันฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่งเป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทำอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วนเนี้ยน่าจะทำให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนำส่วนเนี้ยมาศึกษาค้นคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงๆประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีขึ้นระดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทำให้เราเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนำไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงและก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เลือกเรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเองตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมันได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทำให้ชีวิตเราสามารถค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปแล้วทำให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทำงานในเกี่ยวกับอัญมณีเริ่มจากการที่เป็นผู้ช่วยนักอัญมณีศาสตร์มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาทำงานในรูปแบบที่เป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพลอยแล้วก็วิเคราะห์ชนิดเนี่ยครับจนถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็เลยผ่านตัวมาเป็นนักวิจัยที่ทำงานในพาร์ทไทม์อะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมีความรู้ที่จะไปเพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นระดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รวมๆประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวนึงที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยผมก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นไพลินแล้วก็เป็นบุษราคำได้ส่วนผลงานอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทิมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยการเผาพลอยเนี่ยมักจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นในการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพลอยตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานหลากหลายจนตีพิมพ์ผลงานแล้วก็มีการนำไปใช้ในหลายๆห้องปฏิบัติการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือนะครับส่วนนี้จะนำพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงในระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีสิทธิ์ด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทำงานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยมาก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่เรารักสิ่งเราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เรา
ตระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

0: ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4
1: ขั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาแต่แล้วก็เอามาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบอัญมณีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถใช้ได้ในห้องปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาถูกเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุศาสตร์หรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนิสิตนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องประดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่ๆเสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับที่จะสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คือสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือระดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือรือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ในทุกๆสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีประดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบยมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการยมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบยมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พลอยเม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพลอยเม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นนึงคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแทบไม่มีผลเลยครับเนื่องจากว่าอายุยิ่งมากเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีเพราะว่ายิ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีข้อมูลในวงการนะครับรวมถึงคอนเนคชั่นก็มีมากตามด้วย

ดีค่ะหยกนะคะธัญธรสุขเกษมค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาทมิตรสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ชั้นปีที่4ค่ะสำหรับการเรียนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับหยกเลยให้ความอดทนค่ะให้ความตั้งใจที่มากขึ้นให้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

สำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี1 นะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายและออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

0: สวัสดีครับเต้จักริจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ประสานมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับนิสิตปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมองว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพรวงปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะในยุคของ Creative Economy เนี่ยในหลักแล้วเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็ revenue ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนะคะแม้กระทั่งตลาดของในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นกว่า 10% นะคะแต่ว่าการโตของประเทศไทยเราก็ยังสามารถโตได้อีกเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็โตกันอยู่ในช่วงแล้วตั้งแต่ 10-20% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิสิตบุคลากรที่เข้ามาเรียนในสาขาอาชีพนี้นะคะก็สามารถที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะซึ่งอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีทิศทางที่สดใสนะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มนักเรียนที่จะสอบเข้าหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับนะคะเราคัดเลือกเด็กจากหลากหลายสาขานะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่เข้ามานะอย่างเช่น TCAS รอบหนึ่งนะคะเราจะคัดเด็กดีมีที่เรียนนะคะอันนี้เรียกได้ว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยก็เดินเข้าได้เลยเด็กดีมีที่เรียนเราก็มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอนะคะความสนใจทางด้านอัญมณีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิลป์เรียนได้หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็ถ้าผ่านมัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตสู่สากลใน TCAS รอบ1นะคะอันนี้เราสามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็น TCAS 2นะคะก็มี3โครงการนะคะก็จะเป็นโครงการแรกโครงการนักเรียนเขตพื้นที่7นะคะรับนิสิตในจังหวัดสระแก้วกับนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เนี่ย อยู่ในโควต้าเรียกได้ว่าเราทำบริการวิชาการนะคะเราก็รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะก็ทั้งสายวิทยาศาสตร์ได้หมดนะคะแล้วก็โครงการโควต้านักกีฬาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รับสายวิทยาศาสตร์นะคะส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
0: สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็ฝึกทักษะทางด้านการออกแบบนิดหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าได้แน่นอนครับ
3: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออย่า

ให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะน้องยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหามันก็สามารถมีโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ

นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพออันไหนที่มันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องดับนะครับก็คือการที่ทำผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการอัญมณีนะขึ้นมาดับครับถ้าสมมติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดับนะครับให้อะไรกับสังคมบ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องดับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่สองก็คือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการนะครับให้สามารถมาทำงานในวงการนี้ได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้มากมายครับ

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ3:00 ปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่2ยาคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิดรับในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิดมาป้อใจเปิดก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้มาได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังเพื่อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงยาคือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด

จึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรคหนึ่งแห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

การห้ามใจเมื่อของมันต้องมีสิ่งแรกเลยให้ดูถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากของที่มันต้องมีมันมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์หลักประโยชน์รองประโยชน์หลักเนี่ยถ้ามันไม่มีมันไปไม่ได้เลยแต่ประโยชน์รองล่ะเอาอันอื่นมาแทนก็ได้ระหว่าง2 อย่างเนี่ยดูความสำคัญอันดับ1ความสำคัญอันดับ2นะถ้ามันสำคัญจริงๆมันจะเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นต้องใช้จริงๆมันก็ต้องหาซื้อหามาใช้แต่ถ้ามันยังเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้อยู่ก็เรียกว่าสันตุฐิคือสันโดษในของที่มีอยู่ถ้าอะไรมันใช้แทนได้ใช้ไปก่อนแต่ถ้ามันใช้แทนไม่ได้จริงๆมันจะเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อแล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาให้ดีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกับที่จะซื้อแล้วก็ทำยังไงไม่ให้มันเสียหายเพราะนั้นก็คืออยากได้ของใหม่ของเก่าเราพอมีอยู่ไหมสิ่งแรกเลยแล้วก็ของใหม่ที่ได้มาเราเดือดร้อนที่จะต้องหาเงินไปซื้อไหมนะแล้วก็3ซื้อมาแล้วเนี่ยใช้คุ้มค่าไหมบางทีใช้ครั้ง2ครั้งทิ้งแล้วหรือใช้เสร็จแล้วไม่ดูแลพังแล้วถ้าอย่างนี้คุ้มเพราะนั้นก็คือการพิจารณาอย่างนี้ช่วยลดโลกร้อนช่วยลดไม่ให้เกิดขยะนะต้องมองให้ครบเลยกว่าของที่นั้นมันจะเกิดขึ้นเจริญพร

0: ารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตาม

0: ธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกตินะคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเวียนวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายๆว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนด์ซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวีรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนด์ซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมี

สน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารนะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นอ่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมตีฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซามูเอลซันเซงเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า lacto vegan demi-glace เอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนี้เขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางหนึ่งเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

รุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา

0: refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวใช่มันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมาก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆเพราะเช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขะแยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพา

มีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็เอาไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพลูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็เรา

แล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกระแยงค่ะผักปลาขะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้

0: ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการคุกคัลเจอร์จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n gPLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade shade shade แปลว่าร่มเงา season season season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะปลูกพืชผักสวนครัวไม่จะเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรอง

เล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเรา
ป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องนึงเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะ
ให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงๆการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่สองรู้เราอันสามรู้เรื่องอันที่สี่รู้ใจอันที่ห้ารู้เงื่อนไขอันที่หกรู้ปรับรู้เกมอันที่เจ็ดรู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่แปดรู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมู่สื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้แก่กันและกันส่งความระลึกถึงให้แก่กันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกา

0: เปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
3: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้

0: รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุ้มกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
1: ปัจจุบันไฟตูมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

0: ำเภอจามนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่
2: วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยนี่ใครมาเก็บมาเนี่ยมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อ นี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ

0: สูงเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
1: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้โหนี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
2: นี่ถ้าลูกมันเล็ก
1: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
2: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
1: ทำไมอ่ะ
2: นะเพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
1: เนอะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
2: จาวมันเล็ก
1: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
2: กะแต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
1: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
2: ทำจาวตาลไม่เก็บ
1: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วๆเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
2: ตาลสาว
1: ตาลสาวคือแบบ
2: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
1: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
2: ตาลยาย
1: ตาลยาย
2: เขาเรียกตาลยาย
1: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยววิทย์จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3 งึบนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
3: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื
4: ้อ
3: ตาล
4: บางๆใช่
3: เนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช่
3: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะได้แล้วแล้วมือฉีกอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยังอย่างเงี้ยอยู
5: ่ได
3: ้กินได้
5: ชิมได้นะ
3: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมันชิมเลยกินเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นเหมือนหวานๆหอมๆตาลแล้วก็จะมีขมๆขมๆแบบหวานๆขื่นๆแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะต ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่ค่ะ
1: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
4: จะ
1: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: งอก
3: ตรงนี้อันนี้คือง
4: อกกระโนดเอาไว้หัวกิน
3: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
4: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปหัวกิน
3: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
4: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมันก็แล้วมันลุ้นม้านะมันโดนแหง
1: ๆจ้ะ
4: ม
1: ัน
4: เกณ
1: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆแกนๆ
4: ใช่
1: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
4: เพราะงอกอวนไปนี่นะนะ
1: จ้ะ
4: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะจาวตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
2: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
2: คาดแล้วคาด
1: มันขาดพลาดแล้วมั้งค่ะ
2: เคย
1: แล้วทำไงอะคุณลุง
2: แล้วคาดนะ
1: ฮะ
2: ไม่คาดดูเนี่ยเรียงเรายิ่งหนีไ
1: หมอุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
1: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมาให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานนะแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: ดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านะ

0: จะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
1: ้
2: า
1: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทําขนมไทยทําขนมหวานอยู่แล้วใช่มั้ยคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทําอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทําตาลทอด
1: ทอดตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทําเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
1: และอย่างงี้ก่อนที่เราจะทํากันนี่เราต้องทําอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างมาล้างให้เหมือกมันออกให้หมดอ่ะเหมือกขาวๆแบบเนี้ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
1: จ้ะ
2: มันไม่สวย
1: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
1: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เอาเทหัวกะทิใส
1: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะเอาน้ำตาลใส่
1: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
1: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวจาวตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองๆมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี้
2: เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
1: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ๆเนี่ยแกงพนีนิดนึงอะ
1: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันว่าตะโนดเชื่อม
1: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
1: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
1: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
1: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
1: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
1: ค่ะให้น้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
1: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
1: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
1: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
1: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
2: เนื้อมันแน่นมันมัน
1: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
0: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
2: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
1: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
1: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
2: ตัว
1: น้ำตาลที่เราเช
2: ื่อ
1: มเมื่อกี้นี้เชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
2: า
1: ะ
2: อีกหน่อย
1: จ้ะ
2: อ้าวพอ
1: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
2: ้
1: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เชื่อม
2: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
1: ค่ะ
2: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
1: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะทิ
2: แล้วก็ใส่แค่
1: จ้าก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต
2: ่อใช้ต่อ
1: มีรสชาติโอเคตัวจาวตานที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตานที่ใช้น้ำตาลตะโนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
3: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตานเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
2: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
3: แต่อันนี้คือหวานละม
2: ุนอันนี้มันแฉมตันเหมือนคนเพชรอะน้ำตาลตะโนดอะมันจะหวานกลมกล่
3: อมหอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
2: ไฟปานกลางอะไฟปลงไม้ไม้เนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
3: ค่ะ
2: แต่ทอดนี้เดียวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
1: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
2: เออใช่
1: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลไ
2: หมแม่ก็สมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
1: จ้ะ
2: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้เนี้ยไปทำ
1: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
2: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
1: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
2: เขาโหนดทอดนี่เขาชอบกันไงเนี้ยเหลื่อมชัยในแนวเนี้ย
1: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: คะโหนดทอดแต่ว่านี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวเจ้าตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบนุ่มนูหนักหนักแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมเจ้าไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต่อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทน
2: Amarin TV
3: เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
4: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
3: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1 เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
4: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
3: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
5: wow.
3: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
4: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
3: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวัน

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโค้ชจ๊าบนั่นเองครับและในวันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงของ Aero Boxing Day หรือ Sport Day นั่นเองนะครับโดยอย่างที่เราทราบกันเองครับใน Aero Boxing วันนี้นะครับเราจะนำศิลปะการต่อสู้นะครับมือเท้าขาแขนต่างๆนะครับเข้ามาเล่นกับเสียงเพลงและจังหวะนะครับเป็นรูปแบบผสมกับแอโรบิกเล็กๆน้อยๆนะครับท่านผู้ชมทางบ้านไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ๊ะโค้ชอย่างนี้แล้วมันมีแบบจังหวะเข้ามาเกี่ยวข้องจะตามทันไหมไม่เป็นไรครับเราเน้นร่วมสนุกนะครับทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับหาพื้นที่ให้เหมาะสมกับตัวเรานะฮะประมาณ2ช่วงแขน2ช่วงขานะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับหลังจากเราเตรียมพื้นที่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ของการออกกําลังกายกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพนะครับแบบอัปเปอร์บอดี้โดยสไตล์ของบ็อกซิ่งกันก่อนนะครับโอเค let's go เริ่มจากการยืนเท้านำเท้าตามนะครับมาเท้าขวานำหน้านะครับบ็อกซิ่งการ์ดตั้งการ์ดให้สูงนะครับเริ่มจากเพาส์หน้าหลังไปหน้าหลังแบบนี้นะฮะเริ่มจากฟุตเวิร์กเท้าลงน้ำตักด้วยปลายเท้านะครับแจ็บขวา2แล้วเพาส์2ครั้ง1แล้ว2ขวาขวาเยี่ยมมากครับผมเป้าหมายที่ปลายข้างยืดให้สุดแขนกำหมัดให้แน่นทีนี้นะฮะเวลาที่เราแจ็บยืดให้สุดแขนให้รู้สึกตึงหน้าท้องด้านข้างให้รู้สึกวอร์มไปถึงหัวไหล่เลยโอเคปรับและดึงกลับให้ไวรอบสุดท้ายครับทีนี้เพิ่มคอมโบนะแจ็บ4 3แจ็บคอร์สเทิร์นแล้วหมุนแบบนี้ฮึบแล้วหมุนทีนี้เราหมุนเพื่ออะไรฮะให้รู้สึกว่าเราวอร์มหน้าท้องด้านข้างทุกครั้งที่เราชกนะฮะกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างหรือว่าปีกออบลิกทั้งหลายนะฮะทำงานมากขึ้นเยี่ยมมากครับชกแขนไปด้านหน้าแขนเหยียดตรงแล้วหมุนเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเปลี่ยนข้างเนี่ยพาวส์หน้าและหลังขวาหรือว่าซ้ายกันแน่ไม่ต้องกลัวอย่างที่บอกว่าทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรนะผมทีนี้เทคนิคในการแจ็บนะฮะยืดให้สุดแขนลองดูปรับลองยืดแขนให้ตึงยืดให้สุดสังเกตการยืนเท้าของผมให้ดีนะฮะบิดนิดนึงนะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้ายกส้นเท้าขึ้นฟูลคอมโบนะแจ็บ4 3แจ็บคอร์สเทิร์นเยี่ยมมากครับไปกันแบบเบาๆกันก่อนช่วงแรกนะครับเราวอร์มหัวไหล่วอร์มหน้าท้องให้ลึกถึงคอมาโซ่กันเลยผู้ช่วยโค้ช2ท่านเป็นไงบ้างยังไหวไหมฮะเย้ ปรับฮึบฮึบรอบสุดท้ายเยี่ยมมากยืนเท้าคู่อัปเปอร์คัตขวาซ้ายทีนี้ขมัดอัปเปอร์คัตนะฮะเล็งระดับปลายคางยืดแขนไปด้านหน้ารอบนี้เปิดส้นเท้าบิดเอวเล็กน้อยเยี่ยมมากฮะทีนี้4ไว2ช้าฮุกขวาฮุกซ้ายปรับ4 3 2 1มัดฮุกข้อศอกสูงกว่าข้อมือเยี่ยมมากฮะรอบสุดท้ายทีนี้ฮะเราเคลื่อนที่กันหน่อย walk and jab ขวามา4 3 2 1ซ้ายบ้าง1 2 3 and 4ขวาซ้ายแล้วซ้ายเยอะมากครับก้าวขาพร้อมกับชกไปด้านหน้าเยี่ยมมากครับก้าวให้ไกลขึ้นระวังของด้านข้างให้ดีครับเยี่ยมมากโอเคทีนี้หัวไหล่เริ่มร้อนแล้วมาหลังจากเมื่อกี้นะครับเราวอร์มแขนไปแล้วรอบนี้เราวอร์มขากันหน่อยนะยืดขวาซ้ายโน้มตัวด้านหน้าเล็กน้อยนะครับให้รู้สึกตึงขาหนีบด้านในรอบนี้เราจะเตะนะฮะโรสปายเตะขวาปั้งฮอปเตะซ้ายบ้างคิกแอนด์โฮลเยอะมากฮะ1 2เตะแล้ววางเท้าเบาๆย่ำเท้าเตะทีนี้ฮะเราวอร์มขาต้นขาด้านหน้ากันหน่อยนะมาครับรอบนี้ฮะสไตล์แบบเทควันโดกันหน่อยเยอะมากปรับเยอะมากฮะรอบสุดท้ายทีนี้เปลี่ยนท่านะฮะตีเข่าและเตะเข่าเตะหยุดเอาใหม่นะ
ข่าเตะแล้วหยุดเอาใหม่นะเข่าและเตะเยอะมากฮะรอบสุดท้ายฮะทีนิ่งมาชิ่งเราไกลไปแบบช้าๆนะครับผมรอบนี้จะวอร์มขานะแกว่งแขนหน่อยเกร็งหน้าขาให้ดีทีนี้เท้าขวาด้านหน้านะครับเซตอัพลาวเฮา let's go up 1 2 1 2ยก1 and 2ก้าวเท้าขวามาด้านหน้าหน้าแข้งขนานพื้นเยี่ยมมากเกร็งก้นและเตะต่ำปรับเยี่ยมมากครับปลายเท้าชี้พื้นยืดอกขึ้นสวยงามฮะเยี่ยมมากทีนี้กลับมาด้านหน้าแล้วมาชิ่ง1 2 1 2เป็นไงกันบ้างครับเมื่อกี้เราวอร์มแขนไปแล้วทีนี้เราวอร์มขานะครับย่ำเท้าอยู่กับที่แกว่งแขนข้างตัวเนาะทีนี้ easy walk 1 2 3 4 5 6 7 8จังหวะ easy walk นะครับก้าวเท้าเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แกว่งแขนข้างตัวให้รู้สึกต้นขาด้านหน้าทำงานย่อตัวเล็กน้อยเท้าซ้ายนำหน้าเซตอัพราวเฮาโฮฮอป1 2 4ฮอป1 2 4ฮอปเยี่ยมมากฮะให้รู้สึกขาทำงานตลอดหรือแบบนี้ก็ได้เยี่ยมมากทีนี้เตะต่ำปุ้งย่ออกอยู่สูงเล็งต้นขาไว้ฮะให้รู้สึกเราเมื่อยที่ต้นขาด้านหน้าเยี่ยมมากฮะรอบสุดท้ายฟอนสแตนฮะมาชิ่งย่ำย่ำย่ำย่ำแกว่งแขนข้างตัวนะครับผมเยี่ยมมากยืดอกสุดยอดมากครับทุกคนเมื่อกี้เราใช้ท่าอะไรนะ Easy Walk ทีนี้ Get Wide 1 2 3 4 5 6 7 8เปลี่ยนข้างเอาใหม่1 2 3 4สุดท้ายอย่างที่บอกฮะมันเป็นแอโรบิกผสมเนาะมาชิ่งไว้สบายสบายครับผมมาในแนวของแอโรบ็อกซิ่งนะฮะเน้นออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบครับในวันอื่นๆเนาะจะเป็นแบบคาร์ดิโอของโค้ชมากับโค้ชจ๊าบหรือเวทเทรนนิ่งแบบโค้ชตอสหรือโยคะนะฮะทีนี้ลงน้ำหนักขาคู่เล็งทางขวาของตัวเองนะฮะเริ่มจากท่าไซคิกพุชพูลแล้วย่อพุชพูลย่อเอาใหม่นะขวาอย่างเดียวพุชพูลเกร็งก้นด้านข้างถีบและดึงกลับ

รอบสุดท้ายฮะทีนี้เปลี่ยนเท้าบ้างซ้ายถีบแล้วดึงเอาใหม่นะถีบแล้วดึงเยี่ยมมากฮะอุ้ยรู้สึกขาเริ่มร้อนเนาะโอเคฮะโอ้เป็นไงบ้างซ้อมการวอร์มอัพแบบง่ายๆนะครับรอบนี้เราเข้าไปสู่มวยชุดกันบ้างนะครับมาเริ่มจากเท้าขวาท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะยืนเท้าขวานำหน้าย่อในท่าเตรียมพร้อมบ็อกซิ่งการ์ดแบบนี้นะเริ่มจากซ้ายขวาซ้ายแล้วเพาส์หน้าและหลัง1 2 3มาทีนี้เราเล่นคอมโบนะ1 2 3เตะแล้วถอยขวาซ้ายขวาเตะแล้วถอยเยี่ยมมากฮะเย้ฮึบแกว่งแขนข้างตัวเอาแบบง่ายๆนะฮะเกรงต้นขาเอ็นตัวด้านหลังเล็กน้อยฮู้ค่อยๆไล่ระดับสูงขึ้นสวยงาม1 2 3แล้วเตะเยี่ยมมากฮะทีนี้เปลี่ยนท่าเข่าและเตะเข่าขวาเตะซ้ายเยี่ยมมากฮะจังหวะที่เราฟอนคิกหรือว่าท่าเตะนะครับเอ็นตัวด้านหลังเล็กน้อยให้สึกหน้าขาทำงานแบบนี้แล้วยกเข่าให้สูงขึ้นเอ็นตัวมากขึ้นแบบนี้ฮะสลับไปขวาและซ้ายเยี่ยมมากฟันแขนฮึบเก่งหน้าท้องให้ดีเยี่ยมมากฮะทีนี้ถ้าใครไหวลองกระโดดแบบนี้นี่ฮอปนี่แล้วฮอปเยี่ยมกระโดดขึ้นมาฮะดึงฮาร์ทเรทให้สูงเนาะเยี่ยมมากโอเคมาชิงว้าวตอนแรกไม่เหนื่อยเจอกระโดดขึ้นไปเหนื่อยเลยย่ำเท้าไว้ฮะให้หัวใจเต้นสูงตลอดเวลาฮะเผาผ่านต่อเนื่องทีนี้กลับมาใช้เท้าขวานำหน้าขวาซ้ายขวาเตะย่อทรงตัวให้ดีนะครับจังหวะเตะเกรงหน้าขาฮึบแล้วเก็บวางแบบนี้เตะขวาแล้วเข่าฮึบเข่าขวาไว้เยี่ยมมากฮะรอบเมื่อกี้ถ้าใครยังไม่กระโดดเนาะรอบนี้กระโดดเลย Let's go Kick Hold ทีนี้ถ้าใครยังทำไม่เป็นนะฮะลองลงน้ำหนักแบบนี้ถ่ายน้ำหนักไปขาข้างใดข้างหนึ่งถ้าเริ่มได้แล้วเตะซ้ายเยี่ยมมากฮะปึ๊บยกกากขึ้นมาแล้วแกว่งแขนถ้าใครรู้สึกว่าเจ็บเกรงหน้าขาให้มากขึ้นหรือเตะต่ำลงแบบนี้ถ้าใครไหวสูงขึ้นโอเคว้าวเป็นไงกันบ้างฮะรอบนี้เราเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่าสลับข้างฮะยืนเท้านำเท้าตามบ็อกซิ่งการ์ดเท้าขวาซ้ายขวาเย้รีแลกซ์หัวไหล่โยนมาด้านหน้าเทิร์นเทิร์นเทิร์นเยี่ยมมาก1 2 3แล้วเตะถอยฮึบรอบนี้จังหวะที่เราเตะไปแล้วนะครับเราถอยเท้ากลับมาวางด้านหลังแบบนี้เตะวางขวาซ้ายขวาเตะแล้ววางปั้งปั้งปั้งฮึบจังหวะที่เราเตะเกรงหน้าท้องให้ดีอู้ชาเยี่ยมมากฮะเข่าซ้ายเตะขวาซ้ายเตะซ้ายเตะดึงเข่าขึ้นมามือหาเอวรอบนี้แรงขึ้นแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากฮะ Let's go อึ๊บปูมเกรงหน้าขาไว้แกว่งแขนหาบาลานซ์ให้ตัวเองเอ็นตัวด้านหลังมากขึ้นเฮ้ยอู้ดึงเข่าให้สูงกว่าเอวให้ได้ฮึบเอ็นตัวสังเกตผมนะเวลาที่เราเตะเอ็นตัวด้านหลังยกเข่าให้สูงเยี่ยมมากครับหุยถูกต้องอีกนิดเดียวนะรอบสุดท้ายฮะแจ็บคอร์ด1 2 pause เอาใหม่การยืนเท้าแบบนี้นะฮะเท้านำเท้าตามทีนี้เรากลับไปใช้3หมัดกาดขึ้นมาขวาซ้ายขวาแล้วเตะถอยวางปุ๊บเกรงต้นขาชึบยืนด้วยเท้าที่อยู่ด้านหน้า kick and tap เข่าแล้วเตะปูมเรากลับมารอบสุดท้ายนะครับรอบนี้เราชาเลนจ์

กระโดดเข่าแล้วเปลี่ยนฐานกลางอากาศ Let's go นี่คิกแกว่งแขนหาบาลานซ์ฮึบฮึบเอ็นตัวด้านหลังฮะปลายเท้าชี้ด้านหน้าเกรงต้นขาด้านหน้าไว้ฮึบฮึบเยี่ยมมากฮะเกรงหน้าท้องให้ดีถ่ายน้ำหนักลงทีละขาแบบนี้ฮึบฮึชเยี่ยมมากฮะกระโดดฮึชถูกต้องฮะรอบสุดท้ายผู้ชื่อว้าวเป็นไงกันบ้างฮะผ่านไปแล้วกับ2ชุดคอมโบของเรารอบนี้ผู้ช่วยไหวไหมฮะทีนี้ครับเราจะเล่นแบบด้านข้างข่าวขวาข่าวซ้ายนี่สเต็ปเชงซ้ายขวาเล็งไปที่มุมห้องด้านข้างแบบนี้ย่ำย่ำย่ำรอบนี้เราดึงข่าวให้สูงขึ้นปุ้มเกรงหน้าท้องให้ดีดึงมือหาเอวย่าย่ำย่ำย่ำเข่าย่ำย่ำย่ำเยี่ยมมากฮะรอบนี้สังเกตได้เลยว่าผมจะทำไวขึ้นเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเบิร์ดมากขึ้นฮึบชูอุ้ยเยี่ยมมากฮะตอนนี้หน้าท้องด้านล่างเริ่มเมื่อยแล้วขาเริ่มเมื่อยแล้วเปลี่ยนท่านะฮะแจ็บคอร์แจ็บเริ่มทางขวาแล้วเปลี่ยน1 2 3 ย่อ1 2 3 ย่อ3 2 1 ย่อเยี่ยมมากฮะนึกภาพมีของวางจะตีหัวเราแล้วก้มเย้3 2 1ย่อ3 2 1ย่อเล็งไปที่มุมห้องด้านข้างเกรงหน้าท้องปังปังปังปังปัง1 2 3เยี่ยมมากฮะโอเคว้าวเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อกี้ย้ำเท้าไว้หน่อยนะว้าวเมื่อกี้เราใช้การตีเข่าแบบเร็วและมีหมัดด้านข้างห้องนะครับเราเล็งไปมุมห้องทั้งสองข้างแบบนี้จังหวะที่เราย่อเราม้วนตัวย่อแบบนี้เยี่ยมมากฮะยกเข่าสูงขึ้น1 2 1และ2เยี่ยมมากฮะสายตามองด้านหน้าไว้เย้ลงน้ำหนักได้ปลายเท้านะฮะจังหวะมาร์ชิ่ง1 2ค่อยๆเร่งจังหวะตัวเองขึ้นมาแกว่งแขนยืดอกขึ้นสวยงามฮะเอ๊ะเรากลับไปท่าอะไรกันต่อนะสามัดด้านข้างนะครับจังหวะนี้ให้หัวใจเต้นช้าลงนิดนึงนะครับเริ่มจากทางขวาของตัวเองนะบ็อกซิ่งสามัด3 2 1ย่อ1 2 3ย่อเอาแบบนี้ดึงกลับอากาศเสมอฮะยืดให้สุดแขนปับปับปับเริ่มแขนไหนก่อนก็ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บชึบกำให้สุดแขนนะกำหมัดให้แน่นฮึบเปิดส้นเท้าที่อยู่ด้านหลังยืนให้มีหลักย่อฮึชฮึบโอเคโฮว้าวขาทำงานหนักทีนี้เรามาชิ่งกันหน่อยเราเปลี่ยนบ้างอ่ะไม่ใช่มาชิ่งเนาะเสร็จครับพอจังหวะที่เราเหนื่อยเนี่ยแน่นอนฮะเราเริ่มโฟกัสว่าถูกครับโค้ชมาโค้ชทีทีนี้ครับเราจะเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ด้านข้างนะครับค่อยๆเร่งจังหวะตัวเองขึ้นมานะระวังทางซ้ายให้ดีนะแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4อะไรยังไงนะ1 2 3 4ไป1 2 3 4ทีนี้เพิ่มแขนฮะปับปับปับปับเยี่ยมมากฮะ9ไขว้9ชิดเกตไวทีนี้เล็งมุมห้องขวา3หมัดแล้วย่อปับปับปับฮึบปับปับปับฮึบกำหมัดให้แน่นและดึงกลับอากาศให้ไวฮะยืดให้สุดแขนให้รู้สึกเราเมื่อยหัวไหล่หน้าท้องด้านข้างปรับปับฮึบเยี่ยมมากครับทำให้เร็วชกให้ไวฮะแข็งแรงหน่อยเฮ้ยเยืดให้มีบาลานซ์รอบสุดท้ายน็อตติ้งว้าวเป็นยังไงกันบ้างครับไปกันช้าๆในแต่ละคอมโบนะฮะย่ำเท้าไว้เนาะรอบเมื่อกี้นะครับเราเป็นคอมโบหมัดและขาเดี๋ยวในรอบต่อไปนะครับให้หัวใจเราเต้นช้าลงเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วง power training กันดีไหมเน้นแบบเหนื่อยแบบสุดๆไปเลยเนาะ

0: ย่ำเท้าไว้นะครับย่ำเท้าไว้รอบนี้นะครับเราเริ่มจากท่าง่ายเราไม่มาร์ชชิ่งแล้วเราวิ่งในช่วงสุดท้ายของตอนนี้นะฮะของรายการนะฮะเราจะเน้นให้ทุกท่านนะครับเบิร์นได้เต็มที่มากที่สุดในรูปแบบของแอโรบ็อกซิ่งในรูปแบบของบ็อกซิ่งมวยนั่นเองนะฮะเริ่มจากย่ำเท้าสบายๆจ็อกกิ้งอยู่กับที่เยี่ยมมากดูนะแบบนี้ขวาซ้าย1 2 3 and 4เยี่ยมมากฮะแก๊ป2ฮุก2ยกขาขึ้นมาปรับเทิร์นสเต็ปแก๊ปชกพอ9จะส่งแรงให้ดีขึ้นเยี่ยมมากฮะแรงขึ้นอีกรอบที่ผ่านแล้วฮะเป็นแค่ออเดอร์เป็นแค่น้ำจิ้มรอบนี้ของจริงฮะเหนื่อยมากขึ้นแจ็คพอต8 7 6 5คอมโบ1 and 2 turn เยี่ยมมากฮะย่อขามากขึ้น1 and 2 บิดมัดฮุกนะฮะบิดเอวหน่อยยกศอกให้สูงเยี่ยมมากฮึบเยี่ยมมากฮะเท้าคู่ต่อยอย่างเดียวแก้บขวาซ้าย1 and 2เยี่ยมมากฮะรอบนี้ roll your shoulder โยนไหล่ไปด้านหน้ากำหมัดให้แน่นเยี่ยมมากแรงขึ้นอีกย่อขามากขึ้นดึงหมัดกับอากาศให้ไวฮะพร้อมกันขวาซ้ายบิดตัวเล็กน้อยเกรงหน้าท้องด้านข้างโอเคว้าวทันกันไหมฮะหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะทันเนาะวิ่งเย้รอบต่อไปนะฮะเราเน้นทักษะการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นกันดีกว่าท่าขวานำหน้าสเต็ปแจ็บขวาอย่างเดียวทีนี้ท่าใหม่ดูจับนะแจ็บคอร์ดเทิร์นขวาซ้ายย่อแบบนี้ฮะเราก้าวเท้าไปด้านข้างย่อขาเหมือนลังเจสและเดินกลับมาฮึบ1 2 turn เกรงหน้าท้องชึบทีนี้ลองยกขาปับเย้ ยกเข่าขึ้นมาป้องกันใบหน้าตัวเองด้วยวัยรุ่นเอียมาโอ้แขนเป็นไงบ้างยังไหวอีก2รอบ Come on ดึงเข่าให้สูงแกว่งแขนข้างเอวรอบสุดท้ายฮะทีนี้เท้าคู่แจ็บขวาซ้ายเยี่ยมมากฮะกลับมา endurance training กันนิดนึงดันแขนไปด้านหน้าบิดหัวไหล่ roll go เยี่ยมมากโยนแขนโยนไหล่ไปด้านหน้าและดึงกรรมการให้ไวหนีบซอกข้างเอวเยี่ยมมากครับขอดูหมัดด้านบนปุ๊บทีนี้วิ่งรอบเมื่อกี้นะครับเราใช้แขนข้างไหนข้างขวารอบนี้ข้างซ้ายแจ็บมือขวาป้องกันใบหน้าตัวเองไว้หมัดแจ็บบ็อกซิ่งยืดและดึงดูท่าใหม่ดูนะแจ็บคอร์ดเทิร์นซ้ายขวาหยอกแจ็บคอร์ดเทิร์นเยี่ยมมากเพิ่มขาหน่อยปึ๊บยกเข่าให้สูงเพิ่มการเคลื่อนที่ที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะเบิร์นมากขึ้น build your energy yeah ปับแรงขึ้นอีกนิดนึงเยี่ยมมากรอบสุดท้ายฮะมาด้านหน้า4 3วิ่งเยี่ยสลับบนกับล่างเยี่ย8 7 6 Let's go ปับรอบนี้รอบสุดท้ายยืนเท้าคู่แจ็บซ้ายขวา Let's go ซ้ายขวาเยี่ยมมากฮะยืดให้สุดแขนสวยงามว้าวย่อขามากขึ้นโยนหัวไหล่ไปด้านหน้าเกรงหน้าท้องด้านข้าง Let's go ค้งสุดท้ายฮะกำหมัดให้แน่นสวยงามอ๋อเย่เริ่มเมื่อยแขนนะขอดูมือซ้าย5 4 3 2ว้าวเป็นไงบ้างครับแขนร้อนโค้ชนายเป็นไง
1: โอ
0: ้เหนื่อยมากโค้ชพีสุดยอดมากครับมาสะบัดแขนกันเล็กน้อยนะครับทีนี้ช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกแกนกลางลำตัวกันหน่อยไหม

าแคว้งนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านดูผมนะแบบนี้เริ่มจากแคว้งนะครับมาดึงเข่าดึงเข่าวางแล้วยกแบบนี้นะครับขอสัก10ครั้งโดยประมาณเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเราใช้ช่วงแขนช่วงลำตัวด้านบนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวางฝ่ามืออยู่ใต้หนกเวนะครับมาพร้อมกันนะฮะเราเก็บหน้าท้องกันหน่อยเนาะเมื่อกี้แขนกับขาเนี่ยเราใช้แรงค่อนข้างเยอะเพื่อความต่อเนื่องฮะมาเริ่มจากดึงเข่า2ครั้ง1 2วางเข่าแล้วขึ้นนับเป็น1ปึ๊บแบบนี้นับเป็น2 10ครั้งพร้อมกันครับมาเป็นเหมือนเบิร์นอย่างต่อเนื่องช่วงสุดท้ายฮะดึงเข่าดึงเข่าวางฝึกท่าแรงฮะแกนกลางลำตัวแข็งแรงมากแล้วยกเยี่ยมฮะหลังจากที่เราออกหมัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบิดตัวหรือการเตะนะครับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเราใช้งานค่อนข้างเยอะดึงดึงอีกสัก3ครั้งครับดึง2ครั้งสุดท้ายเนาะปึ๊บวางรอบสุดท้ายครับดึงดึงแล้ววางยกโอเคเป็นยังไงบ้างครับกับคลาส Aero Boxing ในวันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้ประโยชน์และเบิร์นแคลอรี่กระตุ้นร่างกายยามเช้าไม่มากก็น้อยนะครับแล้วสุดท้ายเรามาทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันสักหน่อยนะครับมาเริ่มจากยืดหัวไหล่กันหน่อยนะครับเมื่อกี้เราใช้หมัดใช้แขนลําตัวด้านบนค่อนข้างเยอะนะครับยืดตัวตรงๆเนาะกดไหล่ลงไว้แบบนี้เปลี่ยนแขนสลับข้างนะครับค่อยๆให้ร่างกายเราเนี่ยทํางานช้าลงหายใจเบาลงนะฮะเมื่อกี้เราค่อนข้างเหนื่อยทีนี้ยืดลําตัวด้านข้างกันบ้างนะครับจังหวะที่เราออกหมัดเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อแรดกล้ามเนื้อปีกค่อนข้างเยอะในการดึงแขนกลับมาเราเปลี่ยนข้างหน่อยเนาะแบบนี้ครับคล้ายๆก้มแตะปลายเท้าตัวเองนะครับถ้าไม่ไหวจับหัวเข่าหรือว่าหน้าแข้งนะครับถ้าไหวแตะปลายเท้าตัวเองเนาะโอ้ในจังหวะควันคิกย่ำเท้าเนี่ยเราใช้ก้นกับขาค่อนข้างเยอะยืดตัวขึ้นจะเข้าลึกนะครับค่อยๆวางแขนลงช้าบิดซ้ายขวานิดนึงนะครับยืดโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสปอร์ตเดย์ในวันนี้ในรูปแบบของแอโรบ็อกซิ่งนะครับเป็นการเอาศิลปะการต่อสู้รวมกับแอโรบิกนะฮะเข้ามาร่วมด้วยการฝึกกล้ามเนื้อหัวใจและปอดให้แข็งแรงนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมไม่ทันเราสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือแฟนเพจ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า T-Sport 7นะครับก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเกี่ยวกับทั้งสุขภาพออกกำลังกายกีฬาโอเคครับทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
2: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
1: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
1: ในเล่มเนี่ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้า

0: ที่และเรื่องสำคัญสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: โอ้ยเยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเราให้ Active ตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
1: ก็วันนี้ครับเราจะมาออกกำลังกายกันในรูปแบบของ Weight Training
0: ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถออกกำลังกายไปพร้อมเรา2คนได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์วันนี้ก็จะง่ายๆหาได้ที่บ้านของเราเลยนะครับตั้งแต่เบาะรองหรือเขาเรียกว่าอะไรเสื่อโยคะเนาะขวดน้ำสัก2ขวดแล้วก็อย่างที่3ที่เราควรจะต้องมีในวันนี้ก็คือม้านั่งเก้าอี้หรือถ้าบ้านไหนไม่มีเราใช้ขั้นบันไดที่บ้านเราก็ได้เดี๋ยวให้ทุกๆคนเนี่ยไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมๆกันเนาะ
0: โอเคครับ

0: กท่านก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเด
1: ี๋
0: ยวเราเริ่มกันเลยครับโค้ชเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนโอเคท่าที่1ครับเดี๋ยวเราจะวอร์มกันก่อนในช่วง upper body นะครับอ่ะให้ทุกคนกางแขนออกนะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า Y นะแล้วก็ T เปิดมาตรงนี้แล้วก็ W ครับขึ้นนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าแขนเรามันเป็นเหมือนตัวอักษรที่ผมบอกไปเลยนี่เห็นไหมมันแบบนี้ตัว Y กลับลงมาตัว T W ทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับเหมือนที่พี่จั๊บทำเลยท่านี้ทำให้สะบักเราหรือว่าหัวไหล่ของเรามันพร้อมเนาะรวมไปถึงกล้ามเนื้อของช่วงอกทำงานไปครับไปเรื่อยๆ Y เสร็จไงต่อ
1: W
0: เยี่ยมครับตัว Y ตัว T W โอเคจากนั้นครับหมุนหัวไหล่นิดนึงเมื่อกี้เราทำไปแล้วหมุนโอเคดีครับโอเคท่าต่อไปจากนั้นเราก้มตัวครับไปจับที่หัวเข่าสลับข้างครับสลับข้างโดยที่โน้มตัวลงไปด้านหลังนิดนึงสลับข้างสลับไปสลับมาการยืดแบบนี้เรียกว่าการทำ dynamic stretching นะครับทำให้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายเราจะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วก็ออกกำลังกายตลอดเวลาเห็นไหมนี่คือได้ active จริงๆนะครับโอเคยืดเรื่อยๆดีครับสลับข้างเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่ามันเริ่มยืดได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันเริ่มพร้อมแล้วลงไปต่ำกว่าเดิมครับลงไปลึกกว่าเดิมไปที่ปลายเท้าบ้างสลับกันประมาณนี้โอเคต่อมาครับให้ยกเข่าขึ้นมาจับแบบนี้สลับข้างเอามือประสานกันนะช้อนไปที่นะตรงหน้าแข้งของเราบริเวณหัวเข่าครับสลับข้างสลับไปสลับมาท่านี้ไม่ต้องรีบทำค่อยๆ ยกยืดบริเวณต้นขาสะโพกรวมถึงอกผายไว้นะอย่าให้ห่อตัวไม่ต้องห่อตัวลงไปแบบนี้นะพยายามยืดตัวขึ้นมายืดตัวขึ้นมาโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปท่าที่หนึ่งกันเลยครับพี่จ๊าบท่านี้มีชื่อว่า reverse lunge คิดภาพตามว่าเหมือนเราเก็บของนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมครับไปแบบนี้ถอยขาไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเราก้มเก็บของหยิบของขึ้นมาสลับขาไปเรื่อยๆครับเราจะทำแบบนี้ประมาณ30วินาทียืดตัวตรงก้มเก็บของแบบนี้สังเกตที่เข่าแล้วก็เท้าของเรานะเข่าเรากับต้นขาเราจะขนานกับพื้นแบบนี้เก็บของเหมือนเราทำกระเป๋าล่วงเฮ้ยก้มลงไปเก็บใช่ไหมครับโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: เก็บปุ๊บแบบนี้โอเคพักครับอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะรีเวิร์สลังท่าต่อมาเห็นไหมตัวสเต็ปของเราถ้าใครไม่มีอย่างที่ผมบอกใช้บันไดบ้านของเรานะครับวางเข่าแบบนี้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดันตัวแบบนี้ครับดันตัวขึ้นเหมือนเราเอาตัวแนบลงไปเลยแล้วก็ดันตัวขึ้นมาท่านี้อย่างที่บอกพอเราเป็นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับเราทำช้าๆนิดนึงไม่ต้องทำเร็วส่วนในวันไหนที่เราไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบโค้ชจ๊าบเนี่ยเราค่อยเพิ่มความเร็วนิดนึงอันนี้เราทำช้าๆให้กล้ามเนื้อเราได้แอคทีฟ
1: โอ้แค่น้ำหนักตัวเราเมื่อยเหมือนกันนะครับโค้ชต๊อด
0: โอ้โหใช้ได้เลย
1: อันนี้แปลว่าตัวเราหนักใช่ไหมฮะ
0: โอเคต่อมาอันนี้เราใช้แขนบ้างเรากลับมายังใช้อุปกรณ์ตัวเดิมท่าที่3นะครับท่าไตรเซปดิฟเนาะพยายามให้เรานั่งแบบนี้วางมือตรงสะโพกของเราพอดีจากนั้นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าท่านี้เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะพยายามเอาขาเข้ามาใกล้ๆลำตัวแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปแล้วดันขึ้นท่านี้ควรระวังคืออย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปอย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปกับต้นคอแบบนี้พยายามยืดตัวไว้นะครับพับแค่ข้อศอกแล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะแบบนี้ทำแบบนี้ประมาณ30วิประมาณนี้โอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับจบแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: โหรู้สึกแขนตึงมากครับ
0: กลับมาท่าที่1ใหม่ครับมาเลยรีเวิร์สลังนะเหมือนเดิมเมื่อกี้เราก้มเก็บของ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เหมือนเดิมสาม2 1ไปเลยนะ
1: เออโค้ชต๊อดครับระยะขานี่เราควรถอยประมาณไหนดีครับ
0: จริงๆดีมากครับถอยเนี่ยคือให้เราถอยสัก1ช่วงขาเลยประมาณเวลาเราถอยไปให้รู้สึกว่าไม่แคบจนเกินไปสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะเวลาก้าวไปเนี่ยสุดช่วงขาเนี่ยส้นเท้าจะเปิดขึ้นพอดีรวมถึงช่วงแนวเข่ากับสะโพกเนี่ย จะเป็นแนวที่รู้สึกว่าเหมือนมันตั้งฉากกับพื้นเลยแบบนี้เลยนะครับท่าแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ต้นขาแล้วก็สะโพกมากเลยนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: รู้สึกได้มากเลยครับ
0: รู้สึกได้มากขึ้นเนาะพอเราโฟกัส
1: ใช่พอโฟกัสพอมีโค้ชคอยบอกรู้สึกได้กันเลยจริง
0: ๆใช่อ้าวท่าที่2ท่าที่2มัวแต่พูดใช่มั้ยมาต่อกันเลยนะฮะท่านี้ kneeling push up นะครับท่านี้เราออกแรงจากส่วนบนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงอกของเรานะครับแขนรวมถึงหัวไหล่ด้วยอย่างที่บอกนะเราดันกับเก้าอี้ของเราถ้าเก้าอี้สูงหน่อยไม่เป็นไรดันได้แต่พยายามให้ข้อศอกดันขึ้นมาปุ๊บลงแล้วขึ้นแบบนี้พับศอกเข้าไปแล้วพุชตัวขึ้นมาท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องเลยนะครับโค้ชรู้สึกไหม
1: รู้สึกครับ
0: ถ้าเราไม่เกรงปุ๊บหลังก็จะแอนทันทียอดเยี่ยมมากครับอ่ะท่าที่3กลับมาต้นแขนอีกรอบนึงไตรเซปดิฟนะครับเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับถ้ารู้สึกว่าเริ่มฉันเริ่มทำตามได้แล้วเหยียดขาออกไปถ้ารู้สึกไม่ไหวเอาขากลับมาพร้อมนะไปครับดันขึ้นเหมือนเดิมพยายามยืดตัวไว้ยืดอกไว้อย่าให้หัวไหล่จมครับแล้วดันขึ้นพับข้อศอกให้ศอกลงไปตั้งฉากแล้วดันตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมนะถ้าไม่ไหวขยับเข้ามาใกล้ๆใช้ขาช่วยแล้วดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นถ้าไหวแล้วเหยียดแล้วดันแบบนี้ฮึบอีกนิดนึงโอเคเราจะทำแบบเดิมอีก1รอบอันนี้คือเซตที่1ของเรา
1: อ๋อนับเป็นเซตหนึ่ง
0: ใช่ครับนับเป็น1เซตมี3ท่าทำ3รอบ
1: โอเคครับมา
0: ไปครับ3 2 1เริ่มเลยครับรีเวิร์สลังนึกเสมอว่าเหมือนเราก้มลงไปเก็บของเอ๊ะฉันทำของหล่นนี่หยิบของขึ้นมาข้อสังเกตนึงก็คือหัวเข่าเราจะต้องไม่พับเข้าหากันนะครับเวลาเราย่อลงสังเกตนะหัวเข่าจะเป็นแนวตรงชี้ไปด้านหน้าใช่ย่อตรงๆปุ๊บถอยเท้าให้สุดช่วงขาเปิดส้นเท้าตัวตรงท่าที่2ครับโค้ชมาท่านี้ระวังนิดนึงนะสมมุติถ้าพื้นที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ย เป็นพื้นที่ไม่เรียบเนี่ยหาผ้ามารองเข่าดีๆนะอาจจะเจ็บได้สวยมากครับโค้ชค่อยๆลงแล้วดันสำหรับท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าโอ้ยดันไม่ขึ้นนะโค้ชทำไงให้เรามาแบบนี้เราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านิดเดียวแล้วก็ดันขึ้นอย่าลืมนะตัวตั้งฉากแบบนี้สิ่งที่ควรระวังคืออย่าให้เอวมันลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราเมื่อยบ่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคท่าที่2ผ่านไปแล้วแล้วกลับมาท่าที่3ท่าสุดท้ายของเซตนี้นะ
1: สู้ครับ
0: ไปครับเหมือนเดิมฮึบแบบนี้ยืดตัวยืดตัวตรงไว้ตลอดเวลายังห่อตัวนะรู้สึกว่าโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้วขยับขามาแต่ถ้ายังไหวเหยียดขาออกไปใช่ยืดตัวปุ๊บหลังตรงพับข้อศอกแล้วเหยียดท่านี้เกรงท้องขมวดท้องตลอดเวลาปุ๊บอย่าลืมนะอย่ากั้นหายใจด้วยนะโอเคจะสังเกตว่าเรามีใช้ทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนบนก็คือ upper body มีทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงเน
1: า
0: ะก็คือช่วงอกช่วงแขนของเรา
1: พื้นของเรา
0: แล้วก็มีทั้ง lower body ก็คือถ้าตัว reverse lunge ประโยชน์ของมันเนี่ยมันทั้งเพิ่มการเผาผลาญรวมถึงเพิ่มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซตนี้เรามาใช้แกนกลางหรือว่าส่วนท้องของเราบ้างอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้เบาะอย่างเดียว
1: โอเค
0: ครับผม

0: เราเริ่มจากท่าเขาเรียกว่าท่าแพลงวิดเล็กๆนะโอเคพร้อมถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับให้วางมืออยู่ในแนวของหัวไหล่หรือทำแบบโค้ชจับก็ได้คือวางศอกแบบนี้3 2 1ไปเลยเหยียดตัวให้ตรงนะครับแล้วยกขาขึ้นแบบนี้ครั้งที่แล้วเราแพลงไปแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมการเกรงเนี่ยท่านี้คือสมมติท่านี้เราโฟกัสดีๆเรารู้สึกว่าทั้งตัวได้ใช้หมดเลยเห็นไหมโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: เกรงหมดเลยเน
2: า
0: ะ
2: รู้สึกแขนสั่นมากเลยครับโค้ชต๊อก
0: โอเคครับหน้าท้องเกรงไปหมดเลย
2: แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยกขาให้ตรงโอเคแล้วกลับมาทีนี้ท่าที่สองต่อเนื่องกันระวางเข่านะครับแนวของสะโพกแบบนี้จากนั้นยกแขนกับขาสลับข้างกันท่านี้ให้สุดท่านี้ให้เราเกรงไปที่หลังส่วนล่างสะโพกรวมถึงสะบักของเราด้วยสลับข้างไปมายกแขนขวาเหยียดขาซ้ายนะเราสลับกันยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาหายใจออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหลังตรงโอเคท่าที่3ครับกลับมาในแพ้งวอลิชั่นของเรากลับมาครับเหยียดตัวขึ้นตรงๆจากนั้นเราจะโรเตชันคือการบิดแบบนี้เปิดสะโพกออกครับมือชี้ไปขึ้นบนหลังคาบ้านเราเลยกลับมาสลับข้างบิดตัวท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแต่หลักๆที่เราต้องโฟกัสคือแกนกลางของตัวเราเก่งหน้าท้องไว้เยอะๆแคมเมลเยอะๆท่านี้ใครไปทะเลนะLS ล่อง11ใช่ไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: ปิดเยอะๆโอเคนี่คือเซตที่1นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในเซตที่2ทำเหมือนเดิมกลับมาท่าแรกเหมือนเดิมเมื่อกี้โค้ชจ้าวางศอกนะเป็นไงบ้างเก่งเนาะ
3: รู้สึกได้หัวไหล่มากขึ้นด้วยครับ
0: ทางนั้นต่อกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลา
3: Let's go
0: โอเคเหยียดขาเยอะเยอะลองดูครับท่านผู้ชมทางบ้านครับยกขาให้สูงขึ้นนะท่านี้ถ้าแพลงเนี่ยเปรียบเสมือนให้ตัวเราเหมือนกระดานเนาะการยกขาเนี่ยเป็นการลดให้ฐานที่รับแรงของเรามันน้อยลงมันทำให้การเกร็งของเราเยอะขึ้นเป็นไงบ้าง
2: เหนื่อยมากครับ
0: ดีครับสลับไปสลับมาโอเคค่อยๆวางเหมือนเดิมนะเซตตัวดีๆอย่าให้หลังเราจมแบบนี้นะท่าต่อไปยืดตัวไว้หลังตรงก้มหน้าลงนิดนึงเหยียดแขนกับขาครับคนละข้างสลับกันไปมายกขาขวาเหยียดขาซ้ายนะยกขาซ้ายเหยียดแขนขวาประมาณนี้สลับไปสลับมาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาเหยียดให้สุดเกร็งค้างไว้สักนิดนึงครับโค้ชแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านฮะเกร็งค้างไว้นิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันได้ใช้งานนิดนึงอ่ะเราค่อยๆกลับสลับไปสลับมาโอเคท่าที่3บิดเตรียมตัวนะเกรงหน้าท้องเยอะๆอย่ากั้นหายใจอ่ะเริ่มครับโรเทชั่นสังเกตว่าเห็นไหมแขนตั้งแต่แนวช่วงบนไล่ลงมาจนมือที่ติดกับเบาะเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันแบบนี้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ไหวนะเราสามารถวางเข่าได้แล้วเปิดแบบนี้เกรงตัวสลับข้างไปตามแบบนี้นะถ้าใครไหวบิดตัวต่อเลยโอเคครับเซตที่2เรียบร้อย
1: อีกหนึ่งเซตนะครับผม
0: มาอีกหนึ่งรอบสุดท้าย
1: เซตสะบัดแขนกันนิดนึง
0: เริ่มเกร็งนะ
1: ใช่ครับรู้สึกหน้าท้องยุบไปเลย
0: โอเคครับมาเซตที่3สุดท้ายของการฝึกคอมัสเซลหรือแกนกลางของเราไปเริ่มครับยกขาให้สูงขึ้นงั้นเวลาเราทำอย่าให้หลังเราแอ่นนะพยายามเตะขาโดยที่เรายังเกร็งหน้าท้องแล้วก็สะโพกเราได้อยู่เป็นไงบ้าง
2: กำลังสมาธิอยู่ฮะตอนนี้สั่นไปทั้งตัวอันนี้ถูกใช่ไหมครับโค้ชสั่นทั้งตัว
0: ถ้าเก่งเนี่ยคือร่างกายเราสั่นเนี่ยเป็นปกติ
1: เย้
0: ใครไม่สั่นนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะ
2: หรืออาจจะไม่ทำอยู
0: ่โอเคอันที่สอง
4: สังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าเอาน้ำมาลดนะนี่ของจริงนะเนี่ย
5: เหนื่อยจริง
6: ๆไปครับ
4: ท่าที่2ครับเบิร์ดด็อกไปต่อเลยมือขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาสลับกันเหยียดสลับไปเรื่อยๆแต่ให้เราจังหวะขึ้นสูงสุดเนี่ยค้างไว้นิดนึงแล้วกลับลงมาตัวตรงดีครับก้มหน้านิดนึงไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการระวังเรื่องของกระดูกช่วงกระดูกสันหลังช่วงต้นคอของเราด้วยดีครับเหยียดให้เยอะเยอะโอเคครับท่าที่3
5: ท่าสุดท้ายครับผม
4: สุดท้ายแล้วมาบิดเยอะๆนะเพื่อ LS ของเราโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อกี้พอมาถึงเซตที่3แล้วมันเริ่มไม่ไหวใช่ไหมเราวางเข่าได้นะวางเข่าแล้วบิดเปิดออกมาสลับข้างเปิดมาแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเอ้ยฉันยังทำตามได้สบายมากลุยกันเลยครับบิดตัวไปทวิสต์เปิดหัวไหล่เปิดโอเคเซตที่2ผ่านเยี่ยมมากครับโค้ช
6: เยี่ยม
5: ได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากเลยครับหน้าท้องของเรา
4: จะสังเกตว่ามันไม่ใช่แค่แกนกลางลำตัวของเราอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใช้ซัพพอร์ตในบริเวณแกนกลางของเราทั้งหมดหลังส่วนล่างสะโพกมันใช้กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นการสั่นๆหรือไม่ไหวจริงๆกล้ามเนื้อมันทำงานอยู่นะแต่แค่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการฝืนของเราควรจะไม่รู้สึกว่าเราบาดเจ็บยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำอยู่แล้วรู้สึกว่ามีการเจ็บแผลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อาจจะต้องพักก่อน
5: โอเคครับ
4: โอเคครับ

0: เดี๋ยวรอบนี้หรือว่าเซตนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออีกครั้งนึงโดยที่กล้ามเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็รวมถึงการทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วย
1: อ
0: ันนี้อ่ะอุปกรณ์คือขวดน้ำท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะท่าที่1ครับเริ่มจากการจับขวดน้ำแบบนี้เหมือนเราจะรีขวดน้ำสองมือแบบนี้เลยแล้วเปิดขึ้นครับโรเตชันแบบนี้อ่ะลองดูนะดูที่โค้ชจ๊าบนะโค้ชจ๊าบไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำนะเราบิดแบบนี้ครับเราบิดเปิดหัวไหล่โดยที่เราไม่ได้ยกขึ้นนะเราไม่ได้ยกขึ้นยกลงเราค้างไว้แบบนี้เราแค่จับแบบนี้แล้วยกเปิดขึ้นระดับไหล่นะเอาแค่ระดับหัวไหล่เราระดับหัวไหล่โอเคพักครับต่อมาถ้าต่อมาให้เราโน้มตัวลงไปสักประมาณ45องศาหรือก้มตัวไปเหมือนเราเก็บของตำแหน่งของขวดอยู่สักประมาณตรงนี้ช่วงเข่าเราครับจากนั้นวาดแขนออกด้านข้างใช่ครับด้านข้างท่านี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อไหล่ส่วนหลังของเราเนี่ยได้ทำงานเนาะแบบนี้หุบศอกได้เล็กน้อยนิดนึงเพราะน้ำหนักที่เราใช้ไม่เยอะนะทำท่าทางให้ถูกเก่งไว้ตัวตรงเขม่าท้องไว้ตลอดเวลาสำหรับท่านี้เหมือนเราเทน้ำเลยเนาะโอเคครับท่าต่อมาเอายืนขึ้นมานิดนึงจากนั้นท่านี้เราจะใช้ขวดน้ำเนี่ยเป็นเหมือนน้ำหนักที่เราดึงขึ้นมา
1: ได้ครับ
0: แบบนี้ครับโน้มตัวไปเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมแต่เราปิดขวดน้ำนะแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ความรู้สึกเหมือนถ้าเราจินตนาการว่าเหมือนเราแบบว่าเห็นเครื่องตัดหญ้าสมัยก่อนไหมครับโค้ช
1: ครับผม
0: แล้วเราสตาร์ทเครื่องครับแต่สตาร์ทเครื่อง2มืออันนี้ดึงปึ๊บอันนี้ดึงเข้าบริเวณชายโครงของเรานะขวดน้ำดึงไปที่ประมาณซี่โครงของเราหนีบศอกแล้วก็ดันศอกไปด้านหลังเยอะๆแบบนี้แล้ววางให้สุดเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงกลับมาประมาณนี้อันนี้แหละอันนี้คือท่าของมันอันนี้คือเซตที่1 นะ
1: รู้สึกหลังตรงเลยครับโค้ช
0: หลังตรงอ
1: ันนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: แสดงว่ากล้ามเนื้อทำงาน
0: ทำงานแล้วอันนี้ร่างกายทำงานกล้ามเนื้อทำงานแล้ว
1: ครับ
0: กลับมาเซตที่2นะ
1: ครับผม
0: ไปต่อครับเซตที่2เหมือนเดิมตั้งขึ้นมาท่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยหัวไหล่ของเราเนี่ยมันพร้อมนะแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือการที่มันจะเขาเรียกอะไรลดอาการบาดเจ็บของหัวไหล่คืออย่างเช่นคนที่มีอาการไหล่ติดเนี่ยท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของส่วนของหัวไหล่ได้อยู่ข้างในเลยเล็กอันนี้บิด
1: รวมถึงอาการไหล่ก๊อกแก๊กนี่ช่วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งช่วยนะทำให้ไอตัวข้อต่อของหัวไหล่เราเนี่ยมันทำงานได้โฟลว์ขึ้นนะข้างในบิดโอเคอ่ะทีนี้ต่อเนื่องกันเราใช้ไหล่ส่วนหลังโน้มตัวเหมือนเดิมนะปึ๊บจากนั้นวาดแขนขึ้นครับไปดีครับท่านี้ไม่ต้องแบบเหยียดจนแบบไปสุดหลังขนาดนี้นะครับเราท่านผู้ชมทางบ้านระวังดีๆนะสังเกตนะอย่างโค้ชจ๊าบและผมเนี่ยจะดันขึ้นประมาณนี้แค่เสมอช่วงลำตัวแค่นี้แล้วกลับลงมาครับวาดแขนขึ้นไปแล้วก็ลงท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของหัวไหล่เราเนี่ยคือส่วนหลังเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ทำไมเราถึงต้องก้มตัวใช่ไหมเพราะกล้ามเนื้อส่วนหลังเราอยู่ตรงนั้นเนาะเวลาเรายกแขนขึ้น
1: โอเค
0: โอเคครับท่าที่3กลับมาโน้มตัวลงเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านึกภาพตามทันไหมเนี่ยบอกยุคเลยเนี่ยดึงครับโอเคไปแบบนี้ดึงถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่เยอะใช่ไหมพยายามดึงค้างไว้นิดนึงแล้วปล่อยครับเหยียดให้สุดดึงไปที่ซี่โครงของเราแล้วปล่อยบริเวณหน้าท้องเนี่ยประมาณสะดือเราแหละตำแหน่งเนาะจะได้เห็นภาพง่ายๆโอเคดึงตรงๆแล้ววางเยี่ยมเลยโอเคสมัครเป็นไงบ้าง
1: รู้สึก
0: กล้ามเนื้อหลังโอ้เราเริ่มตึงๆ
1: ไม่หายอะไรผึ่งได้เลยครับท่านี้
0: ทำให้กล้ามเนื้อเรนหลังน่ะยิ่งถ้าคนที่นั่งทำงานทั้งวันเนี่ยต้องบริหารเลย
1: ออฟฟิศซินโดมเป็นต้น
0: ใช่เลยครับผม
1: เส้นสุดท้ายเนาะ
0: เส้นสุดท้าย
1: ได้ครับผม
0: ลุยกันเลยมาเริ่มจากท่าที่1เหมือนเดิมนะโรเตชั่นโค้ชเป็นไงบ้างท่านี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ท่านี้ถ้าทำเราจริงถ้าโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยไหล่ด้านในนี่เรารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันนี้มันค่อนข้างเล็กแต่ว่า ซับซ้อนมาก
1: และมีความสำคัญด้วย
0: สำคัญมากๆครับผมในการยกแขนต่างๆของเราแค่นี้ก็เมื่อยแล้วนะ
1: เมื่อยมากครับใครจะ

0: ไปคิดว่าขวดน้ำแค่นี
1: ้ดูถูกไม่ได้นะเนี่ย
0: ไม่ได้เลย
1: โอเคท่าที่2ครับ
0: Let's go
1: Bye เหมือนเดิมเราใช้มัดเล็กแต่ว่าสำคัญในเซตสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราฟลายเขาเรียกว่าท่า reverse fly reverse fly เนี่ยสังเกตว่าเราต้องก้มตัว
0: ฟลายนี่คือการบินใช่ไหม
1: ใช่ครับถ้าเรายืนถ้าเรายืนแบบนี้จะรู้จะไม่รู้สึกเลยจะไปโดนมัดอื่นมากกว่าเราต้องแบบนี้ต่อครับ reverse fly ถ้าเรายืนปุ๊บมันจะเป็นไหล่ส่วนตรงกลางที่ครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ช
0: เมื่อยเหมือนกันครับแต่ดีนะผมรู้สึกดีนะ
1: ดีนะ
0: รู้สึกดีมาก
1: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
0: มาท่าสุดท้ายครับ
1: มาครับโรเหมือนเดิมนะให้เราดึงสักประมาณตำแหน่งของขวดน้ำอยู่มันสะดือเนาะหรือว่าซี่โครงชายโครงของเราลงเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงนี่สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าขวดน้ำมันเบาไปหรือว่าเคยออกกำลังกายอยู่แล้วเราใช้น้ำหนักที่มันหนักขึ้นได้นะแกลลอนน้ำได้นะดัมเบลถ้ามีหรือเป็นกระเป๋าเดินทางไหมกระเป๋าแบบ
0: ได้ครับ
1: กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนาะกระเป๋าผ้า
0: ขอแค่มันมีน้ำหนัก
1: ใช่
0: น้ำหนักให้ชาเลนจ์
1: จริงแค่นี้ก็
0: เมื่อยเหมือนกันนะ
1: เมื่อยแล้วนะโอเคเมื่อกี้เราจบไปแล้ว3เซตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้ร่างกายเยอะมากเลยนะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับโค้ชเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนเลยนะครับเริ่มจากท่าที่1หัวไหล่ก่อนเลยครับพาดแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะอีกข้างนึงกดเข้าหาลำตัวท่านี้ยืดไปเรื่อยๆไม่ต้องยกไหล่ขึ้นมานะโอเคพอลื่นให้รู้สึกว่าแขนเราตึงมากๆกดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนข้างครับยืดเยอะๆโอเคครับจากนั้นท่าหนึ่งคือประสานมือไปด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วยืดตัวขึ้นครับยืดอกแล้วก็หัวไหล่เชยคางขึ้นนิดนึงครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงยืดตัวขึ้นแบบนี้นะนี่ประมาณนี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรนอกแล้วก็หัวไหล่เรายืดนิดนึงนะครับโอเคกลับมาจากนั้นครับเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ต้นที่ข้อเท้าเรียงข้อเท้ากดให้ส้นเท้าดึงมาสะโพกนะครับเปลี่ยนข้างครับประมาณนี้เปิดมือนิดนึงเพื่อให้บาลานซ์เนาะยืนตัวตรงยืดตัวขึ้นดึงส้นเท้าหาสะโพกโอเคจากนั้นต้นขาด้านหลังครับเอาขาวางลงมากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปครับถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะรู้สึกว่ามันตึงเกินไปครับจับไม่ไหวเอาจับที่ปลายที่หัวเข่าก่อนก็ได้แบบนี้โน้มตัวขาข้างนี้เหยียดขาอีกข้างนึงงอไว้แบบนี้นะครับโอเคครับอีกข้างนึงครับสลับข้างส่วนถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่ยืดเหยียดขาให้สุดนะเอามือไปแตะที่ปลายเท้าได้แบบนี้ทำให้บริเวณต้นขาด้านหลังนะครับเหยียดจนสุดโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็เรียบร้อยหมดเลยจบวันนี้มิชชั่นคอมพลีทพร้อมที่จะแอคทีฟทั้งวันแล้ว
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับก็รายการของเราก็จบเพียงแค่นี้ฝากให้ทุกท่านติดตามกันด้วยก็วันนี้สำหรับผมครับโค้ชต๊อด
0: ผมโค้ชจ๊าบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามรายการ Active Morning ด้วยนะครับเวลาเดียวกันนี้ทุกเช้านะครับทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้ว

0: แต่ยังไม่บังคับคดีขอไกลเกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
1: wow.
0: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกลเกลี่ยที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
2: และจะมีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
0: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองอินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
8: ครู
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว wow. Look so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
7: right,
2: eat,
7: right.
2: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราขับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

0: ่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่

0: ากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ประเด็นทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีผลอย่างมากกับชีวิตของคนแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีพอเมื่อเกิดโควิด-19 เราเจอว่าประเด็นปัญหาในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมเป็นประเด็นหลักสำคัญใหญ่ๆอันหนึ่งเลยอะค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มแรงงานข้ามชาติคนทั่วไปมักจะลืมแต่ความจริงแล้วคือมันสำคัญมากๆในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียหรือริมก้านะคะเป็นสถาบันวิจัยที่ความเชี่ยวชาญหลักของเราก็คือในเรื่องของการวิจัยด้านภาษาวัฒนธรรมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมแล้วก็พหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์เพศวัยหรือแม้แต่ความหลากหลายในรูปแบบอื่นๆเพื่อให้เขาอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนแล้วก็สิทธิความเท่าเทียมทางวัฒนธรรมแล้วก็ส่งเสริมโอกาสให้คนในสังคมที่มีความหลากหลายต่างกลุ่มเนี่ยค่ะได้มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจนะคะในสังคมโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงการพัฒนาสังคมนะคะเราจะนึกแต่เพียงแต่ว่าเอ้ยบางทีคนขาดโอกาสในบางเรื่องนะคะขาดโอกาสทางเศรษฐกิจขาดโอกาสในทางสังคมแต่แล้วประเด็นทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีผลอย่างมากกับชีวิตของคนแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีนะคะฉะนั้นพอเกิดโควิด-19ในช่วงปลายปี2020นะคะช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นรอกใหญ่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเราซึ่งทำงานกับNGO แล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่อะค่ะเราทราบทันทีว่ามีปัญหาฉะนั้นเราจึงได้ให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตในการให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของภาษาเพราะเราว่ามีนักวิจัยและนักวิชาการที่สามารถพูดภาษาเมียนมาได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการลงพื้นที่สามารถจะลดความเครียดหรือความกังวลของบุคลากรทางการแพทย์สามารถจะต่อเชื่อมโยงกับเขากับบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ได้ทันทีอันนี้คือการที่ทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้ทางด้านภาษาใช้ความรู้ทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับแรงงานจากมิติทางพหุวัฒนธรรมเข้าไปช่วยนะคะบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต
2: ตอนที่เราเข้าไปสำรวจเนี่ยนะคะก็พบว่าช่วงต้นเนี่ยแรงงานไม่เข้าถึงข้อมูลนะคะก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะรัฐบาลไทยทำอะไรบ้างเรามีมาตรการอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนึงที่เราเจอเนี่ยก็คือข้อจำกัดที่จะสามารถทำโซเชียลดิสแทนซิ่งได้ไหมในที่ทำงานอย่างสมุทรสาครเนี่ยจะมีโรงงานใหญ่ๆนะคะเวลาที่อยู่ในโรงงานเนี่ยก่อนเข้าไปก็มีมาตรการโน่นนี่นั่นแต่พอกลับบ้านเนี่ยไปดูในชุมชนของเขาเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันตัวเองมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าที่อยู่อาศัยบางที่ก็เป็นห้องเช่าแบบเล็กๆแล้วก็รวมอยู่เฉลี่ยแล้ว4คนนี่คือในเนื้อที่ไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยคือถือว่าแออัดมากนะคะแล้วมีหน้าต่างน้อยมากเลยค่ะซึ่งเรื่องของโควิด-19 เนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องของการระบายอากาศนะคะเพราะถ้าเป็นคนนึงแล้วก็คงจะไม่เหลือนะคะคงจะติดกันอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของหน้าต่างเนี่ยมีก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดนะคะแล้วไม่อากาศไม่ถ่ายเทเลยแล้วก็แสงสว่างก็ไม่พอแล้วก็เหตุผลของเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยทำงาน6วันได้พักแค่วันเดียวแล้วเขาก็อยากจะพักผ่อนน่ะแล้วอย่างต้องการความเป็นส่วนตัวเพราะว่าถ้าเปิดหน้าต่างเนี่ยเพื่อนบ้านก็เห็นว่าทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะคะนอกจากเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ยังมีวัฒนธรรมเรื่องของการรับประทานอาหารอยู่ด้วยโดยทั่วไปเวลาที่เราเห็นไม่ได้ไปเห็นเขาที่บ้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาไปในร้านอาหารเขาก็ใช้ช้อนเนาะประมาณ 5-60% นะคะก็ยังรับประทานอาหารด้วยมือซึ่งอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ สิ่งที่เราพบเจอนะคะก็เราก็เอามาทำเป็นอินโฟกราฟิกนะคะสั้นๆนะคะเพื่อให้เขาได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษาพม่านะคะให้แล้วก็ส่งไปตามช่องทางที่เราคิดว่าจะเข้าถึงเขาอะนะคะ
3: ซามซากิมาเลและกูสักอย่างเนี่ยอันนี้นะซีบีอาร์เมนอจนจีนว่าสัตว์ดิพิเศษที่มีมีนิพิเศษโซเนซาจิฮะยอกาบีมากินวิซีบาลี
4: ทางกายมันก็พอจะรักษากันได้คราวนี้ก็เหลือทางใจที่มันจะต้องเป็นผลกระทบตามมาคราวนี้กรมสุขภาพจิตก็ต้องการสื่อสารทางด้านสุขภาพจิตระหว่างคนไทยกับแรงงานพม่านะฮะก็ส่งงานมาให้เราแปลซึ่งงานแปลนั้นก็เป็นงานส่งเสริมสุขภาพจิตนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาอีกอย่างมันจะมีศัพท์เฉพาะของเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยnative speaker ผู้พูดภาษาแม่ครับที่เข้ามาดูแล้วก็พิจารณาคิดว่าเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจตรงกันไหมอะไรอย่างนี้ครับ
5: เราต้องแปลภาษาเกี่ยวกับเรื่องแบบที่สุขภาพเกี่ยวกับที่การแบบเล็กลิ้งที่เวลาที่ติดโควิดเนี่ยเป็นยังไงอยู่ยังไงแล้วก็จะมีที่เราสัมภาษณ์เขาแบบที่โดยตรงเกี่ยวกับความเครียดของเขาแล้วก็คนที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ดีใจว่ามีคนพม่าแปลว่าเป็นห่วงขาวและบางทีเครียดนะเวลาที่ติดโควิดอยากจะได้ความช่วยเหลืออะไรบ้างมาสามารถแบบพูดมาได้ติดต่อมาได้ฮัลโหลฮัลโหลเชิญมิงลาบาเชิญจะมาอะไรเออใส่จะมาเยทนากาสตาบาเชิญโคเป็นคู่สักขันยาเดลุลจ้าบาเชิญโอเคตัวยาดาวันดาบาเชิญก็โอเคดีใจมากเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เข้ามาแบบนี้เขาช่วยได้แค่เฉพาะเพื่อนเราติดต่อได้เนาะแต่ว่าไม่ได้เผยเพื่อแบบที่มันจะกว้างใหญ
4: ่ก็ภูมิใจครับแล้วก็ดีใจว่ามันช่วยเพื่อนพี่น้องช่วยในที่สุดมันช่วยคนไทยเองแหละ
2: เราก็มีหน้าที่ที่จะทำวิจัยแล้วก็ผลงานวิจัยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงแก้ปัญหาพัฒนาสร้างความเท่าเทียมให้มันเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องนะคะที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่อะค่ะ
6: วิกฤตตรงนี้ทำให้พวกเราทุกคนภาคภูมิใจอะค่ะที่เราได้ความรู้จริงๆใช้ความรู้ของเราแล้วก็ผลงานจากการวิจัยเข้าไปช่วยเหลือในภาวะวิกฤตแล้วก็ได้เป็นมือข้างอีกข้างหนึ่งที่เข้าไปส่งเสริมการทำงานหรือการมองภาพในอนาคตว่าชี้ภาพในอนาคตว่าเฮ้ยสังคมไทยเนี่ยค่ะควรจะต้องทำงานอย่างไรแล้วก็ยืนหยัดอะค่ะในการทำงานในประเด็นนี้ต่อจากแง่มุมเล็กๆแต่มีความสำคัญอย่างมหาศาล

ชลึกคลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะตามกันเลยค่ะ

0: ลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IA L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โอ้ยแก้ไขได้ดินทรายดินลูกรังดินหินแฮดินเหนียวดินสารพัดดินเนี่ยถ้าคนปลูกมีความรู้ในการเตรียมดินในการบำรุงดินในการเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเก็บรักษาความชื้นในดินมันมีเทคนิคมีวิธีการมากมายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าดินทรายปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นไม่ใช่มือร้อนนะคือไม่มีความรู้ในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินนะแล้วก็เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมก็จะปลูกได้กินส่วนใหญ่ดินทรายต่างหากล่ะยิ่งดินร่วนปนทรายที่อ้างว่าอุ้มน้ำไม่อยู่จัดระบบดีๆเนี่ยมันดีกว่าดินเหนียวหาพืชปลูกได้มากชนิดมากกว่าเพราะฉะนั้นดินทรายน่ะดีปรับปรุงบำรุงดินง่ายมากเลยครับดีกว่าดินเหนียวง่ายกว่าดินเหนียวนะยืนยันแล้วการระบายน้ำดีดินเหนียวการระบายน้ำไม่ดีส่วนใหญ่รากก็จะเน่าได้ง่ายดินทรายดินร่วนปนทรายพวกนี้ปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาดินให้สมบูรณ์ได้ง่ายแล้วก็เลือกพืชเอามาปลูกได้หลากชนิดมากๆเลยมันยืนยันว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับเชื่อที่ถูกต้องคือปรับปรุงได้ทำกันมาแล้วเอาไปปรับปรุงบำรุงดินก่อนที่จะปลูกได้ครับ

ู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยใครจำได้บ้างเอ่ยเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปนั่นก็คือในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมครับนักเรียนยังจำกระบวนการในการแก้ปัญหาได้ไหมเอ่ยว่าเราเริ่มต้นที่อะไรครับเริ่มต้นที่อะไรเอ่ยเราความเข้าใจปัญหาก่อนใช่ไหมครับดูว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรนะรู้ว่าใครทำอะไรนะครับวิเคราะห์โจทย์ก่อนจากนั้นเมื่อเราทำความเข้าใจปัญหานะโดยการอ่านเรียบร้อยแล้วเราก็ไปวางแผนในการแก้ปัญหาใช่ไหมครับวางแผนในการแก้ปัญหาเราทำอย่างไรครับเราอาจจะใช้อะไรช่วยลูกเก่งมากเราอาจจะใช้แผนภาพในการช่วยหาว่าน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบนะครับเมื่อเราทราบวิธีการแล้วเราก็ค่อยไปหาคำตอบนะเมื่อได้คำตอบออกมาเราก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบที่ได้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาแต่เป็นโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนนะในตอนที่1นะครับว่าแต่เด็กๆจะต้องทำอะไรได้บ้างนะครับในคาบเรียนนี้นะอย่างแรกนักเรียนจะต้องแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนได้แก้ปัญหาได้ให้เหตุผลได้นะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อธิบายได้นะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะมาดูโจทย์ปัญหาข้อแรกเลยนะครับโจทย์ปัญหาข้อแรกว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับห้องประชุมมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะชั้นป.1นะจำนวน

จากโจทย์ปัญหานี้เมื่อนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วลองช่วยกันวิเคราะห์สิครับว่าโจทย์ถามอะไรเราชัยพฤกษ์ลูกโจทย์ถามอะไรเราครับ

0: ในห้องประชุมมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
1: ในห้องประชุมมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องนะนักเรียนจะสังเกตว่าเราเรียนโจทย์ปัญหามาค่อนข้างมากแล้วใช่ไหมคำสำคัญที่อยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามคือคำว่าอะไรส่วนใหญ
2: ่
1: คำว่ากี่ใช่ไหมครับนักเรียนน่าจะวิเคราะห์ได้แล้วนะว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน่าจะเป็นประโยคใดนะและสิ่งที่โจทย์บอกลูกโจทย์บอกอะไรมาให้แน่นอนว่าสิ่งที่โจทย์บอกก็จะอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับเอ๊ะใครตอบครูได้บ้างธนพรลูกสิ่งที่โจทย์บอกอะไรบ้างครับ
2: ห้องประชุมมีนักเรียนชั้นป.1จำนวน240คนมีนักเรียนชั้นป.2จำนวน231คนและมีนักเรียนชั้นป.3จำนวน260คน
1: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประเมินธนพรหน่อยเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือห้องประชุมมีนักเรียนชั้นป.1จำนวน240คนนะครับมีนักเรียนชั้นป.2จำนวน231คนและมีนักเรียนชั้นป.3จำนวน260คนนั่นเองนะปจุดย่อมาจากอะไรนะ
3: ประถม
1: ศึกษาใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะจากเมื่อสักครู่นี้โจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่ที่เราได้ทำการวิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมครับว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะสรุปแล้วห้องประชุมนี้มีนักเรียนชั้นปอะไรบ้างลูกป.1 ป.2 แล้วก็ป.3 ใช่ไหมครับซึ่งเขาบอกจำนวนมาในแต่ละชั้นใช่ไหมนักเรียนช่วยคุณครูเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดหน่อยได้ไหมว่าเราจะเขียนได้อย่างไรอันครูมีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้ใครจะมาช่วยเติมให้ครูหน่อยว่าเอ๊ะแถบใดน่าจะแทนจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าใดชนาการลูกมาชนาการเลือกเลยชนาการอยากเติมแถบไหนก่อนชั้นปอะไรเอ่ยชั้นป.1จำนวนกี่คนเอ่ย240คนใช่ไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องประเมินชนาการหน่อยชั้นต่อไปใครจะมาช่วยคุณครูเติมได้บ้างเจ้านายลูกมาเจ้านายชั้นปออะไรเอ่ยชั้นป.2ใช่ไหมจำนวนกี่คนเอ่ย231คนถูกต้องไหมถูกต้องประเมินเจ้านายหน่อยและชั้นป.3ล่ะลูกกี่คนเอ่ยใครจะเอามือจับหูจับแขนยกชัยพฤกษ์ลูกมาปออะไรจำนวนเท่าไหร่เขียนลงไปป.3จำนวนกี่คนลูก200เท่าไหร่260นะถูกต้องไหมถูกต้องนะประมือชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะและเราต้องการหาอะไรลูกว่าห้องประชุมนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนั่นหมายความว่าเราต้องการหาทั้งหมดนี้ใช่ไหมว่ารวมกันแล้วได้เท่ากับเท่าใดใช่ไหมครับนั่นก็คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดนั่นเองนักเรียนคิดว่าจากแผนภาพนี้เราน่าจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับแผนภาพนี้สิครับว่าเราได้ประโยคสัญลักษณ์ใดครับลงมือปฏิบัติได้เลยครับเขียนในกระดานนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยออกมาเลยลูกออกมากลุ่มที่4กลุ่มที่1ออกมากลุ่มที่2ออกมาคนเดียวลูกออกมาคนเดียวออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วดูว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันนะ

0: อ่ะกลุ่มที่5ออกมาเร็วกลุ่มที่3มาเร็วลูกกลุ่มที่5เราได้ประโยคสัญลักษณ์ใดกลุ่มที่5กลุ่มที่5เราได้ประโยคสัญลักษณ์ใดลูก
1: 260บวก240บวก231เท่ากับจำนวนใด
0: นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมต้องนะครับเพราะว่าเพื่อนอาจจะนำจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3บวกด้วยจำนวนของอะไรเอ่ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วก็ค่อยบวกจำนวนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองนะครับกลุ่มที่1แล้วลูกประโยคสัญลักษณ์เราว่ายังไง
1: 940บวก931บวก960
0: เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมทำไมเราถึงได้ประโยคสัญลักษณ์นี้ออกมาลูกเราดูจากอะไรเอ่ยให้เหตุผลหน่อยดูจากอะไรดูจากอะไรครับ
1: ดูจากแผนภาพ
0: ดูจากแผนภาพใช่ไหมครับแล้วกลุ่มที่4แล้วลูกได้ประโยคสัญลักษณ์ใด
1: 240บวก231บวก260เท่ากับจำนวนใด
0: ให้เหตุผลหน่อยทำไมเราถึงเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกมา
1: เพราะโจทย์เขาถามว่าทั้งหมดในห้องนักเรียนในทั้งห้องประชุมทั้งหมดมีกี่คนครับ
0: อ๋อก็เลยต้องนำมาบวกกันใช่ไหมเยี่ยมมากกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2
2: 240บวก231บวก260ค่ะเท่ากับจำนวนใด
0: เหตุผลลูกเหตุผลทำไมถึงเขียนแบบนี้มาลูกดูจากอะไร
1: ดูจากแผนภาพ
0: ดูจากแผนภาพนะแล้วกลุ่มที่3แล้วลูกได้ประโยคสัญลักษณ์ใดเอ่ย
1: 240บวก231บวก260เท่ากับจำนวนใด
0: เราดูจากอะไรเอ่ย
1: แผนภาพค่ะ
0: ดูจากแผนภาพนะแสดงว่าทุกกลุ่มเขียนถูกต้องไหมเนี่ยลูกและปลายทางล่ะครับได้ประโยคสัญลักษณ์เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมหวังว่าคงเหมือนกันนะครับอัปรบมือให้แต่ละกลุ่มหน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะนักเรียนจะเห็นว่าจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนได้นั่นก็คือ240บวกด้วย231บวกด้วย260เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนักเรียนลองช่วยกันหาซิว่าได้คำตอบเป็นเท่าใดทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันหาสิครับว่าได้คำตอบเท่าไรครับแสดงว่าเราต้องทำไมตั้งบวกใช่ไหมเราเรียนเรื่องการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนมาแล้วนะเราสามารถตั้งบวกทีเดียวกี่จำนวนได้เลยทีเดียว3จำนวนได้เลยใช่ไหมเอ่ยกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะได้เท่าไหร่เอ่ยก ลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วคือ731เดี๋ยวมาดูกันนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มที่1ได้คำตอบเท่าไหร่ลูกได้คำตอบ731นะกลุ่มที่2แล้วลูกได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
0: เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดอ่ะกลุ่มที่สามลูกกลุ่มที่สาม
3: เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดครับ
0: เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดกลุ่มที่ห้าลูกกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าได้คำตอบเท่าไหร
4: ่เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดค่ะ
0: เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคำตอบก็คือเดี๋ยวมาดูกันนะว่าถูกไหมนะครับคุณครูมีกระดาษทดมา240เวลาเราบวกนะเราบวกทีเดียวได้3จำนวนนั่นก็คืออะไร240บวกด้วย231บวกด้วย260ตั้งบวกทีเดียว3จำนวนใครใช้วิธีนี้บ้างใครใช้วิธีนี้บ้างเด็กๆจำได้ไหมคุณครูเคยสอนเรื่องการหาผลบวกของจำนวน3จำนวนนักเรียนสามารถเขียนได้ในลักษณะนี้เลยนะบางกลุ่มนะและหลายกลุ่มยังบวกทีละ2จำนวนอยู่ใช่ไหมมาดู0หน่วยบวก1หน่วยบวก0หน่วยได้กี่หน่วยครับ1หน่วยเขียน1ที่หลักหน่วย40บวก30บวก60ได้กี่10
5: 13
0: 30นั่นคือ100กับ30เขียน3ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100นะครับ200บวก200บวก200ได
5: ้
0: 600ทดอีก100เป็น
5: 700
0: นั่นหมายความว่าคำตอบของเราคือ731คนนั่นเองนะเพราะว่า240บวก231บวก260เท่ากับ731นั่นเองถามว่า731เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดประกอบลูกตามความคิดของเราเลยคิดว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหม
2: สมเหตุสมผลครับ
0: เพราะ
2: ว่า140มากกว่า240มากกว่า200ครับ
0: ครับ
2: 231มากกว่า200ครับ260มากกว่า200ครับ
0: แสดงว่าบวกรวมกันน่าจะมากกว่าเท่าไหร่ครับ
2: 700ครับ
0: มากกว่าเท่าไหร่ต้องมากกว่า600นะเอาประเมยประกอบหน่อยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มี240คนมากกว่า200ใช่ไหมป.2มากกว่าเท่าไหร่มากกว่า200ป.3ก็มากกว่า200แสดงว่าคำตอบต้องมากกว่า600นั่นเองดังนั้นจึงได้ว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะทุกชั้นมากกว่า200คนหมดเลยใช่ไหมดังนั้นคำตอบที่ได้ก็ควรที่จะมากกว่า600คนนะดังนั้นจึงได้ว่า731เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันสักเล็กน้อยนะแล้วสรุปคำตอบได้ว่าอะไรสรุปคำตอบได้ว่าอะไรครับปณิดาเราสรุปคำตอบได้ว่าอะไรครับสรุปคำตอบจากสิ่งที่โจทย์อะไรจากสิ่งที่โจทย์ถามสรุปคำตอบว่า
2: ห้องประชุมมีนักเรียนทั้งหมด
0: 731ใช่ไหม
2: ห้องนักเรียน
0: ห้องประชุม
2: มีนักเรียนทั้งหมด731คน
0: เยี่ยมมากประเมินให้ปณิดาหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันเลยนะครับข้อนี้นะจะค่อนข้างที่จะยากกว่าข้อที่แล้วนะว่าแต่โจทย์นั้นจะเป็นโจทย์อะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3
5: Oh.

0: กล้องเขามีเงินกี่บาทนะกล้องเขามี 1,000 มีเงิน 1,000 บาทแล้วเขาซื้ออะไรบ้างครับ
1: รองเท
0: ้
1: า
0: อ๋อซื้อรองเท้าใช่ไหมแล้วก็ซื้ออะไรอีกลูก
1: กระเป๋านักเรียน
0: ซื้อรองเท้าและกระเป๋านักเรียนใช่ไหมซื้อ2 อย่างใช่ไหมครับแล้วเขาถามหาอะไรลูกกล้องเหลือเงินกี่บาทใช่ไหมนักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์อีกหนึ่งครั้งว่าโจทย์ถามอะไรประภัสราลูกโจทย์ถามอะไรเราครับ
2: กล้องเหลือเงินกี่บาทค่ะ
0: กล้องเหลือเงินกี่บาทประภัสราทราบได้อย่างไรว่าเป็นประโยคนี
2: ้มีคำว่ากี่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเพราะเราสังเกตคำสำคัญอ๋อมีคำว่ากี่ใช่ไหมแสดงว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแน่นอนนะครับแล้วโจทย์บอกอะไรเราครับโจทย์บอกอะไรเราเอ่ยเกียร์ไหนลูกโจทย์บอกอะไรเราครับ
3: กล้องมีเงิน 1,000 บาทซื้อรองเท้านักเรียน250บาทซื้อกระเป๋านักเรียนไป199บาท
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นคือกล้องมีเงิน 1,000 บาทนะครับซื้อรองเท้านักเรียน250บาทซื้อกระเป๋านักเรียน199บาทนะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการที่จะทราบว่าน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบหรือจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าเราอาจจะใช้อะไรใช้อะไรเอ่ยใช้อะไรถ้าเราอยากจะทราบวิธีว่าน่าจะเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรวิธีการบวกวิธีการลบเราทำยังไงใช้อะไรมาช่วยใช้แผนภาพมาช่วยขั้นนี้คือขั้นของการอะไรเนี่ย
1: วางแผน
0: ขั้นของอะไรนะประกรณ์ลูก
2: แก้ปัญหา
0: วางแผนในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับอ่ะประมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะคุณครูก็มีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้เด็กๆอีกเช่นเคยนะครับแถบนี้นักเรียนมาช่วยกันดูนะกล้องมีเงิน 1,000 บาทเขาซื้ออะไรบ้างนะ
1: ซ
0: ื้
1: อกระเป๋า
0: ซื้อรองเท้าใช่ไหมครับซื้อกระเป๋าเวลาเขาซื้อเขาใช้อะไรซื้อลูกใช้เงินซื้อแสดงว่าเราก็จะต้องแบ่งส่วนก่อนนะจำนวนเงินที่ซื้อรองเท้านักเรียนจำนวนเงินที่ซื้อกระเป๋านักเรียนแล้วก็จำนวนเงินที่เหลืออยู่ใช่ไหมใครเข้าใจบ้างเข้าใจไหมลูกถ้าเรามาพิจารณาที่จำนวนเงินนะก็จำนวนเงินก็จะต้องแบ่งเป็น3ส่วนใช่ไหมจำนวนเงินที่ใช้ซื้อรองเท้านักเรียนจำนวนเงินที่ใช้ซื้อกระเป๋าและจำนวนเงินที่ใช้ซื้ออะไรอีกไหมไม่ซื้อแต่เป็นจำนวนเงินที่เหลืออยู่แสดงว่านักเรียนยังมีสติในการเรียนรู้อยู่นะครับมาดูกันนะแถบรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกน่าจะแทนจำนวนเงินที่ใช้ซื้ออะไรใครจะออกมาเขียนให้ครูได้บ้างมือจับหูจับแขนยกวันใหม่มาลูกวันใหม่วันใหม่มาน่าจะซื้ออะไรลูกรูปแรกซื้ออะไรเอ่ยซื้อรองเท้าใช่ไหมรองเท้านะซื้อรองเท้านะซื้อรองเท้าเอ๊ะราคากี่บาทนะเติมให้ครูหน่อยสองร้อยห้าสิบใช่ไหมครับสองร้อยห้าสิบบาทนะและซื้ออะไรอีกลูกใครจะออกมาเติมได้บ้างว่าเติมแถบใดมือจับหูปรบมือห้าครั้งปรบมือห้าครั้งยกมือประกรณ์ลูกมาแถบนี้น่าจะแทนจำนวนของอะไร
1: กระเป๋านักเรียน
0: กระเป๋านะเขียนสั้นๆได้เลย

0: ันราคาเท่าไหร่เอ่ยเติมให้ครูหน่อยนะใช้จำนวนเงินซื้อไปกี่บาทอ๋อ199บาทใช่ไหมครับและสุดท้ายนักเรียนคิดว่าเราต้องเติมคำว่าอะไรอ่ะปรบมือให้ประกอบหน่อยนักเรียนคิดว่าน่าจะเติมจำนวนอะไรใครตอบได้บ้างมือจับหูจับแขนยกนโมลูกแทนจำนวนเงินอะไร
1: จำนวนเงินที่เหลือครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะเอาประมือให้นโมหน่อยอ่ะออกมาเขียนให้ครูหน่อยเงินที่เหลออ่ะเงินที่เหลือนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับจำนวนเงินที่เหลืออ่านนโมเติมคำว่าเงินให้ครูหน่อยเงินด้านหน้าเงินเพื่อนจะได้ทราบนะว่าอะไรที่เหลือนะครับเงินที่เหลือนะอ่ะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับเงินที่เหลือเราทราบหรือยังลูกยังไม่ทราบนะครับแต่เราทราบว่าอะไรใครบอกคุณครูได้บ้างเราทราบอะไรลูกเราทราบอะไรชัยพฤกษ์เราทราบอะไรเอ่ยจากโจทย์แล้วทราบว่าอะไร
1: ราคาของรองเท้านักเรียนราคาของกระเป๋านักเรียน
0: และทราบอะไรอีก
1: ทราบเงินของกองครับว่ามีจำนวน 1,000 บาท
0: จำนวนเงินทั้งหมดใช่ไหมว่ามี 1,000 บาทนั่นหมายความว่าทั้งหมดนี้ก็จะต้องมีกี่บาท 1,000 บาทนั่นเองนะใครออกมาเขียน 1,000 ให้ครูดูได้บ้างว่าเด็กๆยังจำได้ไหมว่าเขียนอย่างไรใบพลูลูกจำนวนเงิน 1,000 บาทใส่ตรงไหนต้องมีเครื่องหมายอะไรด้วยนะจุลภาคขั้นใช่ไหมครับเครื่องหมายจุลภาคนะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับเอาประมือให้ใบพลูหน่อยนะเราต้องการหาจำนวนเงินที่เหลือในส่วนนี้ใช่ไหมครับใส่เครื่องหมายไว้ก่อนเราจะหาได้อย่างไรให้นักเรียนลองช่วยกันคิดทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องและสามารถที่จะหาจำนวนเงินที่เหลือได้เราจะเขียนได้อย่างไรครับเขียนออกมาเลยเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาใครเสร็จแล้วออกมาหน้าชั้นเรียนเลยนะพร้อมบอกเหตุผลนะว่าทำไมเราถึงเขียนในลักษณะนั้นนะครับคุณครูจะดูว่ามีใครเขียนแตกต่างจากเพื่อนไหมกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5กลุ่มที่2มากลุ่มที่2มาเร็วตอนนี้เสร็จแล้ว4กลุ่มนะกลุ่มที่2ออกมาลูกมาอ่ะกลุ่มที่5ก่อนนะครับกลุ่มที่5บอกคุณครูหน่อยว่าประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้คืออะไรครูช่วยถือ
1: 1,000 ลบ 250ครับ
0: ลบด้วย
1: 199ครับ
0: เท่ากับ
1: จำนวนใดครับ
0: 1,000ลบด้วย250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดเหตุผล
1: ดูจากแผ่นภาพครับ
0: เราดูจากแผ่นภาพนะกลุ่มที่1นะว่ายังไงลูกประโยคสัญญาณของเรา
2: 1,000ลบด้วย200 50ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องเหตุผลแล้วลูก
2: เพราะว่าเราต้องหาจำนวนเงินที่เหลือค่ะ
0: เพราะว่าเราต้องหาจำนวนเงินที่เหลือเลยนำจำนวนเงินของนักเรียนจำนวนเงินทั้งหมดใช่ไหมที่กล้องมีใช่ไหมครับลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วยราคาของ
2: ราคาของ
0: รองเท้านักเรียนและค่อยลบด้วย
2: กระเป๋านักเรียน
0: ราคาของกระเป๋านักเรียนนะครับส่วนของกลุ่มที่4แล้วลูกประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรครับ
1: 1,000ลบด้วย250ลบด้วย199เท่ากับ1เท่ากับจำนวนใด
0: เหตุผลลูก
1: จะได้เท่ากับจำนวนเงินที่เหลือครับ
0: อ๋อจะได้เท่ากับจำนวนเงินที่เหลือแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะกลุ่มที่3ลูกประโยคสัญลักษณ์เราว่ายังไง
1: 1,000
0: ลบด้วย
1: 250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดคร
0: ับ เหตุผลลูกเหตุผลดูจากอะไร
1: แผ่นภาพ
0: ดูจากแผ่นภาพนะกลุ่มถัดไปกลุ่มที่2ลูกเราได้ประโยคสัญลักษณ์อย่างไร
3: 1,000ลบ1,000ลบ250
1: ลบ
3: 199
2: เท่ากับ
3: จำนวนใด
0: เหตุผล
1: จริง
2: ดูจากแผนภาพ
0: ดูจากแผนภาพนะจะเห็นว่าทุกกลุ่มคล้ายกันเลยใช่ไหมนะเหมือนกันเลยนะครับแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ที่ทุกคนได้ทุกกลุ่มได้และปลายทางแล้วครับได้ในลักษณะเดียวกันไหมนั่นคือ 1,000 ลบด้วยลบด้วยอะไรครับ250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดนั่นเองปรบมือให้แต่ละกลุ่มน้อยที่เป็นตัวแทนนะเยี่ยมมากนะครับนักเรียนดูนะมาดูพร้อมกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะเราก็อาจจะเขียนได้นะครับนั่นก็คือ1,000ลบด้วย250ลบด้วย199เท่ากับจำนวนใดนะก็จะหาคำตอบได้ในลักษณะนี้นะโดยอาศัยประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับเด็กๆครับถ้าเราไม่เขียนในลักษณะนี้เด็กๆคิดว่าเราเขียนแบบอื่นได้ไหมลองช่วยกันคิดสิว่าเรามีจำนวนเงินอยู่ 1,000 บาทสมมตินะสมมติว่าเราเป็นกล้องนะครับมีจำนวนเงินอยู่ 1,000 บาทไปซื้อของ2อย่างเรานำของ2อย่างนั้นมารวมกันก่อนได้ไหมราคาของ2อย่างนั้นมารวมกันก่อนได้ไหมได้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยนำ 1,000 ไปลบด้วยราคาทั้งหมดนั้นใช่ไหมครับนักเรียนลองช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์อีกประโยคหนึ่งสิครับจากที่คุณครูได้แนะนำเมื่อสักครู่นี้ลองเขียนออกมาสิจะเขียนได้อย่างไรถ้าเรานำจำนวนราคาของรองเท้ากับกระเป๋านักเรียนมารวมกันก่อนนะเราจะได้ว่าอย่างไรลองเขียนอีกแบบหนึ่งสิทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงว่าต้องมี3จำนวนใช่ไหมต้องมี3จำนวนนะกลุ่มที่4นะเขียนประโยคสัญลักษณ์ในอีกหนึ่งลักษณะ

0: ใครเขียนได้บ้างเอ่ยใครเขียนได้บ้างเอ่ยเอ๊ะกลุ่มใดจะเขียนได้บ้างนะกลุ่มใดจะเขียนได้บ้างนะมีกลุ่มใดเขียนได้บ้างเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งเขียนอย่างไรกลุ่มที่5เขียนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะกลุ่มอื่นแล้วลูกปลายทางแล้วครับในกลุ่มที่เสร็จแล้วออกมาลูกกลุ่มที่เสร็จแล้วอ่ะออกมาลูกกลุ่มที่หนึ่งมากลุ่มที่หนึ่งออกมาลมเอิญเสร็จหรือยังเอ่ยออกมาลูกออกมายังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะเรามาดูของกลุ่มที่หนึ่งใครได้เหมือนของกลุ่มที่หนึ่งบ้างยกมือไม่ได้นะกลุ่มที่หนึ่งได้ว่ายังไงลูกให้เพื่อนฟังหน่อย 1,000 ลบด้วยอะไร
1: 1,000 ลบด้วย
0: ผลบวกของ
1: ผลบวกของ
0: 200อะไร
1: 250
0: บวก
1: บวก199ค่ะ
0: เท่ากับ
1: จำนวนใด
0: อ๋อเห็นไหมเพื่อนนำจำนวนของราคานะครับนำราคามารวมเงินก่อนใช่ไหมจำนวนเงินที่ใช้ซื้อรองเท้ากับกระเป๋ามารวมกันก่อนแล้วก็นำ 1,000 ลบด้วยราคาทั้งหมดนั้นนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยจะถูกต้องไหมมาดูกันนะครับถูกต้องนะนี่ก็คือนำ 1,000 ลบด้วยผลบวกของ250บวก199นะครับเวลานักเรียนอ่านนักเรียนก็อาจจะอ่าน 1,000 ลบด้วยวงเล็บเปิด250บวกด้วย199วงเล็บปิดเท่ากับจำนวนใดในลักษณะนี้นะนักเรียนลองช่วยกันทั้งต้นทางและปลายทางลองหาคำตอบสิครับว่าคำตอบน่าจะเป็นเท่าใดลองช่วยกันหาคำตอบเลยครับช่วยกันหาคำตอบเลยแน่นอนนักเรียนก็จะต้องใช้วิธีการตั้งลบนั่นเองนะแล้วใช้การตั้งลบนักเรียนก็อย่าลืมเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับและเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันตามลำดับนะถ้าหลักใดจำนวนในหลักใดยังทำการลบไม่ได้ก็ต้องกระจายจากหลักถัดไปยังหลักนั้นนั่นเองนะครับกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่1
1: 551ค่ะ
0: กลุ่มที่1ได้คำตอบ551นะยังไม่บอกว่าถูกต้องหรือไม่ฮะกลุ่มอื่นแล้วลูกเสร็จหรือยังเอ่ยได้ไหม เราอาจจะต้องนำ 1,000 ใช่ไหมลบด้วยอะไรลบด้วย250ก่อนนะแล้วค่อยลบด้วย199ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะนำจำนวนราคามาบวกกันก่อนนะแล้วนำ 1,000 ลบด้วยราคาทั้งหมดนั้นนะครับกลุ่มที่4ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 551ครับ
0: 551นะกลุ่มที่3ลูกได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่3ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
2: 551คร
0: ับ 551นะปลายทางล่ะครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยหวังว่าคงทำกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะตัวตรงกลุ่มที่5ได้เท่าไหร่ครับ
3: 551ค่ะ
0: 551นะกลุ่มที่2ละลูกยังนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับมาดูที่กระดาษทดของครูบ้าง 1,000 ลบด้วยอะไรนะลบด้วย250นะครับได้เท่าไหร่ลูกจะเห็นว่าเราต้องลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยเหลือศูนย์หน่วยศูนย์สิบลบด้วย50ทำการลบเลยได้ไหมไม่ได้ต้องทำยังไงปลื้มลูกต้องทำยังไง
4: กระจายครับ
0: กระจายกระจายจากหลักร้อยใช่ไหม
4: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่กระจายจากหลักร้อยก่อน
4: เพราะหลักร้อยไม่มี
0: หลักร้อยไม่มีใช่ไหมเพราะมีอยู่ศูนย์ร้อยใช่ไหมแสดงว่าต้องกระจายจากหลักอะไรมาลูก
4: ต้องกระจายจากหลักพันมา
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ปลื้มหน่อยกระจายจากหลักพันไปใช่ไหมครับแสดงว่าในหลักพันของตัวตั้งเหลือศูนย์พันนะเพราะจะกระจายเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันเท่ากับกี่ร้อยครับหนึ่งพันเท่ากับกี่ร้อยสิบร้อยแสดงว่ากระจายไปนะครับสิบร้อยแสดงว่าตัวตั้งในหลักร้อยก็จะเป็นสิบร้อยแล้วนะจากนั้นกระจายไปยังหลักสิบได้ยังลูกกระจายไปหนึ่งร้อยแสดงว่าในหลักร้อยเหลือเท่าไหร่เก้าร้อยนะในหลักสิบก็จะเป็นสิบสิบนั่นเองเพราะได้รับมาหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยเป็นสิบสิบนะครับสิบสิบลบด้วยห้าสิบเหลือ50เขียน5ที่หลัก10 900ลบด้วย200เหลือ700นะครับแล้วเราค่อยนำผลลบที่ได้ไปลบด้วยอะไรลบด้วยราคาของกระเป๋านักเรียนใช่ไหม199บาทนะครับ750ลบด้วย199นะจะเห็นว่าเริ่มลบในหลักหน่วยใช่ไหมศูนย์หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือกี่หน่วยเอ่ยเหลือ9หน่วยไหมเหลือ9หน่วยไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบแสดงว่ายังทำการลบไม่ได้ฉะนั้นต้องกระจายจำนวนจากหลัก10ใช่ไหมไปยังหลักหน่วยกระจายไปเสีย10แสดงว่าเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ40นะแสดงว่าในหลักหน่วยของตัวตั้งมีเท่าไหร่แล้ว10หน่วยนั่นเองนะครับ10หน่วยลบด้วย9หน่วยได้ยังรับได้ยังครับได้แล้วเหลือกี่หน่วยครับเหลือ1หน่วยเขียน1ที่หลักหน่วยต่อมาพิจารณาในหลัก10 40ลบด้วย90ทำการลบเลยได้ไหมไม่ได้ทำอย่างไรดีกระจายจากหลัก100ใช่ไหมครับไป100นะแสดงว่าเหลือ600ในหลัก10ของตัวตั้งเป็น10 40 10 40ลบด้วย90เหลือเหลือ50เขียน5ที่หลัก10 600ลบด้วย100เหลือ400เหลือ500นะครับดังนั้นเราจึงได้แล้วว่าคำตอบของเราคือ551บาทนั่นเองนะหรือเราอาจจะใช้วิธีการอีกวิธีหนึ่งอีกประโยคสัญลักษณ์หนึ่งมีใครใช้วิธีนี้ไหมนั่นก็คือนำ250บวกด้วยอะไรก่อน199ก่อนใช่ไหมก็นำจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในการซื้อรองเท้ากับกระเป๋านะครับมารวมกันก่อนมาบวกกันก่อนนะครับ0หน่วยบวก9หน่วยได้ได้9หน่วยเขียน9ที่หลักหน่วยนะครับ50บวก90ได้เท่าไหร่ครับ

0: วันใหม่50บวก90ได้กี่10ครับ
1: 1440ค่ะ
0: 1440 1440เป็นกี่ร้อยกับกี่10ทบทวนกันหน่อย100กับ40แสดงว่าเขียน4ที่หลัก10ทด100ที่หลัก100นะ200บวก100ได
2: ้
0: 300ทดอีก100เป็น400เขียน4ที่หลัก100ตอบ449เลย
2: ไม่ได้
0: เพราะเพราะอะไรทำไมถึงตอบ449ไม่ได้ล่ะ
2: เพราะ
0: ยังไม่ได้อะไร
2: ไม
0: ่ได้นำ 1,000 มาลบด้วย449นะยังไม่ได้ทำการลบอีก1ขั้นตอนใช่ไหมครับนั่นก็คือจะต้องนำ 1,000 ลบด้วย449ก่อนนะครับจะพบว่าในหลักหน่วยนะมี0หน่วยลบด้วย9หน่วยทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ทำอย่างไรครับนโมลูกต้องทำยังไง
1: กระจายหลักพันมาหลักร้อยกระจายหลักร้อยมาหลักสิบหลักกระจายหลักจากหลักสิบไปหลักหน่วยครับ
0: เยี่ยมมาเอาประเมินไอ้นโมหน่อยนะเธอต้องกระจายจากหลักพันไปใช่ไหมเพราะว่าสังเกตว่าในหลักสิบและในหลักร้อยของตัวตั้งไม่มีให้กระจายใช่ไหมก็กระจายไปนะครับในหลักพันกระจายไป 1,000 แสดงว่าในหลักพันของตัวตั้งเหลือ 0,000 นะกระจายไป 1,000 1,000 เท่ากับกี่10 1,000 เท่ากับกี่ร้อยครับ
2: 10
0: 100นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขีดทับและเขียนตัวเลข10กำกับไว้จากนั้นกระจายไปยังหลัก10ได้ยัง
2: ได
0: ้แล้วกระจายไป100แสดงว่าในหลัก100เหลือ900นะในหลัก10เป็น10 10เพราะ100เป็น10 10นะครับจากนั้นค่อยกระจายไปยังหลักหน่วยนะเจ๊110 110เท่ากับ10หน่วยแสดงว่าในหลักหน่วยของตัวตั้งมี10หน่วยแล้วนั่นเองนะ10หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือกี่หน่วยครับ
2: หน่วย
0: 1หน่วยเขียนหน่วย9 10ลบด้วย40เหลือกี่10ครับ
2: 50
0: นะและ900ลบด้วย400เหลือ
2: 500
0: ในหลักพันมี 0,000 ลบด้วย 0,000 นะครับก็จะได้ 0,000 ฉะนั้นผลลบที่ได้นั่นก็คือ551นะฉะนั้นคำตอบที่ควรจะได้ก็คือ551บาทนั่นเองแต่เราอย่าลืมที่จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้551เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบเป็นครูได้บ้าง551เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมนะโมลูกนะโมลองตรวจสอบดูผิดถูกไม่เป็นไรให้เราได้ฝึกการตรวจสอบบ้างนะครับ
1: สมเหตุสมผลครับ
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะ 1,000 ลบด้วย250เท่ากับ750
0: 750
1: 750ลบด้วย199เท่ากับ
0: 199ใกล้เคียงเท่าไหร่199ใกล้เคียงเท่าไหร่
1: ก็เคียงกับ200คร
0: ับถ้าเรานำ750ลบด้วย200แสดงว่าได้เท่าไหร
1: ่550ครับ
0: 550แสดงว่าคำตอบควรจะใกล้เคียงอะไรลูก
1: ใกล้เคียงกับ551ครับ
0: คำตอบก็ควรจะใกล้เคียงกับ550ซึ่งคำตอบของเราได้เป็น551ใช่ไหมแสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลอ่ะประเมินนะโมน้อยเห็นไหมเราลองฝึกตรวจสอบคุณครูก็จะช่วยนะครับเพราะถือว่าเราเพิ่งเริ่มที่จะหัดตรวจสอบนะในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนะครับเอามาดูกันนะสมเหตุสมผลเพราะอะไรเพราะรองเท้าราคา250บาทใช่ไหมกระเป๋าราคาประมาณใกล้เคียง200นะราคาของที่ซื้อรวมกันประมาณ450ใช่ไหมครับซึ่งไม่ถึง500เงินที่เหลือก็จึงควรมากกว่า500นะครับดังนั้นจึงได้ว่า551จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรืออาจจะใช้วิธีการของนโมนะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ๋อมีเงินอยู่ 1,000 บาทซื้อรองเท้านักเรียนไป250แสดงว่าต้องเหลือเงิน750แน่นอนแล้วไปซื้อกระเป๋านักเรียน199ซึ่งใกล้เคียงกับ200ใช่ไหมครับก็อาจจะนำจำนวนเงินที่เหลือเมื่อสักครู่นี้750ลบด้วย200ก็จะต้องเหลือใกล้เคียง550ซึ่งคำตอบเราใกล้เคียงกับ550จึงได้ว่า551เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับ

0: แล้วก็ตอบได้เลยนะว่ากล้องเหลือเงินกี่บาทเอ่ย551บาทนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนักเรียนยังจำได้ไหมว่ากระบวนการในการหาคำตอบขั้นแรกเราทำอย่างไรครับตอบพร้อมกันทั้งห้อง
1: ทำความเข
0: ้าใจปัญหานะโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรวิเคราะห์ปัญหาใครทำอะไรโดยการอ่านก่อนนะครับจากนั้นเรามาวางแผนในการแก้ปัญหาใช่ไหมอาจจะใช้อะไรช่วยต้องตอบได้แล้วใช้อะไรช่วยครับแผนทาบเยี่ยมมากนะมาดูว่าเอ๊ะใช้วิธีการบวกหรือใช้วิธีการลบจากนั้นหาคำตอบว่าน่าใช้การบวกการลบนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมานะครับซึ่งในที่นี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบ2ขั้นตอนก็บางโจทย์ก็อาจจะต้องมีทั้งบวกและลบนะครับและสุดท้ายอาจจะต้องตรวจสอบคำตอบก่อนที่จะตอบนะครับว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลหรือถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกนะเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.23 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gl.ac.th นะครับให้นักเรียนปลายทางนะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.23 และทำแบบฝึกหัดพร้อมกับตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.23 พร้อมอธิบายคำสั่งแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนในตอนที่2สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่2.24 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนนะครับในตอนที่1ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ามที่3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ้ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้

่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CFใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยจะช้อปออนไลน์ง่ายแค่

0: การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมี ก็ไม่เคยเจอเลขศูนย์อีกต่อไป
1: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: สวัสดีค่ะพบกับปุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพืชแยกออกได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียการดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์พิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และสอนตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen s t a m e n stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil pPIL pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ